0: เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับ
1: ผลลัพธ์ไม่ได้หยุดแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่นักเรียนยังนำความเข้าใจเรื่องการเคารพตนเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองมาตกผลึกเป็นชิ้นงานสื่อสร้างสรรค์ทั้งคลิปวิดีโอภาพวาดและพอดแคสต์เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนๆในช่องทางโซเชียลของตนเองและเป็นส่วนในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆในโลกออนไลน์
2: ตอนแรกนะคะหนูรู้สึกว่าอายมากเพราะว่าคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายไม่กล้าพูดแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทของตัวเองคนในครอบครัวค่ะแต่พอได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้นะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะควรรู้จักการป้องกันแบบถูกต้องนะคะเพื่อที่จะนำมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: บทเรียนที่หนูชอบที่สุดนะคะคือการเห็นคุณค่าในตนเองค่ะหนูอยากให้ทุกคนนะคะรักตัวเองและเชื่อมั่นในตนเองค่ะเพราะคนที่ควรเห็นคุณค่าของเราก่อนใครคือตัวเราเองค่ะ
1: ความสำเร็จของหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นในปีที่1จากทั้ง9โรงเรียนต้นแบบถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดและเห็นคุณค่าในตนเองพวกเขาจะเติบโตอย่างมั่นใจและปลอดภัยเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
4: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเช้ามืดกรุงเทพมหานครเราเจอฟ้าร้องฝนตกหนักนะครับแต่ว่าขณะนี้เบาบางลงแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังวางใจไม่ได้นะครับทั้งภาคเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตะวันออกภาคใต้เพราะว่ายังมีความเสี่ยงฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าส่วนอีสานฝนลดน้อยลงตรวจสอบในสถานีอากาศ NBTครับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
6: ตั้งแต่ปีหนึ่งฝนตกกรุงเทพเจอทั้งฝนหนักและฟ้าร้องเป็นระยะแต่ล่าสุดเช้านี้กลุ่มฝนเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่วันนี้อากาศยังแปรปรวนต่อพื้นที่หลักที่ต้องระวังมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีโอกาสเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากเป็นจุดๆลักษณะของฝนวันนี้ยังมาแบบเดิมลมจะมาก่อนฟ้ามืดเร็วและฝนตามมาแรงถ้าเริ่มเห็นลมกระโชกแรงฟ้าร้องหรือฟ้ามืดผิดปกติให้เข้าอาคารไว้ก่อนและหลีกเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านราชสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ภาคใต้ระวังตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและกระบี่ขณะที่ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงแล้วใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาถ้าฝนลงซ้ำๆต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกบางพื้นที่เจอฝนหนักถึงหนักมากสำหรับวันนี้ในส่วนของภาคเหนือยังมีอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ทั้งฝนฟ้าคะนองฝนหนักลมแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้ภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงกว่าภาคอื่นๆแต่ยังมีฝนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ยังไม่นิ่งมีทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงและบางจุดมีลูกเห็บตกได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะมีฝนหนักและลมกระโชกแรงภาคตะวันออกฝนยังเยอะและบางจุดยังหนักมาพร้อมกับลมแรงทะเลถ้ามีฝ ฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยังมีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักในบางพื้นที่ของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ระนองพังงากระบี่และตรังมีฝนหนักบางจุดทะเลตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
7: ต่อเนื่องที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
8: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Nat Nakavisut. Prime Minister Anutin Chanwirakul has ordered authorities to speed up flood relief payments without waiting for cabinet approval or the completion of recovery efforts. The first payments are expected to reach affected households this week.The Prime Minister has instructed all affected provinces to speed up household damage assessments and submit verified information to the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or the DDPM, so relief payments can be transferred as soon as possible. Mr. Anutin said relief payments should not have to wait until all affected areas have been surveyed. Recovery work is completed or the issue is submitted to the Cabinet. The relief budget has already been transferred to the Government Savings Bank, with the first payments expected to reach eligible recipients this week.He said the 4.7 billion baht relief fund comes from the remaining central budget, which would normally be returned to the treasury for debt repayment. Preliminary assessments indicate the funds should be sufficient.
9: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
10: ก็คือสามารถ
9: แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
8: Meanwhile DDPM Director General Nirat Pongsithi Thawon said the first round of flood relief payments is expected this weekMore than 1 million people have already registered, which may cause temporary delays in processing. Officials will also assist vulnerable groups, including elderly people, staying at evacuation centers who are unable to register themselves. Registration remains open with no closing date set.The Education Ministry says nearly 1,100 schools have been affected by flooding, with some forced to suspend classes. Deputy Education Minister Akaranan Gankitinan said 1,097 educational institutions have been affected by flooding, with some unable to reopen due to standing water. Some teachers and education personnel have also been affected at their homes.He instructed agencies and schools under the ministry to urgently assess the situation and provide assistance to students, teachers, staff, and nearby communities. Some schools have already set up kitchens to prepare meals for people affected by the floods. The ministry is also coordinating with other agencies, including the Agriculture Ministry, to provide water pumps to speed up drainage, and the Public Health Ministry to address sanitation concerns, waterborne diseases, and mosquito-related risks. Mr. Akaranan also praised teachers and education personnel for going beyond their teaching duties to help people through the flooding. The Royal Irrigation Department says two major dams still have enough capacity to receive water from the north, while the current situation is not expected to affect Bangkok and its suburbs. Director of the Water Management and Hydrology Office at the Royal Irrigation Department, Thaneet Somboon, said Phumiphol and Sirikit dams still have sufficient capacity to receive water from the north. The department will maintain releases from the Jalpraya Dam at 2,500 cubic meters per second to make room for additional rainfall in the Bing River Basin. The releases may affect downstream areas from Chainad to Samut Prakan, particularly communities along river banks outside flood barriers. However, officials say the water is not expected to overflow flood barriers into Bangkok or its suburbs.
10: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอในการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับอาการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
8: The Finance Minister has unveiled a new economic strategy called STI or STI aimed at maintaining economic stability, accelerating the transition to clean energy and investing for the future as the global economy faces a changing landscapeDeputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitti Nittithan Prapat outlined Thailand's economic strategy at a forum, marking Thai Post's 30th anniversary. He said global investors are seeking safe destinations that can trade with all sides. Thailand received investment promotion applications worth 1.47 trillion baht through the Board of Investment last year.The BOI has revised its conditions to focus on actual investment, technology transfer, stronger domestic supply chains, workforce skills, and future industries. Mr. Igniti outlined three pillars under the STI strategy. Stabilize today focuses on economic stability, fiscal discipline, and household and SME debt. Transition now accelerates the shift to clean energy and new industry, while invest for tomorrow focuses on infrastructure, human capital, and technology for small businesses. The government is also working with the private sector to address economic issues and identify seven strategic industries, focusing on investment, workforce development, SME support,and regulatory reform for long-term growth.
11: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าเอาละคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆอยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทําอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทําอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณครับ
8: EEC property market is showing signs of gradual recovery, with new sales rising more than 23% in the second quarter of 2026.
12: The director of the Real Estate Information Center, or REIC, Mana Nimitwanit, said the property market in Thailand's Eastern Economic Corridor, or EEC, began to recover gradually in the second quarter this year. New sales reached almost 4,500 units, up 23.2% year-on-year. Unsold inventory fell 5.3% to 61,945 units, but could still take around 41 months to clear. Chonburi remains the EEC's largest market, with new sales up 39.1%. Condominium sales jumped 74.5%, while housing projects recovered more slowly, with inventory expected to take around 54 months to clear. Rayong had almost 16,500 unsold units, down 4.1%. Condominium sales rose 27.9%, and inventory fell 25.5%. However, Rayong City's absorption rate remained low at 1.1%, meaning its stock could take up to 88 months to clear. In Cha Cheng Sau, available units fell 12.1% to about 6,300, while new sales rose 17.3%. Unsold inventory dropped 13.7% to around 5,900 units, with about 41 months needed to clear the stock. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest development and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nat Nakavisut. Swadee krap.

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่กัมพูชาที่ได้ประกาศผลงานการกวาดล้างแหล่งพนันออนไลน์ครั้งใหญ่โดยจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบ600คนซึ่งมีคนไทยรวมอยู่ด้วยสำนักข่าวคแมร์ไทมส์รายงานว่าเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายแหล่งพนันออนไลน์ภายในอาคารสูง30ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตียเมนเจยตามคำสั่งการของพลตำรวจเอกสอดเท็ดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีพลตำรวจโทอีโซคีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมกับศูนย์บัญชาการบูรณาการจังหวัดบันเตียเมนเจยจากการแถลงผลงานปฏิบัติการได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้591คนประกอบด้วยชาวอินโดนีเซีย518คนชาวกัมพูชา51คนและชาวไทยอีก22คนพร้อมระบุว่าตัวการใหญ่ของแหล่งพนันออนไลน์ดังกล่าวก็คือคนไทยโดยขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเอาไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้ง12ลำที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมนตรกรอสเตอร์เชียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษกลับฐานทัพในสหรัฐหลังจากเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมามีการจับกุมผู้ต้องสงสัย5คนที่อาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพอากาศดังกล่าวโดยคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษซึ่งได้มีการตรวจสอบรถตู้ต้องสงสัย3คันในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอีกทั้งยังได้มีการสอบสวนชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยแต่ทั้งหมดได้รับการประกันตัวออกมาด้วยเงื่อนไขพิเศษทั้งนี้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจึงตกเป็นเป้าหมายของอิหร่านที่ขู่ว่าจะตอบโต้ทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับสหรัฐอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในครั้งนั้น
0: คณะกรรมการโนเบลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ว่าได้แก่นายคาร์ล ไดซอรอสนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันวัย54ปีและนายปีเตอร์เฮเกอร์มันวัย71ปีกับนายจอร์จนาเจลวัย73ปี2นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีจากผลงานการค้นพบช่องไอออนที่ควบคุมด้วยแสงและเทคนิคออปโตเจเนติกส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปิดหรือปิดการทำงานของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ในสมองที่ยังมีชีวิตอยู่ได้และปัจจุบันมีการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกเพื่อศึกษากลไกการทำงานและไขปริศนาที่ซับซ้อนของสมองทั้ง3จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวม12ล้านโครนาสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยเงินรางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนและทั้ง3คนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กูสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองของรัสเซียหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันครับ
2: ที่สาธารณสุขในแคว้นอีคุตสค์เขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นผลเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกคือประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซินวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อย ส่วนการเมืองสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสได้ประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้โดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขาที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้พรรคพันธมิตรแห่งสังคมประชาธิปไตยอิสระของนายมิโลรัสโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟในบอสเนียประกาศคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยได้คะแนนเสียงในสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐเซิร์ฟไปเกือบ 39% พร้อมกันนี้นายโดดิกได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่แข็งกล้าว่าจะผลักดันการแยกเซิร์ฟออกมาเป็นประเทศอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันการแต่งตั้งนายเจเครตันผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เพิ่งเข้าทำงานเมื่อเดือนสิงหาคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลพิเศษด้านนโยบายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประจำทำเนียบขาวซึ่งจะมีภารกิจเร่งด่วนในการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงจาก AI ให้เสร็จสิ้นภายใน4เดือนถือเป็นบุคคลหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย AI ของทรัมป์นายแฟรงค์สตราด้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการประหารชีวิตคริสตาพายนักโทษหญิงที่ถูกตัดสินมีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดสารพิษเข้าร่างกายเกิดความล้มเหลวถึง2โดสทำให้เธอหมดสติและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึงเวลานี้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งตรวจสอบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐหลายแห่งพร้อมกับชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

0: ออกมาตรการเร่งด่วนในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากไซเบอร์ซึ่งก็มีความกังวลจากคณะกรรมการบริหารการเงินของเกาหลีใต้ด้วยว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจพัฒนาตนเองในการนำ AI มาใช้ซึ่งจะทำให้การป้องกันยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนหรือที่เรียกว่าพันไส้กรอกได้จัดกิจกรรมปารีสซอเซจวอล์คขึ้นบนถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสโดยถือโอกาสเนื่องในวันสัตว์โลกจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่7เพื่อระดมทุนสำหรับนำไปใช้ในการช่วยเหลือสุนัขสายพันธุ์ดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งถือเป็นงานพบปะสังสรรค์ของผู้เลี้ยงที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย
1: นอกชายฝั่งรัฐทมินาดูทางใต้ของอินเดียมีหมู่เกาะเล็กๆที่มีขนาดหดตัวลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเกาะค่อยๆจมลงทะเลนะคะแต่ว่าที่นั่นก็มีโครงการฟื้นฟูที่ดูเหมือนจะป้องกันแผ่นดินอย่างได้ผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: โครงการปักสมอโครงหญ้าทะเลกำลังดำเนินอยู่บริเวณพื้นมหาสมุทรรอบๆเกาะกิริยาชลีเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งรัฐทมินาดูทางตอนใต้ของอินเดียนี่คือปฏิบัติการกู้ชีพผืนดินและแนวป้องกันทางธรรมชาติด้วยแนวปะการังเทียมปลูกถ่ายปะการังและการสร้างทุ่งหญ้าทะเลเพื่อชะลอการกัดเซาะและปกป้องแผ่นดินจากคลื่นยักษ์เกาะกิริยาชลีเป็นหนึ่งใน21เกาะที่ทอดตัวเรียงและยึดโยงกันในอ่าวมันนาแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้สูญเสียผืนดินไปแล้วกว่า 80% จากพื้นที่130ไร่ในปี2512เหลือไม่ถึง20ไร่ในปัจจุบันและอาจอันตรธานหายไปอย่างสิ้นเชิงภายใน10ปีหากไม่มีการยับยั้งความสำคัญของระบบนิเวศที่นี่คือการเป็นปราการทางทะเลดังเช่นเหตุการณ์สึนามิปี2547ที่ปะการังและหญ้าทะเลช่วยดูดซับแรงกระแทกช่วยลดความสูญเสียไม่ให้ขยายวงกว้างหลายทศวรรษที่ผ่านมาระบบนิเวศรอบเกาะถูกซ้ำเติมด้วยน้ำมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งการทำเหมืองปะการังในอดีตมลพิษประมงเกินขนาดและปะการังป้อขาวส่งผลให้พื้นที่แนวปะการังรอบเกาะกิริยาชลีลดลงจาก 3,100 ไร่ในปี2548เหลือเพียง 1,230 ไร่ดังนั้นทางการท้องถิ่นจึงได้ผุดโครงการฟื้นฟูมูลค่า 4,800,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว160ล้านบาทซึ่งจะดำเนินการทั้งการติดตั้งปะการังเทียมปูนซีเมนต์หนักหลายตันจำนวน 8,500 ชิ้นเพื่อหักเหแรงคลื่นและเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้ปะการังใหม่การปลูกถ่ายปะการังและฟื้นฟูทุ่งหญ้าทะเลเพื่อดักตะกอนดินและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและโครงการนี้ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถทำนาเกลือได้แม้ต้องเผชิญกับบททดสอบใหญ่อย่างปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวรุนแรงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าค้นหาปะการังสายพันธุ์ทนความร้อนตามธรรมชาติเพื่อหวังให้พวกมันปรับตัวและอยู่รอดเป็นแนวปะการังแห่งอนาคตโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาะวานที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งการติดตั้งปะการังเทียมกว่า 10,000 ชิ้นสามารถกู้คืนผืนดินที่จมหายไปให้กลับคืนมาได้บางส่วนและที่เกาะซิงเกิลปะการังที่ปลูกถ่ายใหม่สามารถทนต่อการฟอกขาวได้ดีกว่าปะการังกลุ่มเก่าถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าปราการมนุษย์สร้างขึ้นนี้สามารถต่อลมหายใจให้ธรรมชาติและหล่อเลี้ยงปากท้องของชุมชนชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน
2: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีต้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: ก็มีฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเหลือ10คนนะแต่ว่าสู้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียจนถึงดวลจุดโทษตัดสินกันเลย
1: ค่ะแต่ว่าเป็นอินโดนีเซียนะคะที่แม่นจุดโทษกว่านะคะภายใต้แรงกดดันเพราะว่ากองเชียร์ในสนามที่อินโดนีเซียเนี่ยเกือบ 70,000 คนเต็มสนามค่ะ
2: ครับ
4: เสียดายแต่ก็ชื่นชม
1: ใช่ค่ะ
4: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ข่าววีระวันนี้เริ่มที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ย11คนแรกไม่มีนักเตะที่เกิดในอินโดนีเซียเลย
1: ตัวขาวๆหน้าลูกครึ่งตาน้ำข้าวทั้งนั้นนะคะ
3: มีเกิดที่เนเธอร์แลนด์8คนน่ะ
1: ไปแล้ว
3: ค่ะมีนักเตะที่เล่นในอังกฤษระดับแชมเปี้ยนชิพด้วย
1: ค่ะมีออสเตรเลีย1คนมีสหรัฐอเมริกาอีก1คนมีที่มาโตที่ไทยอีก1คนด้วยนะคะ
3: ของไทยอันดับ94ของโลกนะครับส่วนอินโดนีเซียอันดับที่118ของโลกจุดเปลี่ยนสำคัญช่วงท้ายเกมนาที81นะครับช่วงครึ่งหลังนิโคลัสมิเคลสัน โดนไปเหลืองที่2เป็นใบแดงเหลือ10คนและจังหวะต่อเนื่องนะครับจังหวะฟรีคิกเนี่ยเป็นดีนเจมยิงฟรีคิกแฉลบนักเตะไทยเข้าไปทำให้อินโดนีเซียนำ 1-0 แต่ว่า10คนของเรามาตีเสมอได
5: ้ถูกต้องนาทีที่87ค่ะเป็นจังหวะที่เสกสรรราตรีนะคะเปิดไปให้อิกลาสันหล่นค่ะยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะคะ
3: ครับแล้วช่วงต่อเวลาพิเศษกลายเป็นไทยที่แซงนำ 2-1 นะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 2-1 จ่ายให้ทางพิรณฉ่ำรัศมีตัวสำรองนะครับยิงเข้าไปคนจ่ายเป็นอนันต์ยอดสังวาลแต่ว่าจะจบอยู่แล้วนาที116อินโดนีเซียมาตีเสมอได้นะครับจังหวะที่สดานนท์ปัดบอลมาเข้าทางเอลคานเบกกอตยิงให้อินโดนีเซียตีเสมอเป็น 2-2 ต้องตัดสินด้วยการดูจุดโทษ
5: ค่ะก็สำหรับการโดนจุดโทษนะคะเป็นอินโดนีเซียที่แม่นกว่าอย่างที่บอกไปนะคะยิงเข้าไปทั้งหมด4คนส่วนไทยยิงเข้า2คนนะคะก็สกอร์รวมนะคะเป็นอินโดนีเซียที่สุดท้ายชนะไป6-4อินโดนีเซียก็คว้าแชมป์สมใจนะคะเพราะว่าเขาดูมุ่งมั่นกับถ้วยใบนี้มากนะคือเขาเน้นเลยนะคะ
3: เราเสียเปรียบตัวผู้เล่นสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวเจอกันใหม
5: ่ที
3: ่เอเชียนคัพต้นปีหน้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
5: ค่ะของจริงนะคะนี่อยู่ในกลุ่ม F ด้วยกันนะคะก็กลุ่ม F ในเอเชียนคัพนี่ก็จะมีญี่ปุ่นมีกาตาร์มีไทยมีอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวไปล้างตานั้นนั้น
3: ทั้งคู่นะก็ทีมชาติไทยจบรายการนี้นะครับได้รองแชมป์ได้เงินไปประมาณ16,500,000 บาท
5: ค่ะก็นับตั้งแต่การได้เข้าร่วมการแข่งขันชนะในรอบแบ่งกลุ่มมา2นัดแล้วก็การคว้ารองแชมป์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีประธานฟีฟ่าอินฟานติโน่เข้าไปชมเกมด้วย
3: ครับก็อินโดนีเซียก็ผลงานดีแหละ
5: ค่ะ
3: สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงบังคลาเทศไป9ลูกอ่ะ
5: ค่ะ
3: 9-2
5: โอเคนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะพอมันไปจนถึงการดวลจุดโทษเนี่ยคือสมาธิสติแล้วก็สภาพจิตใจก็สำคัญมากๆนะคะแล้วกองเชียร์ในสนามอินโดนีเซียนี่ต้องบอกว่าล้นหลาม
3: เกือบแสน
5: ใช่ค่ะเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็มีการแห่แชมป์กันด้วยนะคะฉลองกันเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะแสดงความยินดีด้วยกับแชมป์อาเซียนฟีฟ่าครับครั้งแรกนะคะ
3: แล
5: ้วจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นกันนะคะ
3: รายการเนี้ยก็ได้ข้อดีคือเรื่องของคะแนนสะสมในการชนะ
5: ของ
3: นักเตะแต้มจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นรายการที่รับรองโดยทางฟีฟ่า
5: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเอเชียนคัพเนี่ยคะแนนฟีฟ่าจะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวล้างตากันให้ได้แต่ก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนคัพเนี่ยไทยก็จะมีโปรแกรมต่อไปก็คือ Kings Cup นะคะก็จะเตะช่วงเดือนพฤศจิกายน9-17นะคะก็มีทีมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยก็จะมีโอมานบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานที่รอมาเล่นกับเรานะคะ
3: ครับก็จะไปเตะกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับช่วงพฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยนัดแรกชนะปูตานไป 4-0 เลยนี่เป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกของฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงนะครับเป็นกลุ่ม F นัดแรกเจอกับปูตานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียม
5: ค่ะเกมนี้นะคะโค้ชวิมธิดารัตน์วิวาสุขุนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกแกนหลักค่ะกวินธิดามีมิกคิรานะคะแล้วก็มีกนกพรด้วย
3: ครับไทยขึ้นนำนาที19นะครับจังหวะบอลมาเข้าทางกวินธิดากี่ขุนทศจังหวะยิงแล้วเนี่ยตามซ้ำจ่อหน้าประตูเข้าไปเรานำเร็วนะครับตั้งแต่ประมาณ20นาทีแรกแล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับจะจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นจันทิมายะอือมงเข้าไปจบครึ่งแรกเรานำ 2-0 ละ
5: ค่ะแล้วก็ครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่89นะคะทิติรัตน์สำโรงค่ะมายิงด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษนะคะบอลเข้าไม่หนักมากแต่ว่าก็เป็นประตูที่ทำให้ไทยนะคะออกนำ3-0ค่ะ
3: ครับแล้วลูก4มาช่วงทดเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นพรณพัฒน์พลับใหญ่ที่ยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปให้ไทยชนะปูตานไป 4-0
5: ค่ะ
3: ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนได
5: ้ใช่นะคะส่วนผลอีกกลุ่มนะคะอีกในคู่เดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเลบานอนนะคะเอาชนะมาเก๊าไป6-0ค่ะโปรแกรมนัดต่อไปนะคะเดี๋ยวทีมชาติไทยชุด U17 ปีชุดนี้จะเจอกับมาเก๊านะคะก็แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเตะอีกทีนึงก็คือวันที่8ตุลาคมเวลา19:00 นนะคะก็ในกลุ่มนี้นะคะเป็นฝ่ายไทยที่รั้งอันดับที่2นะคะเพราะว่าทางเลบานอนเนี่ยเอาชนะมาเก๊าได้มากกว่า6-0ค่ะ
3: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสใช้เวลา13นาทีสุดท้ายนะครับยิง4ประตูรวดแซงชนะเบลเยียมไป 4-1 นี่เป็นเนชั่นลีกลีกเอกลุ่มที่1นัดที่4นะครับ ทีมชาติฝรั่งเศสทีมนำที่มี7คะแนนก็มีนักเตะอย่างอุสมันเดเบเล่แบรดลีย์บาโคล่าเล่นที่บ้านที่

0: เดอฟรองเจอกับเบลเยียมอันดับ2ที่มีอยู่6คะแนน
1: ค่ะเหมือนโดนลูบคมไปก่อนนะคะเพราะว่านาทีที่35เนี่ยโดนดี้ลูเกบาเกโอทำประตูให้เบลเยียมขึ้นนำไปก่อน1-0แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยโค้ชอย่างซินาดีนซีดานนะคะแก้เกมได้เด็ดขาดมากๆค่ะส่งตัวสำรองเดซิเรตดูเอรายันชายกีไมเคิลโอลิเซ่3คนนี้ช่วยกันยิงประตูนะคะโดยเฉพาะไมเคิลโอลิเซ่นี่ทำ2ประตูเลยนะคะ
0: นะครับดูเอเนี่ยยิงนาที77นะครับไรอันแชกีนาที81โอดิเซ่เนี่ยมีส่วนกับประตูของการทำประตูของฝรั่งเศส17ประตูนะครับใน16นัดหลังที่เขาลงสนาม
1: ค่ะ
0: ก็ยอดมาก
1: นัดนี้ยิง2จ่ายอีก1นะคะยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะคะก็เป็นฝรั่งเศสค่ะที่เอาชนะไปได้4-1นะคะทำสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยเตะ4นัดชนะ3เสมอ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนก็รั้งจ่าฝูงต่อไปนะคะ
0: ยังร้อนแรงนะครับซีดานยังไร้พ่าย
1: ใช
0: ่ในการคุมทีมชาติฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: นะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่เอาชนะตุรกีไปได้3-1นะนะครับก็อิตาลีตอนนี้อยู่อันดับ2ของกลุ่มอยู
1: ่ค่ะก็ถือว่าเป็นการย้ำแค้นนะคะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็เอาชนะไปได้เหมือนกันนะคะก็มาดูตารางคะแนนสำหรับกลุ่ม1นี้นะคะฝรั่งเศสนำเป็นจ่าฝูงค่ะมี10คะแนนตามมาด้วยอิตาลีมี7คะแนนเบลเยียมมี6คะแนนตุรกียังไม่มีคะแนนนะคะก็จ่อที่มีโอกาสสูงที่ตกชั้นไปเล่นลีกบีในฤดูกาลหน้านะคะขณะที่อิตาลีกับเบลเยียมยังคงลุ้นอันดับที่2กันได้อยู่นะคะ
0: ครับแล้วก็นัดต่อไปของเนชั่นลีกจะเตะกันช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ13พฤศจิกายนเดี๋ยวมีตุรกีเจอกับเบลเยียมแล้วก็อิตาลีเจอกับฝรั่งเศสเกมแรกคู่นี้เจอกันที่บ้านของฝรั่งเศสเสมอกันไป1-1
1: ใช่นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติอังกฤษที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแฮร์รี่เคนกัปตันทีมนะคะมีลุ้นท้าสถิตินะคะลงเล่นให้ทีมชาติมากที่สุด125นัดนะ
0: คืนนี้เจอกับเช็ก01:45นาทีนะครับตอนนี้ลงสนามไป124นัดถ้าคืนนี้ได้ลงสนามนะครับจะเป็น125นัดสถิติเท่ากับปีเตอร์ชิลตันที่ทำไว้ตั้งแต่ปี1990นู่นเลย
1: โหแต่ว่าเกินแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังมีอีกหนึ่งนัดนะคะสำหรับทีมชาติอังกฤษแต่คืนนี้เดี๋ยวเจอกับเช็กก่อนนะคะซึ่งโค้ชโทมัสทูเคิลค่ะก็นำทีมฝึกซ้อมนะคะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เทนนิ่งกราวในกรุงลอนดอนนะคะก็จะมีเนี่ยนำโดยแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลิโกรูอิสแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ดนะคะก็ซ้อมในการเจอกับเช็กนะ
0: แฮร์รี่เคนนอกจากกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติที่ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์คิวตันนะครับที่นำโดดๆก็คือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษตอนนี้ยิงไป89ประตูนะครับคือสถิตินี้น่าจะอยู่อีกนานอ
1: ่ะ
0: เพราะนำอันดับ2เวนรูนี่อยู่36ประตูอ
1: ่ะ
0: ครับดูนี่ยิงให้ทีมชาติอังกฤษไป53ประตู
1: นะคะก็โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เอาชนะโครเอเชียมา7-0เนี่ยแฮร์รี่เคนก็ทำ2ประตูด้วยนะคะ
0: คือเป็นคนที่ถูกโฉลกกับทีมชาติอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนเขาเล่นเกมแรกให้กับทีมชาติอังกฤษช่วงมีนาคมปี2015ตอนนั้นเจอลิทัวเนียชนะไป4-0เขาลงสนามมา79วินาทีทำประตูแรกให้กับทีมชาติอังกฤษได
1: ้อ่ะนะคะก็แต่ว่าไม่ถูกโฉลกกับทีมในสโมสรอังกฤษไม่ได้แชมป์นะคะอ่ะก็สำหรับอังกฤษนะคะความพร้อมเนี่ยก็จะไม่มีอัชลีย์คอนซ่ากองหลังของอาร์เซนอลรวมถึงอเล็กซ์สกอตกองกลางของบอนมัธที่ถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะสถานการณ์ในกลุ่มนี้ค่ะเป็นสเปนทีมนำที่ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มตามมาด้วยอังกฤษมี6คะแนนนะคะโครเอเชียมี3คะแนนแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนี่ยังไม่มีคะแนนนะคะโปรแกรมคืนนี้นอกเหนือจากอังกฤษกับเช็กแล้วก็จะมีโครเอเชียอีกคู่หนึ่งที่จะต้อนรับทีมชาติสเปนค่ะ
0: ก็แฮร์รี่เคนเนี่ยสถิติทำแฮตทริกในนามทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด5ครั้งนะครับและสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าแฮร์รี่เคนลงเป็นตัวจริงเปอร์เซ็นต์ชนะของอังกฤษจะอยู่ที่ 66%ถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นบอลลงดอร์ด้วย
1: ใช่นะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะคว้ารางวัลเหมือนกันนะคะเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนนะคะ
0: นะครับจากฟุตบอลไปดูเทนนิสนะครับกับการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นดานิล เมดเวเดฟถูกปรับแพ้หลังจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์ครับเป็นเกมรอบรองชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นนะครับเมดเวเดฟเจอกับโนวัคโยโควิชเซตแรกเนี่ยโยโควิชชนะไปก่อน7-5เหตุการณ์มาเกิดขึ้นในช่วงเซตที่2นะครับโยโควิชนำอยู่5-3แล้วจังหวะที่เจ้าตัวเหมือนกับโมโหอ่
1: ะ
0: คือเมดเวเดฟเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเขาพยายามปรับตัวอยู่นะนะครับแล้วจังหวะตีลูกเทนนิส ไปโดนแฟนเทนนิสที่อยู่บนอัศจรรย์นะครับโดนบริเวณใบหน้าเลยนะ
1: โอ้แล้วคือแบบแฟนเทนนิสคนนั้นนะคะถึงกับแบบต้องเอามือกุมหน้าด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะ
0: ครับอันนี้
1: จะโดนเต็มแรงเลยอะค่ะ
0: ใช่คือโดนผู้ชมโดนบอลบอยก
1: ็
0: คือถูกปรับแพ้หมดนะครับเป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงคือปกติเนี่ยจะโดนปรับแพ้ถ้าเป็นกรณีแสดงท่าทางไม่เหมาะสม
1: ไ
0: ม่โอกราสหรือว่าทุบไม้ตัวเองเน
1: ี่
0: ยผู้ตัดสินก็จะเตือน3ครั้งถ้าครั้งที่4ยังทำอีกจะโดนปรับแพ้แต่อันเนี้ยโดนปรับแพ้เลย
1: นะคะแล้วก็จริงๆเป็นจังหวะที่ยอควิชเนี่ยได้เซตแรกไปก่อนด้วยแล้วเซตที่2เนี่ยเขาก็ตามอยู่3ต่อ5เกมนะคะน่าจะหงุดหงิดตัวเองเป็นลูกกระดอนมาจากยอควิชตีอัดกำแพงด้วยนะคะ
0: ยอควิชเองก็เห็นใจเมดเวเดฟนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยตอนแข่งขัน US Open ปี2020นะครับตอนนั้นก็ถูกปรับแพ้เหมือนกันแต่อันนี้โดนแรงอ
1: ่ะแต่จริงอาจจะไม่ได้เจตนาหรือเปล่านะคะ
0: คือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้เจตนาจะตีให้โดนผู้ชมนะครับคืออารมณ์เสียยอมรับว่าผิดเขาพยายามที่จะตอนนี้พยายามติดต่อโดยตรงที่จะไปขอโทษนะครับแล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บไม่หนักหนาเดี๋ยวเขาจะไปขอโทษด้วยตัวเองด้วย
1: นะคะก็น่าจะสำนึกผิดนะคะแต่ว่ายังดีเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคนที่โดนลูกเทนนิสเนี่ยเขาก็ยังแบบเดินได้แต่ว่าเอามือปิดหน้าไว้
0: แล้วโดนปรับแพ้แบบนี้เนี่ยก
1: ็
0: จะเสียคะแนนสะสมเสียแต้มไปด้วยนะครับเงินรางวัลรายการนี้ก็จะไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำไป
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนละกันนะคะเพราะว่าคือผลที่ตามมามันก็เสียหายสำหรับนักกีฬาเองพอสมควรนะคะก็ทำให้ยอควิชนะคะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเลยนะคะจะไปพบกับอลิสโดมิโนจากออสเตรเลียมือ9ของโลกต่อไปค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับรายการเจแปนโอเพ่นแข่งกันที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศคาร์ลอสอัลคาราสแชมป์เก่าจากสเปนมือ1ของรายการช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะครับได้แชมป์ล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ที่กาตาร์เมื่อวานนี้เจอกับทางเจ้าเม่มูน่าจากสเปนเซตแรกเนี่ยอาการเริ่มออกที่แพ้ไป5ต่อ7เพราะจริงๆเนี่ยทางอัลคาราสนำอยู่5ต่อ3แล้วต้องออกมาเสิร์ฟปิดเซตเขามีปัญหากับเกมเสิร์ฟของตัวเองเสีย16แต้มรวดเลยส
1: ุ
0: ดท้ายโดนแซงนะครับแพ้ไปก่อนเซตแรก5ต่อ7แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาคืนฟอร์มได้ชนะไป6ต่อ3แล้วก็6ต่อ1
1: ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะไปพบกับยูรีเลเฮกกาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะก็อย่างที่บอกว่าอัลคาราสเนี่ยหายเจ็บไปสักพักนึงนะคะแล้วก็พอกลับมาเล่นเนี่ยเหมือนฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทาง
0: ตอนนี้มาทรงผมยาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ช่วงนึงก็สกินเฮดนะ
1: ใช่ใช่เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะก็ฟอร์มร้อนแรงก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บนะคะ
0: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิงไชน่าโอเพ่นนะครับทางเจิ้นฉินเหวินนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายได
1: ้ค่ะสำหรับรอบ32คนสุดท้ายนะคะเจิ้งฉินเหวินเนี่ยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมปารีส2024พบกับมารีบุสโควาจากสาธารณรัฐเช็กนะคะมือวางอันดับ18ของรายการแมตช์นี้แฟนๆกีฬาเจ้าถิ่นก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเจิ้งฉินเหวินนะคะสามารถเอาชนะไปได้3เซตเลย2ต่อ1เซตนะคะด้วยคะแนน7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3 4ต่อ6แล้วก็7ต่อ5เล่นกันสูสีนะคะใช้เวลา2ชั่วโมง54นาทีก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
0: ส่วนคู่ต่อมานะครับรอบ32คนสุดท้ายโคโก้กอล์ฟจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการเจอกับซุนซินรานวัย16ปีเป็นนักเทนนิสจีนเจ้าถิ่นเกมนี้เป็นกอล์ฟนะครับชนะไป7ต่อ5แล้วก็6ต่อ1แต่ว่าในช่วงการแข่งขันมีแต้มที่อาจจะมีปัญหากันนิดนึงนะครับแล้วหลังจบเกมเนี่ยทางโคโก้กอล์ฟมีการโพสต์ในโซเชียลนะครับว่าหลังจากชนะเกมนี้แล้วมีข้อความเหยียดเชื้อชาติมาทางเจ้าตัวเยอะมากนะครับก็เลยโพสต์ฟ้องเลยฟ้องเลย
1: ต้องมาดูนะคะทีนี้มาดูควันหลงเอเชียนเกมกันบ้างค่ะก็มีบรรยากาศการต้อนรับทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายนะคะที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นถึงเมืองไทยอย่างชื่นมื่นค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มียูจิสุเรือใบวินเซิร์ฟเซปักตะกร้อนะครับที่เดินทางกลับมา
1: ก็เซตนี้นะคะน่าจะร่วมพิธีปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็เดินทางมานะคะไปดูกันที่นักกีฬายูจิสุทีมชาติไทยก่อนค่ะก็กลับถึงประเทศไทยหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองของปุ๊กอรภาเสนาธรรมในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของยูจิสุนะคะนับตั้งแต่บรรจุกีฬาชนิดนี้ในเอเชียนเกมมาเมื่อปี2018นอกจากนี้ยังเพิ่มมาอีก2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะคะมีนุชนาถสิงห์ฉลาดรุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงนะคะซึ่ง รองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นผลแล้วเพราะว่าเราได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงกลับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
2: ผมว่าวันนี้ก็การันตีแล้วว่าเหรียญทองประวัติศาสตร์เราต้องขอบคุณนักกีฬาทีมงานผู้ปกครองอยากให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นนะครับในสมาคมกีฬาที่อาจจะยังไม่เยอะบรรจุในโอลิมปิกแต่วันนี้เนชั่นเกมก็ส่งผลให้เห็นแล้วว่าหลายๆกีฬาก็ประสบความสำเร็จวันนี้อยากให้มองว่าเราจะทำยังไงให้เอชเอ็นเกมต่อไปเรารักษาผลงานได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดกีฬาอายุสูงครับเหรียญทองสวีเดนเซียมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็8เหรียญทองเป็นของ UAE 5ซาอุ2แล้วก็ประเทศไทย1มีแค่3ประเทศที่ได้เหรียญทองครับผม
0: ส่วนทีมตะกร้อไทยของเรานะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แม้จะพลาดเหรียญทองในทีมชุดชายเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีแต่ว่าได้เหรียญทองในทีมเดี่ยวชายและก็ทีมชุดหญิงส่วนอีก2เหรียญเงินนะครับได้จากทีมชุดชายและก็ทีม4คนหญิงซึ่งทางโค้ชปุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นในการทำหน้าที่โค้ชครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะพลาดแชมป์ทีมชุดชายแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
3: ครับสำหรับบทบาทของผมในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้พาน้องๆนะครับไปแข่งขันในเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับก็เทียบกับตอนนักกีฬาก็ยากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนเป็นนักกีฬาเราก็มีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็แข่งขันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นโค้ชเราก็ต้องทำหน้าที่คุมทีมอยู่ข้างสนามแล้วก็ช่วยบอกช่วยแนะนำน้องๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของการเป็นสตาฟโค้ชก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้รับอีกบทบาทหนึ่งนะครับก็ถือว่าท้าทายเลยทีเดียวครับผม
1: นะคะเช่นเดียวกับทัพเรือใบทีมชาติไทยนะคะผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากโซเฟียแกลมอนโกเมอรี่นะคะประเภทดิงกี้หญิง ILCA 6แล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทเยาวชนนะคะ ILCA 4นะคะแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากปิติภูมิเจริญผลรวมถึงกรการศักดิ์ศรีกลมด้วยนะคะในประเภทเรือ240เยาวชนคู่ผสมด้วยนะคะก็สร้างความชื่นใจนะคะ
0: ปิดท้ายที่วินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะครับผลงาน2เหรียญทองแดงจากวิลเลียมแมคคิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQ ฟอยชายรุ่นทั่วไปแล้วก็ชนัทการเจริญสุขน้องเค้กนะครับดาวรุ่งวัย16ปีประเภท IQ ฟอยหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็ได้เหรียญติดมือกลับมา
1: ถูกต้องนะคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของน้องเค้กนี่แหละค่ะชนัทการเจริญสุขนะคะนามสกุลอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเธอคือทายาทของนักกีฬาวินเซิร์ฟไทยนะคะ อย่างโอ๊ตณัฐพงษ์โพนปรัชชื่อนี้เราคุ้นกันดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปถึงโอลิมปิกมาแล้วนะคะ
0: โอลิมปิกมาแล้วนะครับก็น้องเค้กชนัทการอายุ16ปีนะครับลงแข่งประเภทIQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงเรือหมายเลข3เนี่ยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่20ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับซึ่งเค้กชนัทการเองก็เป็นลูกสาวของโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ตอนนี้อายุ38ปีแล้วก็รับใช้ทีมชาติมาหลายปีแล้ว
1: ถูกต้องนะคะคือโค้ชโอ๊ตเนี่ยผลงานของคุณพ่อเนี่ยยอดเยี่ยมเพราะว่าคว้าเหรียญเงินวินเซิร์ฟประเภท RSX ชายในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมาได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อินชอนก็คว้ามาได้ด้วยนะคะก็น้องเค้กเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าภูมิใจกับเหรียญที่ได้มานี้มากๆนะคะเพราะว่าตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเหรียญเอเชียนเกมทุ่มเทมากๆนะคะขอมอบเหรียญนี้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นโค้ชให้นะคะอยากจะบอกพ่อว่าขอบคุณมากๆที่ผลักดันลูกสาวมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นฮีโร่ของน้องเค้กด้วยค่ะ
4: รู้สึกอะไรกับพ่อคะ
5: อยากบอกพ่อว่าขอบคุณมากค่ะที่ผลักดันหนูมาจนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะไอดอลของหนูนะคะก็คือพ่อของหนูเองค่ะเพราะพ่อหนูก็ได้ไปทั้งซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกค่ะ
1: อ่ะนะคะก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลอ่ะนะคะสำหรับผลงานของคุณพ่อนะคะโค้ชออสณัฐพงษ์โพนพรัตน์อย่างที่บอกว่าได้ทั้งเหรียญทอง4เกม2007ได้ทั้งเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2014ที่อินชอนแล้วก็ครั้งที่แล้วที่หางโจนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยค่ะ
0: ครับ ไปดูการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่ฮาวายกันบ้างนะครับซ
1: ึ่
0: งโปรจีโน่อัตยาธิติกุลได้แชมป์รายการนี้ไปนี่เป็นรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพแข่งที่ฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
1: ค่ะก็วันสุดท้ายนี่อินายุนโปรเกาหลีใต้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2

0: ตัวคืนฟอร์มมาเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายก็เลยจบ4วันนะคะมี
1: รายการที่11ในการเล่น LPGA ทัวร์ของตัวเธอด้วยส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆนะครับโปรเหมียวปาจารีอนันต์นฤการ12อันเดอร์พาได้อันดับ13ร่วมโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ3อันเดอร์พาได้อันดับ60ร่วมโปรแพรวครับชนะตีวรรณแสนสกอร์1อันเดอร์พาได้อันดับ67ร่วมไป
0: ก็ปีนี้นะคะนอกเหนือจากรายการลอตเต้เนี่ยโปรจิโน่ได้ Honda LPGA ที่บ้านเรามีมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นแล้วก็ The Standard Portland Classic แล้วก็แชมป์ล่าสุดนะคะปีนี้นี่4แชมป์แล้วเทิร์นโปรเมื่อปี2022ตอนนี้คว้าไป11รายการแล้วนะคะ
1: ครับไปที่กอล์ฟ PGA ทัวร์กันบ้างนะครับซึ่งก็แข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่คว้าแชมป์ไปรายการ Bank of Utah Championship แข่งที่สนามกอล์ฟ Black Desert Resort Golf Club ที่สหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
0: ค่ะก็เทรสโครนะคะโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกหวดทํา1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่ว่าไปเสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเพิ่ม5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาเท่ากันกับดาวิดฟอร์ดเพื่อนร่วมชาติค่ะที่ทําไปถึง7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ด้วยนะคะก็จบอันดับ3ร่วมกันขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกาอีกคนนะคะหวดทํา5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พารวม4วันทําไป24อันเดอร์พาคว้าอันดับที่2ค่ะ
1: ครับแชมป์รายการนี้เป็นของออสตินสมุชมานอีก1โปรชาวอเมริกันนะครับมือ121ของโลกวันสุดท้ายทํา6เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้1ดับเบิลโบกี้จบวันเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พารวม4วัน26อันเดอร์พานะครับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรับเงินไปประมาณ34ล้านบาทและเป็นการคว้าแชมป์ PGA รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพครบนัดที่100รวมทั้งอันดับโลกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่67ของโลกแล้วนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็จะได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ทุกรายการแบบอัตโนมัติไปจนถึงปี2027แหละ
0: นะคะอาจารย์ก็ไปดูกันที่วงการหมัดมวยกันบ้างค่ะเพชรโกศลกฤษดานะคะแชมป์มวยสากลโลกชาวไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมเข็มขัด IBF ค่ะ
1: นี่เดินทางไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะ
0: ค่ะ
1: แชมป์ได้ชนะนักชกจากฟิลิปปินส์ชนะ TKO ด้วย
0: ค่ะนี่เพชรโกศลกฤษดาหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะคะเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยสากลอาชีพโลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์นะคะแล้วก็ภูมิโกศลเศษเทรนเนอร์คู่ใจเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับนำเข็มขัดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโชว์ด้วยบรรยากาศอบอุ่นค่ะ
1: ก็ไปป้องกันแชมป์ครั้งที่2นะครับเจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์มาร์ควิซิเลสแล้วก็ชนะ TKO ไปได้นะครับก็เจ้าตัวเนี่ยอยู่ค่ายกฤษดาซึ่งเป็นค่ายมวยของญี่ปุ่นนะ
0: คร
1: ับก็เป็นค่ายมวยที่นอกจากจะเอานักชกไทยไปชกแล้วก็ดึงทีมงานสตาฟไปด้วยแล้วก็มีการเซ็นสัญญานักชกไทยไปอยู่กับค่ายในพันธมิตรด้วยหลายคนนะครับให้ไปบูมมวยสากลที่นั่น
0: ถูกต้องนะคะเพชรโกศลเปิดใจนะคะบอกว่าตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งไฟท์ที่สำคัญมากๆขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตนเองทั้งครอบครัวทีมงานดีใจที่สามารถนำเข็มขัดกลับมาฝากคนไทยได้อีกครั้งนะคะหลังจากนี้จะไปพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาคุยกับทีมงานว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่อยากทำเหมือนเดิมก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็รักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้นานที่สุดค่ะ
1: ครับส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีครับ
0: หรือว่าพามินิสเตอร์ยูทครับวอลเลย์บอลยู15นะคะประจำปีนี้ก็ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมแถลงข่าวด้วยกันนะคะรายการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็ชาวชนได้แสดงความสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดนะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นสู่ระดับสากลจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็สนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะคะ
1: ครับก็มีทั้งหมด20ทีมนะครับประเภททีมชาย9ทีมแล้วก็ประเภททีมหญิง11ทีมนะครับทีมชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแข่งขันในระดับภาคนะครับส่วนรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์คัดเลือก

0: นักกีฬาตัวเก่งเข้าร่วมทีมออลสตาร์รวมดาราด้วย
1: ใช่นะคะก็จัดการแข่งขันกันตั้งแต่ระดับเยาวชนยุวชนกันไปเลยนะคะ
0: เรียกกำลังบูมมากๆนะได้ไปโอลิมปิกเกมนะทีมหญิงเอเชียนเกมวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้เหรียญทองอีก
1: ถูกต้องนะคะส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยชิงแชมป์เอเชียจบอันดับ5ของเอเชียเอเชียนเกมก็ยังจบอันดับ5อีกนะคะตอนนี้เป็นปีทองของวอลเลย์บอลจริงๆ
2: ใช่ค่ะนี่ถ้าไม่ได้มาเป็นนักข่าวผู้ประกาศก็น่าจะไปเป็นนักวอลเลย์เหมือนกัน
1: เป็นมือตบหัวเสาค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: สูง155นะได้ใช่ไหมคะ
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพงานฉลอง81ปีวันกองทัพอินโดนีเซียที่จัดขึ้นที่กองบัญชาการทหารในกรุงจาการ์ตาในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปราโบโวสุเบนโตก็ได้ย้ำให้กองทัพพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามที่มีหลากหลายรูปแบบค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลารายการแล่งข้าวชาวใต้นะครับจาก NVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้และข้าวบ้านเรากันแล้วก็พี่เบาเกลียงแล้วก็น้องน้องยิ่งออมวันนี้นะคะวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างคุณผู้ชมติดตามแลกันได้เหมือนเดิมใครที่แลทางหน้าจอก็ฟ้าวกันแล้วแล้วนะคะกดไมค์เลข10แอดกันส่วนใครที่แลทางโทรศัพท์ก็ได้ไปแลไลค์ของเราได้เลย Facebook ตอนนี้ไลค์เรียบร้อยแล้ว NVT ภาคใต้กดไลค์กดแชร์กดใจมาให้กันรวมไปถึงถูกช่องทางของ NBT ภาคใต้นะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสั้นกันได้ค่ะ
0: ครับรายการแล่งข่าวชาวใต้นะครับเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับน้องยิ่งอ้อมช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของงานเทศกาลนะงานเดือนทิพย์เมืองโคนและครับพอเดือนทิพย์เนี่ยต้องมาบันโดนก็ว่าบันนั้นนะครับที่มาวันที่มาคืนที่เมืองโคนนี่ตอนนี้อย่างยุ่งในงานนะครับคนนี้เน้นทุกคืนเลยแกทุ่งท้าลาดนะแล้วก็วันที่10เนี่ยก็จะเป็นวันแห่มับนะครับชิงถ้วยพระราชทานด้วยวันที่11กับวันทรงตายายนั่นเองนะครับวันที่12จบงานแต่ว่าที่เราจะเร่งเนี่ยเกริ่นไว้ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีเพราะวันที่27ตุลาคมนี้ประเพณีจักพระสอดพระป้าเลยแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันจักพระคือวันที่27นะครับเล่นข้าวชาวใต้ทุกวันอังคารเราก็ยิบยกในช่วงกล้อง
1: จับกระแสตายขึ้นมาก่อนนะคะหลายๆประเด็นที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะอ๋อแล้วก็ลืมทักทายคุณผู้ฟังกัน
0: ที่ฟังอยู่ทางโซทอสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยในช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับในช่วงจับกระแสใต้นะครับเนี่ยมันที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเราจะไปเกาะติดกันเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเดือนตุลาคมนี้โดยเฉพาะประเพณีสำคัญน้องยอมก็คือจักพระทอดพระป้าไร้แข้งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2519นะครับกับทางด้านของท่านจักรฤทธิ์ขว้างชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงของจับกระแสใต้ครับ

0: เอาละครับจับกระแตใต้นี่เราอยู่กับท่านรองนะครับท่านจักริดกว้างชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: น้องยิ่งอมกับปีเบาเกลียงครับ
0: ครับตอนเราสู้เล่นข้าวชาวใต้กับท่านรองครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราเริ่มกันเรื่องของประเพณีสำคัญนะในเดือนนี้ที่จะถึงแล้วนะครับประเพณีจักพระสดพระป้าและ
1: แข่งเรือยาว
0: อ๋อท่านครับยังไงลาวถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆก็รับประเพณี
2: ครับ
0: หญิงใหญ่ของ
2: ในช่วงเดือน10เดือน11เนี่ยภาคใต้เรามีงานหญิงใหญ่ทรงงานกับงานเดือน10เมืองนครและกับบ้านดอนเรามีงานจักพระถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนภาคใต้นะครับงานจักพระบ้านดอนนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับมีความหมายการจักพระนี่หมายถึงในช่วงจำพรรษานี่พระพุทธองค์พุทธเจ้านี่ได้จำพรรษาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแล้วก็มีช่วงล่างพรรษาการลงมาโปรดประมาณดาทีนี้ในช่วงที่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยแหละพุทธศาสนิกชนพยายามจักละดึงลากเชิญชวนพระพุทธองค์เนี่ยให้แวะมาตัวเองก็เป็นที่มาก็ว่าจักพระหลังลา
0: ครับ
2: ทีนี้งานจักพระบันดอนหรืองานจักพระประเพณีนะครับถอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยประธานสมเด็จพระกนิษฐท่าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพประดาสุดาสยามบรมกุมารีนะเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับรวมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าต่างจังหวัดต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับในงานนั้นมีการแข่งประกวดนะครับเรือพนมพระนะ
0: ครับ
2: ซึ่งแบ่งเป็นขนาดย่อยขนาดกลางนะครับและเรือสั้นสั้นความคิดสั้นสั้นนะครับทุกปีนะครับจะมีการนำเรือที่ได้รับชนะเลิศเนี่ย

0: เหล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอุบลราชธานีก็มีงานข้าวพรรษานะครับ
1: แ
0: ห่เทียน
1: ครับ
0: ทุกปีก็มีการเหล็กเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็จะเอาขบวนเทียนพรรษานะครับมารวมให้ในขบวนก้องจักรพรรดิก้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
2: ค่ะเมื่อปีนี้ก็มีเรือพนมพระที่เข้ารวมไล่ลำเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับเป็นร้อยกว่าลำนะครับปีนึงอ่ะปีนี้ทราบว่าประมาณสัก109ลำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเปิดได้มีการสมัครเพื่อประกวดนะครับขบวนเรือพนมพระที่องค์การพระราชส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่9ตุลานี้วันที่9จะมีการจับสลาก
2: นะ
0: ครับจัดลำดับ
1: จัดลำดับ
0: ครับลำดับในขบวนแห่ครับ
1: 108ลำ
0: ครับไม่ต้องกังวลครับอยู่ลำดับในพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนี่สนใจก็รอชมรอนั่นนะครับช่วยอยู่แล้วครับ
2: อืมค่ะนั่นก็คือในส่วนของงานสำคัญนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับมีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนะครับแถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้นะครับประชาสัมพันธ์ว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในช่วงวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสักปลาเราจัดขึ้นที่สะพานนฤทธิ์นะครับริมแม่น้ำริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะครับภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาประเพณีอันดีงามนะครับของเรื่องของการจักปลานะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สุดยอดที่สุดแล้วผมมองว่าในภาคใต้เนี่ยเดือนสิบเมืองนครนะครับย้ำอีกทีบานโดนตรงจักปลา
2: ครับครับในหากรนี่แหละแขกทึ่งเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รอชมและใครที่ว่ารอลุ้นว่าไอ้วันบ้านท่านจะได้เบอร์ไหนเดี๋ยวล่างวันที่9เดี๋ยวมาอัปเดต
0: ได้ทราบกันได้ดู
1: วันที่9เดี๋ยว NBT เราไล่สดให้ดูด้วยนะให้ได้ดูกันด้วยนะครับ
2: ทีนี้จากเรื่องว่าเพณีงานบุญค่ะท่านรองมาอีกหนึ่งเรื่องในการติดตามสถานการณ์น้ำอุทกภัยค่ะทราบว่ามีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเป็นพันพรื้อกันมาก
0: เรื่องนี้ก็เป็นน่ากังวลนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งกระทบกันทั่วโลกเราคงเห็นทางข้าวสั้นซึ่งมวลชนนะครับกรุงเทพมหานครซึ่งน้ำไม่เคยท่วมแบบลักษณะดังกล่าวนะครับที่ว่าเป็นการท่วมใหญ่เป็นมหาอุทกภัยมันน้ำมันฝนมันตกในทีเดียวเป็นลักษณะเป็นฝนทิ้งบอมลงมาน ะครับแช่อยู่ตรงนั้นทีเดียว 2-3 วันนะครับระบบระบายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถระบายน้ำรับสภาพได้ทันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับในฐานะผู้บัญชาการนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและก็ฝนตกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการท่วมซ้ำซากพื้นที่ริมตะลิ่งพื้นที่ผู้เข้าสูงเกรงที่จะดินสไลด์นะครับโคลนถล่มนะครับพื้นที่ปากเข้าที่บริเวณใกล้เคียงน้ำตกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัก2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลข้าวซอกอำเภอพนมแล้วก็ประสบเองนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับคลี่คลายไปดังรวดเร็วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บครับ
1: ครับนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือมันเพื่อ
0: ครับก็มีการเตรียมพร้อมโดยพอเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีการประสานกับทางกองทัพภาคที่4นะครับโดยมณฑลทหารบกที่4ว่าแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบนะครับเป็นโซนอำเภออ
1: ๋อสุราษฎร์นี่ชัดเจนเลย
0: แบ่งเป็นโซนอำเภอชัดเจนเลยครับโซนป่าเข้าโซนติดทะเลโซนทางใต้ของจังหวัดโซนฝั่งเกาะนะครับมีพื้นที่แบ่งรับผิดชอบโดยหน่วยทหารนะครับเพราะหน่วยทหารนี่เขามีเครื่องจักรกลนะครับเขามีรถขนาดใหญ
1: ่
0: รถยกสูงสามารถเคลื่อนเข้าพื้นที่ได้ในก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุนะครับซึ่งผมได้อารือกับท่านแม่ทัพภาคที่4คนไม่นะครับท่านพลโทชาคริตนะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านบอกว่าพื้นที่ที่พลเรือนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าไม่ได้นี่ทหารลงเข้าได้เพราะเราเป็นทหารท่านพูดนี่รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจที่จะประสานการปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นความม่วงใหญ่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับสีสร้างหน่วยทหารทุกหน่วยนะครับสนุนฝ่ายพลเรือนถึงทางจังหวัดโดยปอพ่อนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: เรานี่โชคดีนะเรามีท่านทั้ง3หน่วยหลักนะ
0: ใช่ครับ
1: พักไทยวิภาวดีรังสิตนปคแล้วก็อากาศ
0: โดยก็มีครับใช่ครับใช่ครับเรามีกำลังพลทรัพยากรที่พร้อมเพียงนะครับแต่เราต้องจัดการให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วด้วยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเกิดไฟ3วันแรกนะครับอย่าให้พี่น้องประชาชนว่าไม่รู้หั่นไปพึ่งใครครับ
2: ฟังแล้วก็อุ่นใจนะคะในกรณีที่ภัยมานะแต่ไม่มากก็น่าจะ
0: แต่ก็อยากฝากแจ้งเตือนมาถ้าทางนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านหรือทางนายก อบต.นายกเทศมนตรีแจ้งนะครับให้อพยพนี่ท่านต้องอพยพนะครับ
1: อ
0: ย่าไม่อพยพโดยเฉพาะยายๆยายาปู่ปู่นะครับวังเบิดเป็นห่วงก้องเป็นห่วงแมวนะครับอพยพมาก่อนครับสั่งสัตว์เลี้ยงสัตว์อุ้มมาได้ต้องนำมาได้ครับอพยพในตอนที่ว่าสามารถเครื่องมือไม้เครื่องมือข้าวไปช่วยได้นะครับพอวันรุ่งขึ้นสถานการณ์มันหนักขึ้นนะครับการเข้าไปเคลื่อนย้ายเคลื่อนเอาไปยบมันก็ลำบากนะครับ
1: เป็นอย่าดื้อกันนะครับนะฟังแล้วบ้านเรานี่สู้รัฐเราประสบการณ์เรามีค่อนข้างจะ
0: หลายครั้งเรามีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างเดียวคือให้ความร่วมมือกันทุกชุมชนตำบลนะครับทุกเทศบาลอบต.ก็มีจุดปลอดภัยจุดอพยพนะครับทุกครั้งก็ข้อความร่วมมือไว้ให้เคลื่อนย้ายไปจุดปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องข้าวของครับแล้วก็ถ้าแจ้งเตือนนี่ยกข้องขึ้นที่สูงท่านต้องยกข้องขึ้นที่สูงไว้ก่อนครับให้ปลอดภัยนะครับฝนไม่ตกเราก็ยกรับลงรับรอไว้สักเดือนช่วงเดือนก็ยกรับลงมาปีไม่ก็ได้ครับ
2: ครับ
1: นี่พอท่านเร่งในการแจ้งเตือนปัจจุบันในการแจ้งเตือนเนี่ยความการแจ้งเตือนเรามีช่องทางไหนบ้างครับ
0: เราแจ้งเตือนในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อออนไลน์วิทยุเสียงตามสายสำคัญเสียงตามสายที่ประชุมหมู่บ้านท่านกำนันเวบ้านแจ้งเตือนส่วนใหญ่ในพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังแต่ทีวีโทรทัศน์พอฟังโทรทัศน์แล้วมันดูกับพร้อมกับข้าวอื่นๆที่เราฟังเฉยๆไปไม่ก็รู้สึกครับก็ฟังเสียงตามท่าให้ผู้ใหญ่กำนั้นนะครับประกาศแล้วก็ดูในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านนะครับดูใน Facebook ของหมู่บ้านฟังการประชุมของท่านนายอำเภอที่แจ้งไปยังส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ระมัดระวังแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีแนวคิดว่าให้ทางอุตุนิยมวิทยาของสุราษฎร์ธานีเนี่ยทำเวอร์ชันในการแจ้งในซ่องเวอร์ชันแรกเป็นภาษาของอุตุนิยมวิทยาเองเวอร์ชันที่ซ่องเป็นภาษาสื่อสารกับชาวบ้าน
2: เข้าใจ
0: ง่ายๆใช้คําดีง่ายๆเลยเช่นคีรีรัตน์ระวังน้ําท่วมคืนนี้เตรียมยกกล้องขึ้นที่สูงระบุไปเลยครับ
1: ง่ายๆ
0: ง่ายๆครับไม่ต้องบอกว่ามีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ปานกลางถึงนักๆซึ่งนักมาเค้ามาแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ๆเป็นเช่นครับครับ
2: อ่ะอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือในส่วนของพี่น้องประชาชนกันนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะพี่เบาเกรียงเนี่ยเราก็ติดตามกันมาตลอดเหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องของการประชุมติดตามสถานการณ์บุคคลต่างดาวแล้วนะคะท่านรองที่มาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยบ้านเรา
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีเราก็มีปัญหานี้เราก็ยอมรับว่ามีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สมุยก็พังงานะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีต่างดาวทำผิดกฎหมายในลักษณะชายตัวแทนอำพรางคนไทยนะครับประกอบธุรกิจเนี่ยอำพรางหรือโนมินีเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการนะครับเป็นคดีไปแล้วร้อยกว่าคดีที่ดินเนี่ยที่มีการเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยชายผู้ถือหุ้น 58% คนไทย 49% ต่างชาตินะครับพอซื้อที่ดินไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ประกอบกิจกรรมไร่ซื้อที่รอไว้เฉยๆเก่งกำไรนะครับแต่ต่อมากับเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นต่างดาวถือหุ้นมากกว่าส่วนนี้เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดเราก็ยึดดินมาก็เรียกว่ามาจำหน่ายที่ดินนะครับ140กว่าแปลงนะครับมูลค่าก็ประมาณเกือบ 2,500 ล้านนะครับก็ต้องดำเนินการกันไปนะครับแล้วก็มีการขยายพ้นออกหมายจับนะครับหมายเรียกนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของต่างชาติไม่ว่าจะชาติใดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนตามผิดกฎหมายเราก็เพิกถอนวีซ่าตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเพิกถอนวีซ่าไปแล้วประมาณ51รายนะครับตามผิดกฎหมายอะไรลักษณะต่างๆมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เนรเทศไป2รายนะครับคือถือว่าเป็นกูกัดแยงสร้างความไม่เรียบร้อยไม่สงบนะครับปันป่วนนะครับอยู่โยงปลุกปันก็เนรเทศไปทางซ่องรายครับจากชาวอิสราเอลก็ยัดอย่างนี้ต้องเอ่ยท่านชาติแล้วก็ชาวฝรั่งเศสก็เนรเทศไปแล้วทางขู่กับ
2: อันนี้ก็เราเอาจริงเอาจังแล้วก็
0: เอาจริงเอาจังกับมีการประชุมติดตามสถานการณ์รายงานพ้นการปฏิบัติกองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก15วันครับเดือนหนึ่งประชุมซ่องครั้งครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก่อนเห็นนะครับเราติดตามอยู่นะครับไปอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการเปิดโครงการปาล์มคูณ2เนี่ยผลึกกำลังรัฐเอกชนวิชาการใช้เทคโนโลยีที่แม่นยำในการยกระดับผลผลิตเราเมืองปาล์มกับท่านรองครับ
0: ครับสุราษฎร์ธานีนี่ต้องนำเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามีพื้นที่เกษตรกรปลูกปาล์มถึงกว่า1ล้าน 500,000 รายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดที่ปลูกปาล์มมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่ นะครับเราแซงแล้ว
2: เราแซง
0: นะครับเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วเรามีองค์ความรู้

0: ความเชี่ยวชาญความชำนาญของกระเทศก้อนในการผูกปั๊มนะครับทางจังหวัดวาตานีรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมกับบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรก็เรียกว่าเป็นการเกษตรแม่นยำก็คือรู้ว่าปลูกแปลงนี้ตรงนี้วิเคราะห์ดินนะครับใช้เครื่องกลเครื่องมืออุ้ยยาหรืออะไรต่างๆที่ทำให้การเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับผลเฉลี่ยต่อรายนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อรายจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นโครงการที่ให้ความรู้เกษตรกรที่ปลูกปั๊มอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราอยากจะให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งปั๊มน้ำมันนะครับก็นำเรียนไปยังเกษตรกรนะครับปีนี้2569เนี่ยราคาปั๊มน้ำมันนะครับพ่นปั๊มดิบเนี่ยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับเฉลี่ยทั้งปีนี้อยู่ที่ประมาณ7บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อกับว่าเราให้ความรู้พี่น้องเกษตรกร
0: กันในการผลิตเพิ่มผลผลิตผลผลิตเฉลี่ยตัวรายสูงขึ้นแล้วก็เกษตรกรก็มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการผลผลิตของตัวเองนะครับคืออย่าปล่อยแล้วอย่าปลูกแล้วกับร้อยมันเป็นไปตามออกต่างธรรมชาตินะครับควรรู้ว่าช่วงนี้พ่นออกหน่อยเพราะเหตุอะไรนะครับควรจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะครับเครื่องกลไดในการช่วยต่างๆนะครับ
2: อ๋อดีจังไม่ต้องไปเที่ยวงมนะคะท่าน
0: ไม่ต้องเที่ยวงมเดี๋ยวนี้ก็ได้ก้อนต้องมีความรู้ครับต้องมีความรู
2: ้
0: การช่วงใส่ปุ๋ยใส่ช่วงในการปลูกช่วงฤดูในที่มันจะอัตราที่มันจะเสียหายความเสี่ยงที่มันจะเสียหายลดลงนะครับ
2: ลดต้นทุนเรา
0: ลดต้นทุนด้วยนะครับ
1: การขับเคลื่อนแผนของโครงการนี้เป็นพื้นบ้าง
0: ก็ทางมันเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับทำอย่างต่อเนื่องคือเมืองสุราษฎร์นี่อันดับแรกอันดับหนึ่งของพ่นบริการเกษตรก็คือมีปั๊มมาอันดับหนึ่งนะครับปั๊มมาอันดับหนึ่งแล้วก็หมายพ่นตอนนี้หมายพ่นก็เราก็ดูแลส่งเสริมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือหมายพ่นอื่นเงาะนะครับแต่พื้นที่ลดลงเหลือเงาะแต่พื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกปั๊มเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกยางลดลงครับ
1: นี่ก็คือการสี่ประเด็นลักๆวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ตั้งครับมีได้ยกคว้าถึงพี่น้องประชาชนคุณสุรัตน์ธานี
0: ก็เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์อุทกภัยนะครับทางอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับห่วงวันที่6คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่12
2: วันน
0: ี้วันนี้ตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12นี้นะครับฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ก้องประเทศไทยและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเดิมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขานะครับชัยยากระตำบลปากมากวิภาบ้านนมกิริรัตนะครับโซนเวียงซ่าโซนบ้านหนาซ่านนะครับส่วนฝั่งนี้กาญจนาดิษฐ์นะครับแล้วก็อำเภอที่ติดชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นดอนซักอำเภอท่าชนาท่าช่างชัยยา
1: เ
0: จ้าประจำเจ้าประจำนะครับมาเร็วไปเร็วแต่มันลากมันแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พี่น้องเจ้าสุราษฎร์ธานีนะครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับในห่วงวันที่6ถึงวันที่12นะครับเตรียมความพร้อมนะครับฐานที่เคยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำเลยท่วมเป็นประจำทุกปีตกนิดเดียวกับท่วมนี่ยกข้องขึ้นตีสูงไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยและการเชื่อฟังประกาศของทางผู้ใหญ่กำนันทางนายกนะครับถ้าจำเป็นต้องอพยพก็ประกาศอพยพท่านอพยพนะครับอพยพ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณทุกคนครับ
1: นี่รายการชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านจักรฤทธิ์พันธ์ชนจิตรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณท่านรองมาก
0: ขอบคุณท่านรองครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้เราพักกันสักเดียวค่ะช่วงนั้นรับมาแลข้าวกันต่อค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับทุกท่านก้าวชาวใต้ช่วงทันก้าวชาวนี้นะครับนะเราเซตยักษ์จับกระเซ่ก้อนรังคาหน่อยงอมมาติดตามข้าวกันต่อนะครับแต่ก่อนจะลงข้าวในพื้นที่เนี่ยไทยเรานี่เตรียมความพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กับการประชุม IMF World Bank 2069นะครับพร้อมทั้งรับมือให้ทุกเชิญต่างๆน
1: ะ
0: ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยอ่านใหญ่เลยนะครับรับลูกในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคนไทยรู้จักดีแหละกองทุน IMF นั้นและการกองทุนธนาคารโลกนะครับประจำปี2569จัดขึ้นนี่แหละครับแข่งถึงแล้ว 12-18 ตุลาคมนี้นะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศนั้นกว่า 15,000 คนนะครับทั้งผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินการพัฒนาและการประชุมครั้งนี้นะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็เชิญชวนประชาชนรวมเป็นเจ้าบ้านทีดีนะครับต้อนรับผู้เข้าประชุมที่บ่มาด้วยมิดเมกนี่นะคุณงอม
1: ค่ะคณะทีด้านข้องดร.เอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดการประชุมเลยค่ะโดยมีศูนย์บัญชาการกลางหรือว่า CCOC ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงและก็มีการบูรณาการทำงานรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณสุขสาธารณูปโภคและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรองรับภัยสำคัญ4ด้านค่ะประกอบไปด้วยอุทกภัยแผ่นดินไหวภัยไซเบอร์และก็โรคระบาดพร้อมจัดทำแผนลักและก็แผนสำรองเพื่อให้สามารถที่จะรับมือเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพตลอดการประชุมนั่นเองค่ะ
0: ครับประเด็นโลโก้นี่แหละครับนะมีโลโก้ของกลุ่มนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะเอง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าไอ้ได้เนี่ยโลโก้เนี่ยมี190ประเทศอยู่ในนี้เลยนะมีธงชาติอยู่ครบเลยนะ
1: ใช่แล้วนะคะเป็นเมื่อแสดงในความร่วมมือรวมใจกันของทุกประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะ
0: รู้สึกว่าในกรุงเทพนี่จะเป็นวันหยุดโรงเรียน
1: เป็นวันหยุดพิเศษ work from home กัน
0: เพราะเดี๋ยวเราจะติดนักคุณมาร์กนะ
1: ค่ะ 12-18 ตุลาคมนี้ก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยพี่เบาเกลี้ยงตอนนี้สำหรับใครที่ว่าต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางคนก็คือรถที่จอดไว้น้ำท่วมกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแลกขั้นตอนของการเรียกร้องค่ะสิ้นไม่ถอดแทนจากอุทกภัยประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งบริษัทนะคะจะคุ้มครองสำหรับการทำประกันภัยประเภทหนึ่งและก็ประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆที่ได้ซื้อเอกสารแนบถ่ายคุ้มครองประกันภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติค่ะโดยสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทำเพื่อเรียกร้องค่ะสิ้นไม่ถอดแทนก็คือ1ต้องมีรูปถ่ายรถยนต์ให้เห็นทะเบียนและก็เห็นระดับน้ำด้วย2โทรศัพท์หรือว่าไลน์ที่มีการแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยมาเป็นผู้ทำการหยอกล้อและก็ทราบอันนี้อย่าลืมค่ะข้อไม่เล็กรับแจ้งหรือว่าเคลมนัมเบอร์น่ะต้องเก็บไว้กัน
0: นะครับเอกสารที่ต้องเตรียมคือสำเนากรมธรรม์ประกันภัยนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับบัตรประชาชนเจ้าของนะครับหน้าหรือผู้ครอบครองภาพถ่ายเนี่ยคลิปแม้สภาพรถนะครับอินทะเบียนรับนามบันทึกเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทนะครับสำนักคปภ.นะครับได้ประสานบริษัทประกันภัยให้เตรียมความพร้อมในการรับแจ้งเหตุและสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในการยื่นเอกสารและการลักท่านนะครับประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้การพิจารณานะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยการติดตามค่าสินไหมทดแทนนะครับสายด่วนมีใช่ไหม1186น้องงอม
1: แล้วก็ไปตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยข้องคุณที่ทำไว้นะกับสำนักงานคปภ.หรือว่าที่ Line Official OIC Connect นั่นเองค่ะใครที่ทำประกันภัยไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมไหมไปตรวจสอบกันแลได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับนะก็คิดแล้วรายคันนี่จ
1: มน้ำใจให้นะ
0: ใจให้ที่กรุงเทพนะเอาละครับไปแลข้าวกันเมื่อไรแต่ว่าเนี่ยเราไปถ่ายสดรายการเล่นข้าวสั้นจนไปอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับกับโครงการสั้นใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานุนนายกมูลนิธิสั้นใจไทยสู้ใจใต้

0: ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะครับพื้นที่จังหวัดทะเลฝั่งอันดามันกล่าวสำคัญของเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้และการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมครับเมื่อบ่ายก็เรแต่ว่านะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันณโรงแรมลือเอราวัณจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัตน์ลี่เส้นหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันนำคณะทหารตำรวจผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดทะเลฝั่งอันดามันพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องและก็เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้นะครับจำนวน120คนกับครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวข้าวรวมนะครับโดยมีตัวแทนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้มีนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวต้อนรับครับ
1: ค่ะทางด้านของนายเอกรัตน์ลี่เส้นค่ะหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยค่ะก็ได้กล่าวรายงานโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายเนี่ยเกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูลและก็มีอีก4อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอจะนะเทพานาทวีและก็สบายย่อยค่ะโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้ค่ะท่านก็บอกว่าโครงการนี้เกิดจากความรักความผูกพันเยาวชนที่เข้าร่วมค่ะจะได้เห็นในเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวการทำมาหากินจะได้นำไปพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ให้สงบเนี่ยค่ะได้มีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์และก็การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการดำเนินงานเนี่ยค่ะ
0: แบ่งออกเป็น5หลักสูตรนะครับนะสำคัญทำการในเกณฑ์ท่าน5คัดเลือกเยาวชนและครอบครัวประถมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการการจัดขายเยาวชนสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความรู้และก็ศึกษาวิถีชุมชนและก็เร่งเรียนรู้ธรรมชาติในจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวประถมในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ระหว่าง24กันยายนถึง23ตุลาคมนะเวลา15วันอยู่ดูนะครับทางนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้รับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ประสบการณ์ชีวิตนะครับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและก็พัฒนาตนเองในอนาคตอีกทางช่วยเสริมสร้างนะครับธนาคารดีๆในการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขในสังคมนะครับเราไปฟังเสียงน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครับ
2: ครับก็ก่อนอย่างแรกเลยก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจไทยนะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแต่หลังจากที่ผมเริ่มรู้จักกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผมก็ได้เรียนรู้กับมันแล้วก็วันหนึ่งผมไปสมัครทางอย่างไปสมัครที่อำเภอครับทีนี้พ่อก็รับผมและรู้สึกผมเป็นเกียรติอย่างมากถึงตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจอย่างแม่นยำเลยว่าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงแล้วก็คือการใช้ชีวิตอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของศาสนาเรื่องของความสมบูรณ์ร่างกายหรือว่าอื่นๆทั้งหมดนี้แล้วล้วนแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันนั้นคือปัจจัยหลักๆที่พวกเราต้องมีในตัวของพวกเราครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกเป็นประทับใจอย่างมากก็คือผู้คนเป็นมิตรกับผมมากครับยิ่งจังหวัดพังงานะครับผมได้พบกับผู้คนที่เป็นมิตรมากทำให้ผมขำได้หัวเราะได้เป็นเพราะเหตุนี้แล้วทำให้ผมไม่ได้คิดถึงแล้วก็ไม่ยึดติดกับที่บ้านเลยครับทำให้ผมแบบรู้สึกเอนจอยกับมันแล้วก็จะเอนจอยไปตลอดไปครับจนถึงโครงการสุดท้ายก็อย่างแรกเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมจะศึกษาต่อแล้วก็จะนำความรู้นี้สู่แก่น้องๆเพื่อที่จะสามารถเข้ามามาเรียนมาเข้าสู่โครงการนี้ได้แล้วก็ผมจะส่งถึงความรักส่งถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็ผมก็อยากสอนให้พวกเขารู้จักการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่อาศัยยังเป็นพหุวัฒนธรรมครับ
3: ตั้งแต่วินาทีแรกที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจากที่หนูเข้าใจว่าเป็นเพียงการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายแต่พอได้มาสัมผัสด้วยตนเองทำให้หนูได้เรียนรู้ที่จะมองโลกผ่านสายตาของผู้อื่นด้วยความอบอุ่นความเคารพค่ะ รู้สึกตลอดระยะเวลาที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสิ่งที่หนูได้รับไม่ใช่แค่การเรียนรู้หรือประสบการณ์ค่ะแต่คือการได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้ใหญ่ใจดีที่กำลังให้โอกาสให้เด็กชายแดนภาคใต้อย่างพวกเราได้เติมเต็มความฝันของตนเองค่ะหนูจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ค่ะไปพัฒนาตนเองแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ค่ะ
1: เป็นเสียงจากน้องๆเยาวชนและต่อไปในอนาคตค่ะน้องๆก็อาจจะกลายเป็นผู้นำได้ค่ะนำพาสร้างคมของตนเองเนี่ยให้ได้มีความพัฒนาแล้วก็สงบสุขมากยิ่งขึ้น
0: บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเมื่อได้แต่ว่านี่น้องๆทุกคนยิ้มเย้มเจมใส่นะแต่ทุกคนบอกเลยว่ามีความสุขกับโครงการนี้อยากให้มีโครงการนี้อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้น้องๆโครงการนี้ไม่ได้ดูเลยแค่จบโครงการนะน้องๆที่จบไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถจะไปเข้าทำงานในส่วนภาครัฐได้ต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับรู้ช่องทางมากยิ่งขึ้นนะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยไปเลยกันต่อที่จังหวัดนครที่ธรรมรัฐกันบ้าง
1: เตรียมรับมืออุทกภัยกันแล้วแหละค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้รับมืออุทกภัยทั่วประเทศกันเลยค่ะได้ชู5คอสั่งการแคมแรงระบายน้ำแล้วก็ระดมเครื่องจักรและก็ฉีดเป้าหมายเสี่ยงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะพร้อมกับกำกับดูแลความเรียบร้อยสำหรับการเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าทางด้านข้องจังหวัดนครที่ธรรมราชเองก็มีการคั่นรับนะคะเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ห้องปฏิบัติการฉันซี่ซ่าหลักลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัสดิ์จันทร์สุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมกันประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อจะมาติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านสื่ออิเล็กโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยที่ประชุมค่ะ
0: นายกได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับอุทกภัยนะครับเน้นในการบริหารการน้ำอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีข้อสั่งการ5ประการครับหนึ่งก็คือบริหารการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะและก็ลำน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อน้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณขอขวดนะครับและก็สะพานนะครับทราบนี่เร่งลงเครื่องจักรภาครัฐเอกชนทำรุ่นการระบายน้ำทันทีครับที่ฉีเป้าพื้นที่เสี่ยงครับให้แม่นนะเป็นยำเผื่อทุ่งกำลังเข้าช่วยเหลือนะครับนี่กำชับนะครับมาตรการดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยในการเดินทางเข้าไปร่วมประชุม IMF นะครับในสัปดาห์หน้าทางนี้ในส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัดการน้ำนะครับหน้าและก็เครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความสำคัญในการป้องกันและการลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีครับนี่ประชุมกันทั่วประเทศเมื่อแร่แต่ว่าครับเรื่องของน้ำครับ
1: ค่ะจากคอนเดียวมาแลกกันต่อแค่ภูเก็ตกันมั่งค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตได้ระดมกำลัง150นายค่ะเพื่อจะไปปล่อยแถวแคมป์มาตรการความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องข้องการจราจรต้อนรับกำลังพลทหารนะคะจากกองทัพสหรัฐว่า 5,000 นายนะคะที่จะเข้ามาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตและในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะนี่แหละค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายชนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลบูรณาการ150นายค่ะก็จะประกอบไปด้วยตำรวจทหารฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปล่อยกันที่หาดป่าตองนะคะเพื่อจะเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายค่ะรวมไปถึงดูแลนักท่องเที่ยวทั่วไปกันดีแหละนะคะในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ครับผู้ว่าแกก็เน้นย้ำผู้ประกอบการและประชาชนร่วมกันบริการโดยเซอร์วิสไม้ครับทางสถานที่พักร้านอาหารและก็เร่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นนะครับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าป้าและก็จุดเสี่ยงต่างๆพร้อมใช้งานป้องกันเหตุขัดข้องจากสภาพอากาศขณะที่ด้านการจราจรได้จัดระบบวันวีนะครับในพื้นที่หาดป่าตองเพื่อระบายรถอย่างต่อเนื่องพร้อมดูแลความสะอาดความปลอดภัยผู้เดินข้ามถนนอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ทางด้านของมิสเตอร์ลูแฟมนะครับรองผู้ช่วยทูตกวยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาได้กล่าวขอบคุณจังหวัดภูเก็ตและตำรวจไทยสำหรับการต้อนรับและสนับสนุนความปลอดภัยอย่างดียิ่งยืนยันในความพร้อมนะครับในการร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้การเดินทางผักพ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและก็ประทับใจนะครับนะ
1: ค่ะ
0: การต้อนรับนะครับเวลคัมทู ผู้เก็ตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปแลกกันต่อนะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนะรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่8ชูแนวทางต่อยอดปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมบรรจงบุรีตำบลมะขามที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายซิกซันฮาวสุวรรณครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะครับในการจัดทำร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่8ตรง2571ถึง2575นะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการรวมความคิดเห็นนะครับต่อร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการพูดคุยถึงเทรนเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬาในปัจจุบันในเจ้าความนิยมและก็ไล่ตายนะครับในการใช้ชีวิตประชาชนในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นก็ทำให้มีความจำเป็นในการต้องปรับแผนนะครับเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็นำไปต่อยอดออกแบบนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคตเพื่อสร้างบุคลากรด้านสุขภาพและด้านกีฬาต้นกล้าคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับไปฟังเสียงกันครับ
4: คันก็คือการที่จะให้เยาวชนเนี่ยเข้าสู่กีฬาหรือเข้าใจในเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ใช่ตัวเด็กแต่คือตัวผู้ปกครองแล้วก็คือคนที่ดูแลเด็กก็คือโรงเรียนครูทั้งหลายเราคนเหล่านี้คือบุคคลที่เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติให้เข้าใจว่ากีฬานั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกมิติทั้งพัฒนาร่างกายความพร้อมทางกล้ามเนื้อ physical literacy ที่เด็กเยาวชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เด็กเพื่อเขาต่อยอดไปในสาขาหรือด้านที่เขาอยากจะพัฒนาต่อในอนาคต
5: คือทุกแผนก็ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คือบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีข้อมูลเราไม่สามารถมีการเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วก็บางประเด็นเนี่ยคืออาจจะไม่ได้มีเป็นรูปธรรมหรือว่าแนวทางที่ให้หน่วยงานเอาไปทำได้จริงๆที่จะอาจจะออกมาเป็นโครงการนะครับคือเราอาจจะมีเป้าหมายให้เขาแต่คืออาจจะยังไม่รู้ว่าทำยังไงดังนั้นคือพอเป็นแผนที่8เนี่ยก็คือค่อนข้างใช้แนวคิดแบบเอกชนแล้วก็ที่สำคัญก็หลายอย่างเนี่ยมีการไปทบทวนนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าปรัชญาเป้าหมายว่าที่เราใช้ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ก็มีการปรับปรุงตรงนี้ครับ
6: แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7เป็นแผนที่ดีมากและเป็นแผนที่มองครอบคลุมทุกมิติของอุตสาหกรรมการกีฬาแต่ถ้าจะเพิ่มเติมอะไรที่มันยังทำไม่ได้เราจะมีโอกาสในการปรับหรือพัฒนา
7: ประเทศไทยความคาดหวังของเราก็จะเป็นไปตามพัฒนาการกีฬาของไทยเนี่ยเป็นกีฬาเพื่อคนทุกคนอย่างแท้จริง
0: เรื่องการพัฒนากีฬาเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องยิ่งอมนะ
1: ค่ะ
0: ไปแลกกันต่อที่ต่อชด417นะครับรวมกับปปส.ภาค8ไปจับเอกโครงชนะกับพร้อมด้วยยาบ้าทั้ง6เส้นเม็ดนั่นหลังจากขยายพ้นจากเครือไข้คุ้นผ่านทางพัสดุเอกชนนะเชียงรายลงใต้เลยสารภาพแล้วนะครับรับจ้างคุ้นเล็กอื่นลานนะกระเร็งขยายพ้นไปยังขบวนการตัวการต่อไปครับโดยเมื่อไรวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสู้ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรอยต่อกองรอยต่อชด417นะครับรวมกับปปส.ภาค8นำโดยพันตำรวจโทเฉลิมชัยสีทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการการเข้าต่อชด417นะครับแถลงผลการจับกุมนายเอกรัตน์หรือเอกของชนะอายุ44ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้า6เส้นเม็ดรถยนต์โฟร์ดนะครับนะ1คันและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องหลังจากขยายผลจากการสกัดจับยาเสพติดที่ท่องคนผ่านทางเนี่ยระบบขนส่งพัสดุเอกชนนั้นนะครับทุ่งกลงจากภาคเหนือสู่ภาคใต้การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยขยายพ้นนะครับกรณีกวดยึดยาบ้า 250,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดกระบี่จนได้โบเซจากกล้องวงจรปิดของร้านรับส่งพัสดุเองนึงในจังหวัดเชียงรายว่าผู้ต้องหากับพวกเนี่ยนะครับคือนายพิสิทธ์ได้นำพัสดุยบยาเสพติดจำนวน11กล่องกับทุ่งกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งทุ่งกล้าพัทลุงและสุราษฎร์เจ้าหน้าที่จึงประสานสืบส่วนนะครับรวมกัน หวางแผนรวบผู้ที่มารับแล้วแล้วก็จะตรุ่งปลายทางอย่างเร่งด่วนเลยนะ
1: ทีนี้จากการสอบสวนนายเอกรัฐก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าได้รับการจ้างวานให้ทำหน้าที่คนส่งนะคะแล้วก็รับพัสดุยาเสพติดดังกล่าวนี่แหละค่ะได้ค่าจ้างล้านหนึ่งโน่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวพร้อมข้องกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีในข้อ5รวมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โถยประเภทหนึ่งเผื่อการค้าและการแพร่กระจายในกลุ่มชุมประชาชนพร้อมก็มีการแรงสืบสวนขยายพลนะคะไปติดตามจับกลุ่มนายพิสิทธิ์รวมไปถึงคนที่รวมขบวนการถีเลื่อนนี่แหละค่ะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: อ่ะขอบคุณชุดนาราย417นะครับขยับจับเพียบครับไปไล่กันต่อนะครับที่จังหวัดพังงากับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะครับรถกระบะชนส่งนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตบนทางมาลายครับที่เขาลักนะครับพร้อมทางเร่งประสานด้านทูตเยอรมนีดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องครับ

0: เต็มที่ครับจังหวัดพังงานะครับเร่งดำเนินการนะครับกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันท่องเรือไร้นะครับมี64ปีกับ63ปีประสบอุบัติเหตุนะครับเมื่อที่เราเห็นในภาพนะครับนะถูกรถกระบะชนเดินข้างทางมาไล่หน้าร้านโอคิดเขาลักนะครับเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางท่องจะเสียชีวิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและการสู้การแพทย์เข้าลักนะครับและเข้าช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาอย่างเร่งด่วนขณะที่ตำรวจสพเข้าลักก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกันนี้นะครับเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของพังงาก็ได้ประสานนะครับตำรวจท่องเที่ยวกู้ภัยสู้การแพทย์เข้าลักสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันบริษัทเอเจนซี่และก็โรงแรมที่นักท่องเที่ยวก็พักเพิ่มในความสะดวกดูแลเกี่ยวกับที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับ
1: และก็ล่าสุดค่ะนายวีรพงษ์อายุ37ปีเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสพเข้าลักแล้วก็ให้การรับสารภาพถูกข้อกล่าวหาค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทหรือนาวาดเสี้ยวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันทีอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามนาทีของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะพร้อมกับมีการส่งตัวอย่างปัสสาวะแล้วก็เลือดของผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์ห้าสารเสพติดและก็ปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อจะประกอบสำนวนคดีกันต่อไปค่ะ
0: ครับด้านผู้ว่ากับตันไพรัตน์เพชรยวนนะครับผู้ว่าพังงาเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานติดตามความคืบหน้าของคดีและก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดนะครับตามกฎหมายพร้อมทั้งกำชับดูแลอำนวยความสะดวกประสานกับสถานเอกอัครราชทูตนะครับของเยอรมนีและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางนี้จังหวัดพังงาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวนะครับและผู้ใกล้ชิดของนักท่องเที่ยวทั้งสองรายต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพื้นที่เขาลักตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวก็เดินกันมาน้อยอ้อมเพราะในคนนี้ขับรถนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีทางมาลายด้วย
1: เข้าข้ามทางมาลายอยู่แล้วแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเมื่อที่ท่านรองบอกมาได้แต่เดียว6ถึง12ตุลาคมนี้นะครับต้องเฝ้าระวังกันนะเราไปเลยภาพไทยดาวเทียมเช้าวันนี้สิว่ามีฝนมากน้อยแค่ไหนน
1: ะ
0: โอ้โหนู่กนเด้งมาเลยนู่นในภาคใต้เรานั้นโดยเฉพาะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับรองมรสุมจะเลื่อนมาผ่านที่ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับหมอทุ่มตะวันตกเคียงใต้กำลังปานกลางจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและก็ฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะก่อเกิดน้ำท่วมจะพลันน้ำป่าไหลน้ำท่วมจะพลันนะครับในพื้นที่เที่ยงไพ่ครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชเลมีคลื่นต่ำว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: ตัวเลขไว้ตกนะครับนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นะครับวันนี้ก็เฝ้าระวังกันด้วยนะครับลักษณะอากาศนะติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับน
1: ี
0: ่คือช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรากับน้องง
1: อมมาถึงช่วงท้ายเวลาแมตช์ลงแล้วนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข่าวเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พิวราพับข้าวค่ะวันนี้อยู่กับนัทธาแก้วการสุขพรมค่ะ
0: ค่ะกับริมบิ้นขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: มันแล้วน้องจ้าจะเลผ่านทางช่อง11ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสั้นของเราได้ไล่ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะไล่กันทุกวันเลยที่ทางเพจ NVT ทรงคล้าและก็ทีวีทรงคล้าค่ะทาง YouTube ก็ได้นะทาง News NVT ทรงคล้าทีวี NVT ทรงคล้า TikTok ค่ะ News NVTทรงคล้าทีวีทรงคล้า XNBT ทรงคล้าแล้วก็ NBT Plus ค่ะช่องทางน้องไม้ถีให้ได้รับชมกันทางโทรศัพท์มือถือกันก็ได้ค่ะ
1: นี่นะคะก็สามารถที่จะลดลงโทรศัพท์ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกแลซดๆแลย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เหมือนกันแล้วจะมีหลากหลายรายการให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายแฟนคลับสักทีแลในเพจ NBT ทรงคล้านะว่ามีใครมาแลแล้วมั้งว่าเช้าๆพันนี้นะ
1: ต้องบอกว่าวันนี้นี่มาเร็วหลายคนนะ
0: มาเร็วมา
1: โดยเฉพาะ
0: แต่เช้าม
1: ีต้นนางคุณแรงเหมือนเดิม
0: นี่ส่งหัวใจมาแล้วนะแล้วก็คุณครูสายบัวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณครูอังคณานะคะ
1: นี่สวัสดีค่ะ
0: สุทธิตาคุณอุบลวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็เป็น FC จากโรงเรียนเลิศคณิตอันนี้น้องนั
1: ทแล้วก็โดยเฉพาะพี่ต้นนามาเนี่ยก็จะข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทักทายคุณชัชวาลกันนะอยู่ไกลใจอยู่ถึงแต่ว่าเขาแวะเวียนมาแลกกันทุกวันนะคะ
0: ใช่ไม่ลืม NBT ของเราเลยและคนเนี้ยนะ
1: นี่ต้องบอกว่าวันนี้พี่รักกับข้าวของเรามันมีหลากหลายข่าวสารมาฝากกันโดยเฉพาะช่วงที่2ของรายการเดี๋ยววันนี้เรามาแลกนี่คือได้คนติดตามในเรื่องห้องแพทย์รับมือน้ำท่วมปลายปีแต่ว่าวันนี้เราจะมาแลกในมุมของโรงพยาบาลหาดใหญ่กันว่าเขาทอดบทเรียนพันพือโดยเฉพาะปีที่แล้วค่ะโดนจัดตัดจัดเต็ม
0: ถูกต้อง
1: ยูเคเคบ้านเราเนี่ยแหละนะกระโดดไปพร้อมๆกัน
0: นั่นแหละค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยนะคะกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะทอดบทเรียนพันพือในการที่จะช่วยรับมือภัยพิบัติปีนี้นะว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าพันพือการเตรียมพร้อมก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำกันถูกฝ่ายนะคะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าเตรียมพร้อมกันโดยเฉพาะภาคใต้และก็ที่สำคัญตอนนี้ค่ะภาคกลางก็ประสบอุทกภัยอยู่เหมือนกันและก็ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะภาคใต้ของเราโดยเฉพาะมหอเขาโชว์ศักยภาพออกมาได้เด่นจริงๆเลยสมกับคำว่าเป็นหม้อนวัตกรรมจริงๆเพราะว่าเขามีการพัฒนานะคะอาหารอย่างชีพแก้ได้นานสุด18เดือนค่ะเพื่อที่จะช่วยเลือกผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ส่งมอบข่าวกรองนวัตกรรมอาหารอย่างชีพแกลบอโกค่ะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเลือกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามออค่ะได้นำงานวิจัยและการนวัตกรรมด้านอาหารมาฉายสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยล่าสุดนี้ค่ะก็ได้มีการส่งมอบอาหารข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพแกลบอโกจำนวน 3,000 กล่องค่ะให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นครปฐมกาญจนบุรีและก็ราชบุรีค่ะสำหรับข่าวกองดังกล่าวนะคะก็เป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอวิทยาเขตหาดใหญ่และการผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดมีคุณสมบัติปลอดเชื้อค่ะสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นเลยและกะทิสำคัญเปิดถึงรับประทานในทันทีโดยไม่ต้องฉายไฟฟ้าเลยค่ะและกะทิสำคัญนะคะแยกส่วนข้าวและกะกับข้าวพร้อมกับเมนูที่เหมาะกับผู้บริโภคชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผัดแหนงไก่แกงซ้อมปลาทูและกะกับเท่าไก่ค่ะโดยปัจจุบันก็มีกำลังการผลิตในประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและกะอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็นซองเบิ้ลแพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและการสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาทางมอ.ก็ได้สนับสนุนข้าวกล่องนวัตกรรมเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่นะในขณะที่ว่าภาคใต้กำลังเข้าสู้ฤดูฝนนะคะในช่วงมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์แล้วก็สามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดอุบัติภัยพิบัติในพื้นที่นะซึ่งนวัตกรรมอาหารนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนา

0: การศึกษาค่ะมาฉายประโยชน์ได้จริงนะคะทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนเมืองเลยค่ะ
1: ตัวเมนูมีขยายผลเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนเราก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะคะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะอันนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยให้เตรียมการเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนการผลิตเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่จะไปช่วยเหลือทางกทม.และก็โซนปริมณฑลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อภาคใต้เพราะว่าเราก็เจอฝนตกทุกวันด้วยเหมือนกันนะคะก็ภาคใต้ยังไงก็ต้องสำรองอาหารไว้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำความรู้นี่แหละมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมด้านอาหารแล้วก็มาช่วยเลื่อนในช่วงภัยพิบัติพันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆนะ
2: นะคะเก็บได้นาน18เดือนต้องบอกว่ามันก็เหมาะถูกสถานการณ
0: ์
2: น้ำท่วมกระฉายได้หรือว่าน้ำไม่ท่วมกระจายได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องความสำเร็จค่ะที่ทางมอ.เขาทำแล้วก็แน่นอนช่วยเลือกผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
0: ที่สำคัญเลยกินได้เลยไม่ต้องใช้ไฟนะเก็บไปได้18เดือนแล้วเดี๋ยวแอปเห็นผู้ซื้อข้าวเรานั่งกินน่าว่าอร่อยนะ
2: อีกหลายร้อยกระชิมมาแล้วกินซ่องกองกันเลยก่อน
0: เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปชิมก็ค่อยลองชิมกันนะเดี๋ยวมาบอกว่ารสชาติเป็นปรี๊ดค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันมั่งค่ะที่ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากแนวโน้มเนี่ยฝุ่นเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในระดับดีค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ค่ะได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างลั่งพบขาฝุ่นนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในระดับดีค่ะขณะที่อัตราการระบายอากาศต่ำอาจทำให้ฝุ่นสะสมประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะควรติดตามสถานการณ์แล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ค่ะได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเรกว่านี้ค่ะวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันที่ผ่านมาแต่ว่ายังอยู่ในระดับดีค่ะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 16.2 ถึง 17.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงค่ะอยู่ที่ 20.3 ถึง 22.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่นะคะก็พบว่ากระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะถึงตะวันตกพัดเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยไม่ได้พัดมาจากบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตราขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตค่ะบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะแรกวันที่4ตุลาคมพบ144จุดลดลงจาก175จุดในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
2: ปันพือกระตามนะคะอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้มีโอกาสเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศค่ะจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะควรสังเกตอาการผิดปกติทางสุขภาพและการหลอดการสัมผัสฝุ่นถ้าหากว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทางนี้นะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนก็สร้างมาติจาตรวจสอบหน้าคุณภาพอากาศและกาขาฝุ่น PM 2.5 แบบรายพื้นที่ได้ค่ะโดยสามารถเช็คได้ผ่านแอปพลิเคชัน AirFort ไทยนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือและก็ดูแลสุขภาพให้เหมาะกับสถานการณ์ค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะโหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะก็เช็คได้ทุกวันก่อนออกจากบ้านหรือว่าเห็นว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีอยู่ในระดับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าใดก็สวมแมสกันออกมาจากบ้านก่อนนะ
2: โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะยิ่งใครที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสักนิดในช่วงนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะอาทีนี้ค่ะมาเล่ต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของผักตายของเราก็คือเดือน10แต่ว่าอีกหนึ่งเทศกาลที่ว่าเคยข่าวกันมาก็คือกินเจปลายสัปดาห์นี้เริ่มแล้วนะคะและก็ต้องบอกว่า ลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะทำให้พักซอดลาดเมืองไม่ยะลาเขาพุงทาวตัวเลยนะคะแล้วก็รับซึกน้ำท่วมและก็เทศกาลจินเจ2569ค่ะโดยพักซอดตลาดเมืองไม่ยะลาพุงทาวตัวค่ะรับซึกน้ำท่วมและก็เทศกาลกินเจ2569พักกาดหอมเนี่ยพุงสูงแต่

0: 380บาทค่ะสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดใกล้เคียงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลากหลายด้านประกอบกับช่วงเวลานี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569ค่ะซึ่งการจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม69ร่วมระยะเวลาใน9วันและก็มีวันร่างทองด้วยในวันที่9ตุลานะคะก็ส่งผลให้ราคาพืชผักสดในหลายพื้นที่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการซื้อขายผักสดที่ตลาดเมืองไม้เทศบาลนครยะลาค่ะที่ร้านบาวเกราชาผักสดเนี่ยก็พบว่าแม้ว่าราคาผักสดเกือบทุกชนิดจะพากันปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อผักเพื่อที่จะเตรียมประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะโดยบางส่วนเองก็เลือกซื้อในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับลดปริมาณลดลงตามความเหมาะสมค่ะ
1: ค่ะด้านนายกันตพลชอบนามค่ะผู้ประกอบการร้านผักสดก็บอกว่าตอนนี้ราคาผักปรับตัวสูงขึ้นมาเกือบถูกชนิดค่ะโดยเฉพาะผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งและกาผักบุ้งนะคะที่ว่าราคาพุ่งสูงขึ้นราวเท่าตัวยกตัวอย่างเช่นผักกาดหอมนะจากเดิมเนี่ย70บาทตอนนี้ปรับมาอยู่ที่180บาทต่อโลแล้วนะในขณะที่คะน้าและก็กวางตุ้งก็ปรับราคาขึ้นมาเท่าตัวเหมือนกันผักบุ้งผักพื้นบ้านจากเดิม45บาทก็ปรับมาอยู่ที่90ต่อ100บาทต่อโลนั่นเองค่ะในขณะที่นายกนพลก็ระบุเพิ่มเติมนะว่าผักส่วนใหญ่ก็ทางร้านรับมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดราชบุรีน
0: ะ
1: ซึ่งราคาปรับขึ้นตามราคาหน้าตลาดทั้งหมดค่ะประกอบกับในช่วงนี้สินค้าเริ่มมีน้อยแล้วก็ขาดแคลนส่วนผักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นแตงกวาโหระพากระเพราถึงแม้ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่มั่งนะแต่ว่าปริมาณก็ยังคงน้อยค่ะแต่ก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาดส่วนกลางเหมือนกันทางนี้ก็คาดว่านะคะในช่วงใกล้กินเจราคาผักอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นเลยเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณสินค้าที่ว่ามีจำกัดนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าประชาชนเขาเตรียมมาแล้วสื่อผักมังเล่มังตุนโดยเฉพาะกินเจดีค่ายดีแน่นอน
1: มันเพราะว่านี่เขากระลืมกันแล้วนะวันที่9ลางทองแล้วก็มีตั้งแต่เดือนนี้ก็คือ9ถึง18
0: ใช่นะคะก่อนที่9นี่ก็คือลางทองแล้วก็จะมีบางกลุ่มที่ว่าเขากินก่อนวันที่9กันนะคะ
1: ทีนี้จากเทศกาลกินเจค่ะมายังอีก มีนึกประเพณีนั่นก็คือเทศกาลเดือน10เหมือนกันค่ะที่พัทลุงนะคะเข้าก็เริ่มกันแล้วค่ะในงานลบบันเราเดือน10เข้าเจียครั้งที่2มีการจุดพลุนะคะเปิดงานสุดอลังการเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะกับลบบันเราเดือน10เข้าเจียครั้งที่2ค่ะจุดพลุเปิดงานสุดอลังการค่ะดึงประชาชนรวมสัมผัสประเพณีเดือน10 10วัน10คืนค่ะเทศบาลตำบลข้าวเจียกค่ะเปิดงานล็อบบ้านเราเดือน10ข้าวเจียกครั้งที่2ค่ะกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมวันซ่าเดือน10ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง13ตุลาคมที่ภูข้าวเจียกตำบลข้าวเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีพิธีเปิดมีนายกรวิชช่วยดูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีในขณะที่นายท่าวอนนูริดค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลข้าวเจียกในนามคณะกรรมการการจัดกิจกรรมกล่าวรายงานและก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดก็เป็นไปอย่างคึกคักเมื่อที่เห็นเด็กเดียวหน้ามีการจุดพลุยางหญิงใหญ่ค่ะที่บริเวณภูเข้าเจียกก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ว่ามาเล่นในงานนี้แหละก็ตั้งกันเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพกันแล้วนะสวยงามความสวยงามของพลุและก็รวมไปถึงเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบไว้เป็นที่ระลึกค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาในงานในขณะที่ว่าการจัดงานเขามีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันซ่าเดือน10ให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
0: โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนชมรมผู้สูงอายุตำบลข้าวเจียกและก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงการแข่งขันการประกวดถีสะท้อนเอกลักษณ์ประเพณีเดือน10ค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดทำนุ่มเดือน10นี
1: ้
0: การประกวดมัดก็ต้อง
1: ม
0: ีรวมไปถึงการแข่งขันปีนเสาน้ำมันและก็การประกวดสวยเหมือนเปลดแม่อันนี้น่าสนใจนะสวยเหมือนเปลมยุ่นค
1: ือ
0: นี่นะคะและก็ต้องบอกว่าพร้อมกับเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารข้าวหวานและก็สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชนและก็ร้านค้าจากภายนอกนะคะรวมไปถึงเครื่องแล่นสำหรับเด็กและครอบครัวอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานค่ะนั่นก็คือจุดเช็คอินส่วนดอกไม้คอสมอสค่ะพร้อมกับการประดับแสงสีนะคะเพิ่มความสวยงามให้ผู้เข้าเจียและการูปปั้นเปรตค่ะสำหรับถ่ายผาพิ้นกันเลยนะเหล็กเดียวนะทำการบรรยากาศยามเย็นที่มีลมพัดเย็นสบายค่ะโดยวันที่7

0: ตุลาคมนี้นะเราก็จะพบกับน้องตอนคาวสุปริยาซี่สุพรรณโชนี่ใครเป็นสายลูกทุ่ง FC เมยกได้กลับไปเลยน้องได้เดี๋ยววันที่7ตุลาและก็พร้อมกับพีบีบีคัพเค้กค่ะและก็การแสดงนะคะจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง10วัน10คืนค่ะ
1: นี่อะไรน่าไปนะทั้งของกินศิลปะวัฒนธรรมการประกวดต่างๆเอ้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้ารูปผูกกับเปรตนะ
0: นี่แล้วก็ได้ท่าหวานเบาๆเลยเราก็ประกวดเหมือนกันในส่วนเหมือนเปรตนั้นก็ต้องติดตามว่าจะออกมาเป็นพันธุ
1: ์น่าสนใจนะนี่นะเราไปเที่ยวกันได้นะที่ภูเขาลำเจียกใช่ไหม
0: ภู
1: เขาเจียกที่พัทลุงนะคะไปได้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะยังคงอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงไปพัทลุงเลียวยาเวแค่เข้าเจียกอีกหนึ่งสถานที่แห่งความศรัทธานั้นก็คือขอคุณซี่ศรัทธาใช่หนูลาต้องแวะเวียนไปนะคะต้องบอกว่าตามรอยศรัทธานักท่องเที่ยวค่ะเยี่ยมชมสักการะขอคุณซี่ศรัทธาขอพรเสริมสิริมงคลนะคะโดยประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะเขาเดินทางเยี่ยมชมและก็คาวสักการะขอคุณซี่ศรัทธาที่วัดท่าแค่จังหวัดพัทลุงเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะบรรยากาศบริเวณศาลาคุณศรัทธาวัดท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะเต็มไปด้วยบรรยากาศความเหลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมากราบไหว้สักการะขอคุณซี่ศรัทธาย่างต่อเนื่องโดยนำดอกไม้ธูปเทียนและก็เครื่องสักการะมาถวายค่ะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการงานสุขภาพความเป็นสิริมงคลและก็ความมั่นคงค่ะภายในศาลาคุณศรีศรัทธาค่ะก็มีการจัดแสดงสิ่งของที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโนราไม่ว่าจะเป็นเสิร์ธนะคะเครื่องส้วมซีซ่าซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของการแต่งกายโนรารวมไปถึงหุ้นค่ะที่ส้วมเครื่องแกงกายโนรานอกจากนี้เองนะคะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็บุคคลสำคัญตามตำนานความเชื่อของโนราและก็ชาวภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นแม่ซี่มารานะคะแม่ซี่นวลทองสัมรีและก็ตาพานบุญค่ะซึ่งล้วนมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตำนานโนราสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการแสดงพื้นบ้านและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะได้เรียนรู้เรื่องราวของโนราควบคู่ไปกับประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะซึ่งความศรัทธาที่มีต่อพ่อคุณศรีศรัทธายังคงปรากฏในหลากหลายช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่เด็กหรือว่าเยาวชนนะต่อสะท้อนถึงการสืบทอดความเชื้อและก็ความวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยในช่วงเดือน6ของทุกปีก็จะมีการจัดพิธีมโนราโรงครูทาแค่ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญที่ว่าลูกหลานและก็คนมีจิตศรัทธาได้รวมกันสืบสานประเพณีและก็วัฒนธรรมโนราให้คงอยู่ต่อไปนะสำหรับคุณซี่ศรัทธาแห่งบ้านทาแค่หรือคุณซี่ศรัทธาทาแค่หรือว่าเทพสิงห้อนบางคนก็ออกเสียงว่าเทพสิงค้อนหรือว่าเทพสิงห้นนี่แหละก็เป็นบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในตำนานโนราและก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวภาคใต้ค่ะโดยได้รับการนับถือว่าเป็นครูตอนแบบของโนรามาจนถึงปัจจุบันมีศูนย์กลางความเชื่อที่สำคัญนะคะอยู่ที่วัดเขี้ยนบางแก้วแล้วก็บ้านทาแค่อำเภอเมืองพัทลุงค่ะโดยนางเศร้าชีรนันท์เพชรย้อยค่ะคนที่ดูแลศาลาคุณศรัทธานะคะก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางเข้ามาสักการะเนี่ยมีทางท่องเที่ยวในทนักท่องเที่ยวในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดนะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเหมือนกันอย่างเช่นชาวมาเลเซียโดยมีผู้มีจิตศรัทธาจะเดินทางมากราบไหว้และก็แก้บุญเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะในวันอังคารและก็วันฮัทซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้มากกว่าวันอื่นๆเนื่องจากถือว่าเป็นวันครูตามความเชื่อนั่นเอง
0: ค่ะทางนี้นะคะศาลาคุณศรัทธาค่ะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับกราบไหว้ขอคุณศรีศรัทธาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวความเชื่อและก็อัตลักษณ์ของโนราผ่านบุคคลสำคัญตามตำนานสิ่งของจัดแสดงและก็เครื่องแต่งกายโนราก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีความเชื่อและก็วัฒนธรรมของชาวพัทลุงและก็ชาวตายที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะที่เดินทางมาสักการะและก็เรียนรู้เรื่องราวของครูหม้อโนราเนี่ยแหละค่ะบุคคลสำคัญลอดไปจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโนราก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะคะที่ช่วยเชื่อมโยงความศรัทธาเข้ากับการเรียนรู้และก็การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเนี่ยแหละค่ะยังคงอยู่คู่กับชุมชนและการสังคมไทยต่อไปเดี๋ยวเราลองฟังเสียงแหละค่ะ
2: คนอันเหนือก็มาจากตอนแรกมาจากที่วัดเยบางแก้วแล้วก็วัดโนราแปดดามก็ได้มาสร้างไว้ที่ก วัดตาแกเป็นคนอันหนึ่งอยู่ต้นเลยตาโรงครูมโนราเปรตจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เนี่ยพวกผมที่แต่ตาก็นั่งกันอยู่กันทั้งที่นี่ก็มีชาวมาเลกรุงเทพภูเก็ตตามีนครพัทลุงตรังแล้วก็มีสงขลาหาดใหญ่คือมาครบมาทุกจังหวัดมาส่วนมากจะมีจำเทพบนถวายจะมาช่วงวันอังคารพฤหัสสองค่ะคือบางคนนะต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเขาก็สามารถกราบชื่อพ่อขุนได้ว่าเหมือนบางคนเจ็บป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาลสามารถกราบถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่คือกราบบอกพ่อขุนว่าเนี่ยลูกไม่สบายนะจะผ่าตัดแล้วนะจะรักษามะเร็งรักษาป่วยให้หายนะลูกจะมานำถวายหรือว่ามาถวายเชิดถวายทิศราท่านคือเขาก็สมหวังดังปรารถนาทุกคนค่ะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะไปกราบสักการะกันได้ค่ะที่พอคุณซี่ศรัทธาจังหวัดพัทลุงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันเมื่อทีเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะมาพูดคุยกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะในเรื่องของการทอดบทเรียนภัยพิบัติเพื่อที่จะยกระดับแผนรับมือดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่ไปสนทนาเราไปติดตามเรื่องของข้อกฎหมายกันมั่งค่ะในเรื่องของสิทธิการยื่นคำร้องให้มีคำสั่งระงับแผลไล่ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งข้อมูลออนไลน์ที่สร้างความเสียหายอาจไม่ได้มีแค่ทางออกข้องการแจ้งหลบเพราะกฎหมายค่ะตอนนี้เขาเปิดช่องให้ผู้มีสิทธิ์ค่ะยื่นคำร้องต่อศาลนะคะข้อให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่ได้แล้วขั้นตอนต้องทำผันพรื้อนะคะติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 2. หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการลามกก็คือ 1. ตัวผู้เสียหายเองและ 2. เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของพี่รับครับข้าวค่ะเมื่ออย่างที่บอกตอนค่ะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะ
1: ค่ะ
0: ที่จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการทอดบทเรียนภัยพิบัติในการยกระดับแพทย์รับมือดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้อยู่กับเราแล้วตอนนี้นะคะขอต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นหลายๆครั้งแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกกับน้องนิมิตกับน้องนัทที่ได้มีโอกาสพูดคุยก
1: ันนี้ฮุติซ้องแหละ
0: กับทางทันพ่ออ๋อนะคะเมื่ออย่างที่เรารู้กันเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักในหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปีนี้เองค่ะทางโรงพยาบาลเองค่ะได้รับผลกระทบโดยตรงเหมือนกันใช่ไหมคะอะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่ว่านำมาปรับในการรับมือภัยพิบัติในรุ่นนี้คะ
3: ข้อแรกเลยครับคือเราไม่คิดว่ามันจะนักขนาดนี
0: ้
3: จาก15ปีที่แล้วตอนปี53เนี่ยน้ำท่วมในโรงพยาบาลระดับ2เมตรเราก็วางทุกอย่างไว้สำหรับรองรับระดับน้ำ2เมตรแต่พอเอาจริงๆคราวนี้เนี่ยเราเจอระดับน้ำ3เมตรพอ3เมตรปั๊บสิ่งที่เราเจออันแรกเลยคือเครื่องปั่นไฟเราโดนน้ำท่วมหลังจากการไฟฟ้าตัดไฟเรายังมีเครื่องปั่นไฟฉายแต่พอน้ำท่วมเครื่องปั่นไฟฟ้าเราหายหมดทั้งระบบการแพทย์สมัยไหมใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงพอเจอน้ำท่วมไม่มีไฟทุกอย่างเหมือนกับโดนตัดปิดสวิตช์เราเจอดอกที่สองคือออกซิเจนเราโดนน้ำท่วมเสียหายออกซิเจนแทนจะอยู่ได้7วันลงมาเหลือแค่2วันครับพอเจอซ่องอย่างนี้กระทบกับการดูแลคนไข้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะโรงพยาบาลหัดใหญ่เรารับส่งต่อคนไข้นักจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเราจะมีคนไข้นักอยู่วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ200รายใน ICU มันภารกิจของเราก็คือต้องดูแลคนไข้200รายนี้ให้ปลอดภัยเราเลยใช้วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์273รายใน2วันที่น้ำท่วมหนักๆในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะดูแลเขาก็ต้องเอาเขาไปดูในพื้นที่ในโรงพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับก็โชคดีว่า270รายนั้นการเคลื่อนย้ายเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุไม่มีการบาดเจ็บล้มตายเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถทำการได้อย่างปลอดภัยอันนี้ต้องขอบคุณชุดบินของเล่าทับทางซ้ำเล่าทับแล้วก็ของตำรวจรวมทั้งของกระทรวงทรัพยากรอันนี้ช่วยเราได้มากๆครับ
1: ค่ะกระทือว่าเหตุการณ์ทยอยลบไปพวกนั้นก็คือค่อนข้างที่จะนักแต่โดยวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือสร้างมาที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือ270กว่าคนปลอดภัยทั้ง270กว่าคนนะคะจะถ้าเกิดว่าปีนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกคนนึงค่ะทางโรงพยาบาลได้มีการวางแผนเพื่อจะบริหารจัดการอันพื้นโดยเฉพาะผู้ป่วยค่ะคือเดิมทีเนี่ยปีที่แล้วออกซิเจนจากเดิมต้อง7เหลือ2แล้วปีนี้เราจะบริหารจัดการผู้ป่วยบริจาคให้ผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่กับเราค่ะยังคงอยู่กับเราได้ต่อเนื่องอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นลำเลียงไปที่อื่นก่อนนะ
3: ครับเรื่องไฟฟ้านะครับครั้งนี้เนี่ยเราให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่า Express Line คือยิงตรงเข้าโรงพยาบาลหัดใหญ
0: ่
3: ไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่นเพราะฉะนั้นถ้าการไฟฟ้ายังมีไฟโรงพยาบาลหัดใหญ่จะไม่ถูกตัดไฟนะครับแล้วก็หากว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไฟเราถูกตัดนะครับเช่นว่าโดนฝาผ้าเกิดเสาก้องการไฟฟ้าลมเรามีระบบสำรองไฟครับคือเครื่องปั่นไฟเรามีรองรับทางระบบโดยการเรายกเครื่องปั่นไฟไปไว้ชั้น3น้ำท่วมไม่ถึงแน่ๆครับชั้น3นี่คือเกิน5เมตรนะครับตอนนี้ก็จัดการไม่ได้แล้วประมาณ 85% ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15วันโดยประมาณเราก็จะเต็มระบบของระบบไฟสำรองเพราะนั้นปัญหานี้น่าจะทุกแก้ไขไปประเด็นที่สองเหลืองออกซิเจนระบบของออกซิเจนแท้งที่เป็นออกซิเจนเลวเราใช้ได้ประมาณ 7-8 วันตอนนี้ตัวเซ็นเซอร์อุปกรณ์ทั้งหลายเราขึ้นมาอยู่ชั้นซ่องมดครับนะครับแล้วก็มีแท้งออกซิเจนสำรองสำหรับคนไข้ใน ICU คนไข้ห้องผ่าตัดอีกประมาณ500ว่าแท้งใช้ได้ประมาณซ่องวันรวมความแล้วออกซิเจนเราอยู่ได้ประมาณ10วันนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาข่าวก่อนน้ำท่วม3วันรอบปี68 7วันรอบนี้เราแชร์เล่นกับทีมว่า

0: คอเป็น10วันได้ไหมเราอยู่ให้ได
1: ้
0: กับประเด็นที่3ที่ต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับคราวที่แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือไปทางกระทรวงหรือทางกรุงเทพได้เพราะว่าการสื่อสารเราถูกตัดตั้งแต่วันแรกครับโทรศัพท์ให้หมดอินเทอร์เน็ตให้หมดเรามีแต่วิทยุภายในซึ่งก็มีกำลังส่งไม่ไกลไม่ถึงตัวจังหวัดรอบนี้เราได้จัดหาวิทยุเพิ่มเติมอีก30เครื่องแล้วก็ขึ้นเสาสัญญาณเชื่อมกระจายสัญญาณไปได้ทางจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้สอบการฉายวิทยุสื่อสารกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเครือข้องโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ทางทหารที่ดูแลเรื่องการสื่อสารเรามี NT บริษัท NT เอื้อเฟือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้เราอีก8จุดนะครับแล้วก็มีซิมพิเศษสำหรับโทรศัพท์นอกจาก2ระบบปกติก็จะมีของ NT เพิ่มมาอีกรวมทั้งเราจัดหาโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมาติดตั้งอีก2เครื่องเพื่อว่าถ้าหากว่าเครือข่ายมือถือถูกทำลายนะครับซึ่งรอบเนี่ยทั้ง2เครือข่ายเนี่ยเขาก็ยกระดับขึ้นมานะครับเพื่อการันตีว่าจะไม่ล่มง่ายๆแต่เราก็คิดว่าทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับเวลาน้ำท่วมเราก็จัดหาโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเพื่อจะได้สื่อสารหลอกขอความช่วยเหลือนะคร
2: ับ ตอนนี้การดำเนินการเป็นปัดปื้มมั้งแล้วค่ะในการสวดของอุปกรณ์ต่างๆที่พูดถึงมาเมื่อกี
0: ้ไฟฟ้า 85% ออกซิเจนน้ำอาหารแล้วก็โทรศัพท์ 100% แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับโรงพยาบาลนั้นใหญ่เองเราจัดตั้งระบบRO น้ำดื่ม reverse osmosis แล้วก็ติดตั้งแท้งน้ำเพิ่มนะครับบรรจุแท้งน้ำได้ 120,000 ลิตรมีระดับน้ำอุปโภคบริโภครองรับได้10วันนะครับแล้วก็เรามีระบบน้ำบาดาลอีก2บ่อเราปิดซิ่วระบบบาดาล 100% น้ำท่วมน้ำก็ไม่เข้าในระบบแล้วเครื่องปั๊มน้ำเราหยอกไปไว้อยู่ชั้น2นะครับแล้วก็อาหารเนี่ยเราขยายโรงครัวแล้วก็กักตุนอาหารซดขยายตู้เย็นเพื่อให้รองรับได้10วันเช่นเดียวกันครับโดยสรุปรอบนี้ก็คือเราแชร์เลนกับทีมว่าน้ำท่วมสูงกว่าเดิม1เมตรจาก7วันเป็น10วันแล้วก็มีอาจจะมีคนบาดเจ็บมีคนคายมีญาติเจ้าหน้าที่มาอยู่กับเราระดับ 3,000 4,000 คนเราจะดูแลอาหารน้ำดื่มไฟฟ้ากับเขาปันปรือให้ได้10วันครับ
1: นี่นะคะก็คือว่าเตรียมความพร้อมได้ 100%
2: แล้ว
1: ได้แล้วแต่มาเตรียมคำว่า 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารต่างๆอย่างที่พวกถ้าย้อนลบเรื่องราวที่เรานั่งเล่นกันทุ่นก่อนก็คือพ่ออ๋อจะบอกว่าอาหารเราลืมที่จะคาดเคลนในช่วงท้ายๆแหละแต่ปีนี้มีการวางแผนเพื่อจะรองรับในเรื่องของอาหารสำคัญเหมือนกันของผู้ป่วยเขาต้องกินยาบางทีล้างอาหารก่อนอาหารสำคัญรวมไปถึงระบบน้ำต่างๆตอนนี้ได้มีการเตรียมพร้อมไปแล้วแล้วก็การสื่อสารมีการติดตั้งผ่านดาวเทียมเหมือนกันกรณีที่สัญญาณมันล่มมันการสื่อสารไม่มีการผิดพลาดแน่นอนแต่นี่ข้อเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารสกิดค่ะพ่ออ๋อถ้ากรณีที่ว่าคือแน่นอนเรามีการประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะช่วยเหลืออยู่แล้วแหละแต่ถ้ากรณีที่ประชาชนที่เข้าอยู่นอกพื้นที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาเราจะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนมีการประสานคุยไว้เบื้องต้นหรือไม่คะกรณีที่จะนำผู้ป่วยนอกพื้นที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลค
0: ่
1: ะ
0: ในภาพรวมของโรงพยาบาลทัดใหญ่ไม่ว่าเราจะบอกว่าเราเตรียมได้ 100% แค่ไหนนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือโรงพยาบาลนั้นใหญ่คือศูนย์กลางของระดับน้ำที่สูงที่สุด คือใจกลางของความเสียหายของผลกระทบ จากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นคนไข้ที่อยู่กับเราเมื่อสถานการณ์ดูไม่ดีอาจจะวิกฤตอาจจะมีผลกระทบต่อการดูแลคนไข้เรายังต้องมีแผนการเคลื่อนย้าย คนไข้โดยเฉพาะคนไข้ภาวะวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เราจะมีการมอนิเตอร์ระดับน้ำน้ำฝนน้ำถาน้ำเนื้อน้ำคลองถ้าสถานการณ์ซ้อว่าจะรุนแรงนักขึ้นเราก็จะมีการเคลื่อนย้ายคนไข้บางส่วนไปอยู่โรงพยาบาลรอบนอกในพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าคนไข้นักก็อาจจะส่งไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าปลอดภัยนะครับเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนน้ำท่วมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ครับโอกาสสูญเสีย 1% เราก็ยอมไม่ได้เพราะคือชีวิตคนทีนี้ตัวปัจจัยเรื่องนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ในระดับ 5-600 คนเราจึงต้องมีการสื่อสารที่ดีแล้วก็สื่อสารกับทางเขตสุขภาพทางจังหวัดทางกองทัพรวมทั้งทางกระทรวงเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบที่สุดส่วนคนไข้ที่จะเข้ามา

0: เมื่อระดับน้ำเริ่มวิกฤตเราขออนุญาตว่าเราทำงานประสานกับศูนย์นเรนทรรวมกับทางจังหวัดเพื่อว่าผู้บาดเจ็บจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแน่ๆว่าน้ำไม่ท่วมหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องเข้ามาปุ๊บหลังจากนั้นจะต้องไปไหนต
1: ่อ
0: นะครับครั้งที่แล้วแม้กระทั่งตอนที่น้ำท่วมโรงพยาบาลระดับ2เมตร3เมตรยังมีคนลอยคอมีคนหนังเรือมาที่โรงพยาบาลย้ายวันละประมาณ40ถึง50คน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจกับโรงพยาบาลหาดใหญ่แต่รอบนี้เราจะมีการซื้อสารเชิงรุกมากขึ้นซื้อสารนำทางจังหวัดมากขึ้นรวมทั้งศูนย์นเรนทรเพื่อให้คนไข้หลับหลัวต้องไปตรงไหนไปแล้วจะต้องปลอดภัยที่สุดถ้าข้ามาโรงพยาบาลหาดใหญ่ดูแลเบื้องต้นแล้วเราอาจจะต้องส่งไปทางอื่นโดยหลักการของการเขื่อนใหญ่รอบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากฉายทางรถยนต
1: ์
0: นะครับเป็นลักเรือครั้งที่แล้วเป็นไปไม่ได้ทางนี้คอปเตอร์ก็ยังมีการเตรียมแผนเอาไว
1: ้
0: เรามีการตรวจเช็คลานห่อข้างบนเรียบร้อยนะครับว่ามีความปลอดภัยแต่มันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสเกิดปัญหาสูงเพราะฉะนั้นเราจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ชาวบ้านไปอยู่ในจุดที่วิกฤตเสี่ยงกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารตั้งแต่ตอนเชิงลุกกับชาวบ้านว่าต้องติดต่อตรงไหนเวลาเจ็บไข้ไม่สบายรวมทั้งถ้าต้องเคลื่อนย้ายเราจะใช้การสื่อสารและก็ทำงานเป็นทีมไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับทางภาคใต้ตอนล่างรวมทางตอนบนบางส่วนแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลก็จะเข้ามาดูแลมากซึ่งจากช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านสื่อสารไปกับทีมทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนชัดเจนมากว่าภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่ต้องเตรียมให้พร้อมต้องเป็นหลักประกันสำหรับชาวบ้านให้ได้ปีนี้เรารู้ตัวล่วงหน้าพอสมควรเราทอดบทเรียนเราเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทุกอย่างสถานการณ์จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมครับ
1: ค่ะเมื่อได้ฟังคุณหมอได้บอกแล้วนะว่ามีการเตรียมพร้อม 100% มันจะเป็นการสื่อสารอาหารยาน้ำต่างๆนะทีนี้เรื่องของการซักซ้อมแพทย์นะคะพอเราเตรียมไว้แบบนี้แล้วปุ๊บทุกอย่างเรามีการวางแพทย์ไว้แล้วเราจะมีแนวทางในการที่จะซักซ้อมแพทย์เกิดขึ้นไหมคะ
0: แผนตอนนี้เรามี3ระดับครับ1คือแผนในส่วนของโรงพยาบาล2ส่วนของจังหวัดและก็3คือส่วนของภาคใต้ทั้งหมดนำโดยรัฐบาลนะครับซึ่งตั้งแต่เดือนก่อนเรามีการซ้อมแผนที่เรียกว่า CMEX ที่หมอนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านมาลงพื้นที่เองแล้วก็ซ้อมในภาพรวมไปแล้วส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราซ้อมเป็นการภายในแต่ละหน่วยแต่ละจุดไปประมาณ 1-2 ครั้งแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้าจะสอบย้ายอีกครั้งในภาพของโรงพยาบาลย้ายทั้งหมดแล้วก็ปลายเดือนก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาท่านรัฐศาสตร์ท่านก็จะสอบของจังหวัดอีกครั้งนึงเข้าใจว่าหลังจากนี้วางจะถึงช่วงตอนเดือนพฤศจิกาเราน่าจะมีสอบทั้งสอบแหลกสอบย้ายไม่ตามว่าอีก 2-3 ครั้งครับ
2: นี่นะคะก็ถือว่าจริงๆกันรวมมือกันหลายหน่วยงานนะไม่ใช่โรงพยาบาลก็คือเตรียมแขนโรงพยาบาล
1: ก็จะ
2: ม
1: ี
2: การประสานหลายๆหน่วยงานนะคะทีนี้ย้อนลบไปปีที่แล้วอีกนึงสิ่งสำคัญนั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ะที่พนึกกันกำลังกันได้ดีในการช่วยเหลือประชาชนใจสู้กันมากปีนี้ค่ะเราคิดว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรอื่นรวมไปถึงเราจะบริหารจัดการแผนการทำงานของทีมแพทย์ของเราบรรพือครับเผื่อจะแน่นอนเขาช่วยคนอื่นแล้วเขาอาจจะต้องไม่ได้เนื้อเยือขนาดนั้นนะคะ
0: ครับจากที่เราพักมาปีที่แล้วต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใหญ่ทั้ง 3,518 คนครับนะครับเราพักมาได้เพราะผู้คนล้วนๆนะครับรอบนี้เนี่ยช่วงที่เขาไฮไลท์ช่วงที่ฝนหนักๆมีความเสี่ยงจะน้ำท่วมก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเรามีการซักซ้อมแผนการแล้วก็ออกแบบการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะคนที่รอได้ในการจะผ่าตัดในการจะมาซองกรองหรือให้ยาหรือว่ามาตรวจรักษาก็แล้วแต่ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาเราอาจจะต้องหลอดการนัดคนคายกลุ่มนี้มาเพื่อให้เรามีทรัพยากรที่เหลือเจ้าหน้าที่พอจะมีเรี่ยวแรงเจ้าหน้าที่เองคราวที่แล้ว 98% คือผู้ประสบภัยครับ
1: เ
0: พราะรอบนี้เนี่ยช่วงปลายเดือนตุลาตอนเดือนพฤศจิกาเราจะให้เวลาเจ้าหน้าที
1: ่
0: ไม่ต้องขึ้นเวรขึ้นโอทีกันมาเกินไปเขาจะได้มีเวลากลับไปเตรียมครอบครัวเตรียมลูกเมียพ่อแม่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เขาก็จะได้มีคนพลัดเปลี่ยนเวรกันมานะครับทำให้เราสามารถที่จะรองรับสถานการณ์แล้วก็คนไข้ที่ต้องอยู่กับเราจะได้รับการดูแลที่ดีครับ
2: นี่นะคะก็ต้องบอกว่า เตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนอื่นแล้วค่ะพ่ออ๋อก็ไม่ได้ลืมเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรของตัวเองเหมือนกันนะคะก็แน่นอนค่ะชีวิตแต่ละคนก็จะมีครอบครัวแต่ละคนก็ลบไปบริหารจัดการชีวิตครอบครัวของตัวเองแล้วก็อาจจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ควบคู่กันไปท
1: าง
2: หัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทีมแพทย์ที่จะช่วยเลือดนะคะ
1: อ
2: ่
1: ะเพิ่มเติมจากเรื่องนี้สักนิดค่ะท่านผอ.ก่อนที่ว่าเวลาอีมอดซับมาวานเราจะมีการตังหัดใหญ่ซ่องอันนี้เป็นผลปริมาณค่ะท่านผอ.
0: ครับจากความแออัดของโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับเรารับคนไข้ส่งต่อจาก7จังหวัดวันหนึ่งเรามีคนไข้มาตรวจรักษาประมาณ 3,700 ถึง 4,000 คนต่อวันในพื้นที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เราแค่นี้แหละครับ30กว่ารายนี่แหละตอนมันจะแน่นมันจะแออัดมากนะครับเราก็เลยมีความคิดที่จะขยายโรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประกอบกับปีที่แล้วเราโดนน้ำท่วมนักนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยมันคงไม่มีความมั่นคงในระยะยาวในการที่จะให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องมาระแวงทุกเดือนตุลาพฤศจิกามันคงไม่ไหวนะครับเราก็เลยมีความคิดที่จะขยายบวกกับต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับโดยคุณจำนงของบริษัทเครือสยามนครินทร์บริจาคให้เรา130รายในพื้นที่บ้านรายบ้านพรุนะครับเราก็เลยเกิดความเป็นไปได้รวมทั้งต้องขอบคุณทีมรัฐบาลในเวทีครม.สัญจรเมื่อเดือนที่แล้วที่หาดใหญ่ที่อนุมัติงบค่าออกแบบแน่นว่าค่าออกแบบนะครับ250ล้านเพราะว่าเราต้องออกแบบโรงพยาบาลขนาด800เตียงขนาดเท่าๆกับที่ปัจจุบันนี่แหละครับแล้วก็ไปสร้างในพื้นที่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบโรงพยาบาลให้ละเอียดให้รัดกุมตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคไหมเราก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสมาร์ทแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งแวดล้อมอาการอนุรักษ์พลังงานที่ดีแต่คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีก 6-7 ปีครับว่างจะได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจริงๆก็มีแผนว่าเคลื่อนแบบปีนี้แล้วก็ตอนปีหน้าเข้าครม.เพื่อให้อนุมัติตัวโครงการอีกครั้งครับก็ถือว่าเป็นความหวังของพวกเราครับ
1: ก็คอยติดตามกันต่อไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านคุณหมอคะทีนี้อยากให้ฝากถึงประชาชนสักนิดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในวันนี้ค่ะ
0: จะอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเองเตรียมครอบครัวนะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานการยังชีพยาประจำตัวทั้งหลายอย่าหายไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงบ้านไม่ต้องห่วงสัตว์เลี้ยงไม่ต้องห่วงหลอดจนเกินไปนะครับเอาตัวเองกับครอบครัวให้รอดก่อนล็อกบานล็อกประตูแล้วไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับคาดว่าปีนี้ถ้าฝนตกหน่อยท่วมหน่อยถ้าฝนตกหนักอาจจะท่วมหนักเพราะว่าโจทย์ของเราอย่างเป็นเมื่อปีก่อนไม่ได้แตกต่างจากมากนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆถ้าท่านไม่แน่ใจท่านแวะติดต่อมาลงมาได้ก่อนจะน้ำท่วมแล้วเราจะช่วยออกแบบกระบวนการดูแลให้หลังจากน้ำลดเดี๋ยวเราก็จะออกแบบระบบการดูแลไม่ว่าจะเป็นไปออกโรงพยาบาลสนามไปตรวจตรงอื่นรวมทั้งระบบการรักษาแบบเทเลเพื่อว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านจะได้ไม่โดนกระทบจากอุทกภัยมากเกินไปครับ
2: นี่นะคะก็จะได้ไม่ต้องคาดตอนนะคะจะได้ติดตามอาการกันไปต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดเฉลี่ยค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะนายแพทย์วิโรจน์ยอมเมืองยอมเมืองนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มาข้อมูลแล้วก็เชื่อว่าหลายคนรู้และวันลูกมาหาดใหญ่เตรียมแพทย์
1: เ
2: พื
1: ่อ
2: รวมไปถึงในช่วงของประชาชนเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกันนะ
1: คะ
2: วันนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะน้องนัทพิริบินพร้อมด้วยผู้รวมและก็ทีมงาน MT สงขลาขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่อะค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอแดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุนเราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาอนุบาลแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
0: อันนี้คือเป็นโครงการที่ฟื้นฟูปะการังใช่ไหม
1: ฟื้นฟูปะการังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการที่ทางชุมชนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนเนี่ยที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเออเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะครับและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟทัวริซึมอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาโครงการมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
1: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยแข็งเนี่ยเขาก็มี
0: บูรณาการมา
1: บูรณาการมา
0: ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
1: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก่อนสมมุติก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่ออนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาอะไรต่างเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันเป็นงานต่างๆได้นะครับ
0: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่เกาะสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
0: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้ค่ะ
1: ก็เราเริ่ม

0: จากกลุ่มที่เขาทําบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทํางานเนี่ยก็มารวมกันทําบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาวิทยาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทํางานเนี่ยเค้ามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเค้ามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทําให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
1: เพิ่ม
0: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
1: ค่ะคิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
0: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่อนพอเห็นคุณค่าว่าความสําคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยวมีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นน
1: ะคร ับ
0: จากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
1: อืมค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทําคนเดียวได้ด้วยต้องทําร่วมกันหลายภาคส่วน
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนไม่จํากัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
1: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
0: ตัวนักท่องเที่ยวสําคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทําแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทําจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท
1: ่
0: องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเค้าเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันฟื้นนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย
1: ค่ะได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคะถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการนี้ก็ไม่อาจจะสําเร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในชุมชนมีกลุ่มที่สามารถต่อยอดต่อโครงการนี้ไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

0: อนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม่คาหนึ่งในสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็ก
1: สวัสดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิเจริญค่ะพี่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะเราก็ในการประชุมได้มีของบริษัทวินิไทยเข้ามาบรรยายแล้วคือพี่ก็สนใจเพราะว่าเราอยู่แหลมสนแล้วชายทะเลที่ตรงหลังบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งหญ้าทะเลเลยมีต้นโกงกลางมีต้นเทียนคือกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่อยู่ในหาดเฉวงเป็นที่นักท่องเที่ยวมากมันก็ตามมาด้วยคือแรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำแล้วก็ไปหาปูกุ้งหอยปูปลาโขดหินเข้าลื้อคือมีปลาตัวเล็กๆแต่ไม่มีปลาตัวใหญ
0: ่
1: คือพี่คิดว่าอันเนี้ยคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
0: ค่ะ
1: อาหารไม่มี
0: ค่ะ
1: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
0: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะแบบไปจับปลาแต่อาจจะใช้วิธีไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ได้ดูตามฤดูกาลจนพี่เห็นว่ามันเริ่มค่อยๆเสื่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่พี่คิดว่าคือเป็นความต้องการด้านอาหารคือทำไมมันก็ต้องเคยมีมามันก็ต้องเป็นไปเหมือนเดิมได้ใช
0: ่
1: ไหมโดยที่ว่าถ้าเกิดคนช่วยกันเยอะๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเดิมอันนี้ก็คือได้ของคุณครูรดาของกศน.ได้มาให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำเกาะสมุยดังที่เห็นเป็นเชือกอันนี้เป็นฝีมือของในเรือนจำสมุยของวินิไทยของอาจารย์ประสานนะคะได้คิดค้นทำโดมบ้านปลาแล้วก็มาวางในที่ต่อยอดจากของกรมทรัพยากรมาทำแบบเป็นปะการังเทียมในแท่งเหล็กนะคะตลอดแนวปะการังตรงแหลมสนจนถึงเกาะมัดหลัง
0: ค
1: ือเป็นอาณาจักรที่กว้างมากค่ะ
0: แล้วโครงการต่างๆที่เขาทำมาเนี้ยค่ะทางกลุ่มเราได้ต่อยอดหรือไปบอกต่อคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้เขาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยค่
1: ะคือชาวประมงเองอ่ะคือพี่เข้าใจคือชาวประมงเขามีอาชีพคือก็รายได้เขาต้องจากเหมือนทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: อาจจะหาเช้าเย็นค่ำหาค่ำกินตอนเช้าอะไรงี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีเวลาที่พยายามอนุรักษ์แต่เขาก็ช่วยดูเวลาของกรมมาวางทุ่นวางแนวปะการังอะไรไว้ก็ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้เรือลำอื่นที่มาจากท้องที่อื่นอ่ะเข้ามาเลยในเขตอนุรักษ์ของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองเขามีการแข่งตกปลาพี่อ่ะดีใจมากนะคะที่ทุกลำ20กว่าลำเขาได้ปลาตัวโตๆกันตกปลาได้ตัวโต
0: แล้วคือเราเห็นแล้วว่ามันก็คือฟื้นฟูมาจากที่จากแต่ก่อนที่เคยห่างหายไปเคยหาได้ยากตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นกลับมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ไหมคะแล้วชุมชนได้ต่อยอดโครงการอื่นๆอีกไหมคะนอกจากที่ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนแล้วก็ชาวประมงอย่างเงี้ยค่ะมีโครงการอะไรอีกไหมคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีของในเรือนจำสมุยนะคะ
0: ผู้
1: ต้องขังได้ทำโดมตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กว่าโดม
0: ค่ะ
1: แล้วมีน้องๆของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็จะมาสอนต่อยอดคือให้เมื่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำก
0: ็
1: เราเตรียมโดมเตรียมอะไรทำไว้แต่เราไม่มีคนที่จะ
0: เอาไปวาง
1: ให้เรา
0: ค่ะ
1: ก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปะการังที่มันแข็งแรงกว่าเพราะเขามองเห็นว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ปะการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือไม่เหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตร จะรอดประมาณ 90% นี้ค่ะ
0: ก็เลยเห็นความตรงนี้เห็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทําโดมปะการังเทียมด้วยใช่มั้ยคะอันนี
1: ้โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงแล้วอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเค้าเน้นปะการังที่ที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นพ่อขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์ต่อแล้วเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณเนี้ยค่ะ
0: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทําโดมปะการังเทียมหรือที่เค้าเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทําโดมปะการังเทียมได้ใช่มั้ยคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทําโดมปะการังเทียมเค้าทํายังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำโดมปะการัง

0: เยี่ยมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้าง
1: และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมปะการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นโดมปะการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดหนึ่งและพอมานี่แหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตำบลบ่อผุดค่ะน้องๆจากบ่อผุดและก็หาดงามที่มาร่วมกันทำเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทำโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์ค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ละค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำดูปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อโดมปะการังนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
2: ใช่ค่ะ
1: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนไหมคะที่การทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นของวินิจัยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปถ้าวันนี้ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
1: สร้าง
2: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำอาหากินที่นี่แล้วเท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี
1: ่
2: ค่ะ
1: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทำเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุ

0: มันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะมันก็เลยสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการเป็นการถ่ายทอดเป็นการนะคะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มาแค่เสพความสุขเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้ต่อยอดแน่นอนค่ะต่อยอดและก็จะเพิ่มนักศึกษามากขึ้น
1: ค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณที่เราไปวางประมาณกี่อันได้คะโดม
0: หลายร้อยแล้วค่ะเป็นร้อย
1: คือเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลังจากที่เราได้เอาโดมปะการังเทียมเนี่ยไปวางเหมือนที่คุณครูบอกว่าน้องๆที่เป็นสัตว์น้ำเล็กๆเขาก็ได้ไปเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นที่อนุบาลของเขา
0: แล้วก็เราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกจับไปใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะ
1: เป็นตัวหลบไว้ก่อน
0: แล้วก็สามารถขยายพันธุ์แล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงอันนี้ค่ะ
1: นอกจากให้น้องๆเขาทำโดมปะการังเทียมแล้วค่ะเราทำงานยังไงกับชุมชนหรือชาวประมงที่เขาต้องทำมาหากินตรงนี้ค่ะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ค่ะนอกจากจะในส่วนของการทำโดมปะการังแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บขยะใช่ค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่มันเป็นวันสำคัญเช่นวันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นวันปกติที่เราได้รับการประสานไปนะคะหรือเราเองก็มีโครงการสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดินนะคะและก็มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมบัติของชาติทางทะเลซึ่งสกร.ระดับอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยุดเลยในการขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

0: ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ปะการังแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทํานะครับทําโดมเพื่อเอาไปลงสู่ทะเลเพื่อเป็นบ้านพักของปลาแล้วก็เก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขยะสกปรกและให้ทะเลใสสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ได้เห็นแนวปะการังที่เราได้ปลูกได้ทําไว้ให้ปลาได้ให้มันสวยงามครับได้ลงดำน้ําด้วยครับได้ไปดูปะการังได้ไปเห็นสิ่งที่ทุกคนได้ทํากันครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มันก็จะมีบ้างบางอย่างที่เศษขยะพวกเหยื่อตกปลาอะไรติดค้างก็ลงดําไปช่วยเก็บกันครับหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมนี้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับปะการังก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายามอย่าทิ้งขยะลดขยะเพื่อไม่ให้ไปทำลายปะการังและธรรมชาติของทะเลครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้มาช่วยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแปลว่าได้มาช่วยกันได้มาทำอะไรไม่ใหม่อะไรค่ะลองทำอะไรไม่ใหม่ก็ถ้าพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่า

0: กินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็ขอให้เก็บไปทิ้งในถังขยะดีๆค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ได้ด้วยสิ่งแวดล้อม
1: เห็นการทำโดมปะการังเทียมที่น้องๆเขาทำกันไปแล้วลองทำดูก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะช่วยกันส่งต่อบ้านหลังใหม่ให้เหล่าสัตว์น้ำได้เป็นที่ฟื้นฟูและพักพิงรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้ยังคงความสวยงามกับเราไปนานๆก่อนจะลารายการไปเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นก็คือจัดการกับขยะริมทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปช่วยน้องๆเก็บขยะริมทะเลกันค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการทำโดมปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลกันไปแล้วค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่ที่นี่การรักสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอื่นๆถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้ววันนี้เราก็จะขอลากันไปกับการไปเก็บขยะกับน้องๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันค่ะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

นเสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพย์พังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34 แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะบาลไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22มั้ยอ่ะประมาณนั้นน่ะค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมคือน่าอร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแป้งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลเลยใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเขาต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่ห้าค่ะปีที่ห้านี่ก็

0: ว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่

2โลครึ่งอะค่ะอันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศ
1: อ
0: ากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมากๆนี่ก็เป็นจุดสำคัญ

0: ่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในส่วนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3 ไร่ใช่ไหมคะแม่
3: 3 ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีกหลาย

0: ง
1: ลองกองมังคุดนี่คือมังคุดทิพย์พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหม
0: คะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสดกันต่อนะคะ

0: ป้าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม่
2: อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี
1: ้ออกลูกปีแรก
2: ปีแรกแล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้
1: มันเละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะ
2: ไม่ขาย
1: ก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่อ
1: ันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมัน
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: สีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัดตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วเอาผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะเปลือกเปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี่เลยเหรอคะ
1: ไม่เนี่ยเนี่ยเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวยนะคะอัน
1: น
0: ี้
1: 20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปรงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: ็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไผ่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

านนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดกันเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดทิพย์พังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
1: ้เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
2: อร่อยน้อง
1: ตรงหน้าเลย
3: แข้งเหร
4: อจริงด้วยน้อง
1: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
2: แปลก
1: ทำให้ปากชาก
3: ินน้ำตก
2: มันจะยิ่งเหมือนมิด
1: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
2: ลูกเป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
1: โอ้ไม่ได้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
2: เพราะอะไรเนี่ย
1: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
2: มันมีคนวางยา
1: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
2: งอย่างนี้อย่างนี้จอยจอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
1: อัมพฤกษ์อัมพาตเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
4: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
1: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
5: เอ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
6: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะ
5: อย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน่เฮ
7: ้ยเฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
8: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
9: เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่น่าเลย

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะได้เดินทางมาที่ชุมชนตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาลำพญาชุมชนที่อบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้นะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นพื้นที่เก็บน้ำไว้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนนบรังเขื่อนโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีการสร้างขึ้นประมาณ200-300ปีก่อนโดยชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นระบบส่งน้ำสำหรับการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์น้ำธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปัจจุบันนะคะชุมชนลำพญาก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวให้นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสัมผัสธรรมชาติและทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
1: รายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะเรียกได้ว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ซ่อนก็อยู่กับพี่ทีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องในพื้นที่ของลำพญาเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าลำพญานี้พี่ทีค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอยากจะให้พี่ทีได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนลำพญาก่อนค่ะ
2: ครับตำบลลำพญานี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับอยู่ด้วยกันครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมีป่าไม้รวมสมบูรณ์แล้วก็มีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรเป็นเกษตรนะครับทำสวน
1: ลำพญานะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เมืองมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าต้นไม้แบบเขียวขจีแล้วก็สัมผัสได้ถึงความอากาศเย็นแน่นอนว่าเหมือนพี่ทีบอกพี่ซ่อนก็คือส่วนใหญ่แล้วพี่น้องในพื้นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการเกษตรและในส่วนตรงนี้ค่ะเรามีการแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนกับที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรของที่นี่คะ
2: ตรงนี้เป็นลบรังนะครับเป็นเขื่อนสมัยก่อนนะครับที่ฝรั่งเขามาสร้างไว้นะครับ200-300ปีที่แล้วนะครับเพื่อเอาน้ำไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านทองล้นนะครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์สำหรับใครที่แบบว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติเที่ยวเกษตรเที่ยวเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็สามารถมาได้ในพื้นที่แห่งนี้อดีตนั้นร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีใช่ไหมคะที่นี่นบรังก็จะเป็นที่เก็บน้ำ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาน่ะพี่ต้นว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่สูงระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: มีแรงดันเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เอาน้ำจากที่นี่ไปใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับ
1: นี่แหละ
2: ก็บริโภค
1: ค่ะคือน้ำเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับในการที่จะดำรงชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำการเกษตรเพราะฉะนั้นค่ะการบริหารจัดการน้ำก็เป็นส่วนสำคัญให้กับพื้นที่ที่นี่และนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
2: แหล่งท่องเที่ยวเลยครับ
1: แล้วต้องเปิดเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่คะที่สามารถแบบเข้ามาได้
2: คือจะเปิดทั้งปีแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวที่มาครับคือไม่รับผิดชอบครับมาแล้วก็เอาเศษขยะมาทิ้งไม่เอากลับอะไรเงี้ยครับมันเคยเป็นมลภาวะก็ทางอบต.เลยก็สั่งปิดชั่วคราวครับ
1: เนี่ยผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วนะพี่ต้นเตือนเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามขยะห้ามทิ้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวในบริเวณที่เป็นแบบแอ่งน้ำอย่างเงี้ยถ้าคุณทิ้งขยะไว้มา1คนทิ้ง1ชิ้นถ้ามา10คนก็กลายเป็น10ชิ้นหรือมากกว่านั้นและที่สำคัญถ้าทิ้งใกล้แบบบริเวณแหล่งน้ำแหล่งน้ำคือมันเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะใช้ต่อในของชุมชนถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะลงไปน้ำมันก็จะเน่าจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ต่อในของหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพี่ซ่อนฝากไว้เลยว่าสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูแลในเรื่องของขยะถือขยะมาก็ต้องถือขยะกลับไปด้วยแล้วก็ช่วยกันแบบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนอกจากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนบรังที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในส่วนของการสร้างเขื่อนอ่างเก็
2: บน้ำ
1: ขนาดใหญ่ค่ะของพื้นที่ของตำบลลำพญาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือน้ำจากที่นี่แหละใช่ไหมคะก็จะไปต่อในส่วนของถ้าเกิดว่าอ่างเสร็จก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าพี่ส้นแอบดูมาแล้วสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในส่วนของ กำลังก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำของลำพญากันค่ะ
0: และที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านรอคอยมาอย่างยาวนานและก็ยังคงมีเรื่องราวของความผูกพันกับชาวลำพญาค่ะที่เกิดจากแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2523ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลลำพญาและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่หากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นอ่างเก็บน้ำลำพญาแห่งนี้ก็จะเป็นน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านและรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาจต่อยอดให้เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในชุมชนลำพญาค่ะ
1: และที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้นะคะตอนนี้ค่ะพี่นกนะคะก็ได้พาพี่ซ่อนค่ะมาดูโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญานะคะตรงนี้ค่ะประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการสร้างตรงนี้มันเป็นอะไรแต่เดิมก่อนนะคะพี่นกคะ
3: คือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เป็นหุบเขาแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของกรมธนารักษ
1: ์ค่ะ
3: ค่ะประกอบด้วยที่สองส่วนแล้วก็ตอนที่ทำมาเนี่ยก็เวนคืนจากทั้งพื้นที่ส่วนของชาวบ้านแล้วก็จากพื้นที่ของธนารักษ์ด้วยอีกส่วนหนึ่งประมาณ100กว่าไร่ค่ะของธนารักษ์
1: ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่เลย
3: ทั้งหมดน
1: ี่
3: เลยค่ะ
1: แล้วขนาดของเขื่อนพอสร้างเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร
3: ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว 1.4 กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีถนนรอบเขื่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำถนนรอบเขื่อนเราจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขับรถชมวิวได้รอบๆเขื่อนเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของลำพญานะคะว่าเนี่ยเราแบบอบล้อมไปด้วยแบบหุบเขาแล้วอย่างที่พี่นกบอกว่าถ้าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งแห่งของลำพญาเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้านี่ขนาดแบบเรามาในช่วงสายแล้วนะคะเมื่อกี้ยังมีหมอกแบบจางๆอยู่เลยแต่คิดดูว่าถ้าเกิดเรามาแบบเช้ามืดเนี่ยพี่ซ่อนว่ามันได้ฟิลบรรยากาศของแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่สำคัญตรงนี้ถ้าสร้างเสร็จมันก็จะเป็นในส่วนของการช่วยดูแลในเรื่องเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือคิดว่าจะเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอเมืองยะลาค่ะแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกส่งไปใช้ที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาบริเวณนี้ก็จะชุ่มน้ำแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ำเกิดขึ้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เกิดจะปรับเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวที่ลำพญาเนี่ยค่ะของเล็กๆน้อยๆพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านจะขายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ได้มาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะอยากจะให้พี่นกได้พูดประวัติแล้วก็เล่าในเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
3: เมื่อปี2523ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อะค่ะท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวลำพญาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยท่านก็ถือแผนที่นะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทั้งหมดในตำบลค่ะแล้วก็มีพระราชดำริว่าน่าจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำที่นี่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำใช้สำหรับการเกษตรก็จากวันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็รอค่ะชาวบ้านก็รอจนถึงวันนี้ค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะได้อ่างเก็บน้ำนี้นะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำนี้ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้ค่ะซึ่งตัวสันเขื่อนนี้ค่ะพอสันเขื่อนนี้ชนนี้เสร็จเขาก็จะเริ่มกักเก็บน้ำระยะเวลาในการกักน้ำคาดว่าประมาณปีหนึ่งที่น้ำจะค่อยๆขึ้นจนถึงเต็มซึ่งคิดว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่าง ใกล้เคียงกับริมน้ำเนี่ยค่ะก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรอย่างเดียวเป็นเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งทีเดียวค
1: ่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าสิ้นสุดของการรอคอยแล้วนะคะที่พี่นุ๊กได้บอกว่าชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ในพื้นที่ของลำพญาได้มีอ่างเก็บน้ำตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นกำลังในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จในปี2ปีข้างหน้าและเมื่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะนอกจากจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งของพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยและที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดเลยก็คือเพิ่มอาชีพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะเกิดรีสอร์ทขึ้นมามันสามารถแบบชูแหล่งท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ที่นี่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลลำพญาอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปพักในเมืองแล้วเพราะที่นี่นะคะเขาก็มีที่พักแบบธรรมชาติอยู่ด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเรินไม้โฮมสเตย์ค่ะไอเดียตรงนี้ก็คือ
3: คิดว่าเนื่องจากว่าที่ลำพญานี้เรามีการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีก2ปีไม่เกิน2ปีอ่างเก็บน้ำก็จะเสร็จตำบลลำพญานี้ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวค่ะการที่เราเปิดเป็นโฮมสเตย์เนี้ยอยากจะให้คนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อาหารท้องถิ่นของที่นี่ค่ะว่าเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริงโดยที่ว่ามานอนอยู่กับเราที่เป็นชาวลำพญาค่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าคือได้มาสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆเลยได้ไปชมธรรมชาติถ้ามาช่วงหน้าผลไม้นะพี่ซ้อนบอกเลยว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียน
3: มังคุดลังแขกมีหมดค่ะเรามีผลไม้ที่นี่เป็นแหล่งผลไม้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเหมือนบ้านที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นบ้านเก่าเลยเหรอคะ
3: ที่นี่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเป็นบ้านหลังเก่าบ้านเก่าค่ะมีห้องนอนอยู่2ห้องค่ะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งรับกรุ๊ปเล็กๆได้ประมาณ10ท่านค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เป็นคล้ายๆกับอยู่แบบประหนึ่งครอบครัวเลย
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราไม่ได้รับเยอะ
3: ใช่ค่ะเป็นบรรยากาศโฮมสเตย์ก็คือมาอยู่กับเจ้าของบ้านกินด้วยกันทำอาหารด้วยกันแล้วก็นอนได้ใช่ค่ะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
1: แสดงว่าบ้านที่พี่ต้นเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นเรือนไม้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแต่แรก
3: ใช่ค่ะบ้านเดิมใช่ค่ะ
1: บ้านเดิมเลยมีทั้งหมดด้านหลังตรงนี
3: ้ด้านหลังนี้กับบ้านไม้ก
1: ับบ้านไม้อีกหนึ่งหลัง
3: กับเรือนไม้
1: คุณผู้ชมพูดขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นบรรยากาศข้างในไหมคะว่าจะแบบฟินขนาดไหนใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์แบบกึ่งแบบโบราณหน่อยนะพี่ส้นว่าน่าจะตอบโจทย
3: ์ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวให้พี่นกพาทัวร
3: ์ค่ะ
1: ก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยใช่ไหมคะพี่นกอย่างเช่นที่เราเห็นไปข้างหลังนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: กิจกรรมที่เราใช้เศษไม้นะคะเศษวัสดุไม้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรงนี้นะคะเราจะเป็นกลุ่มเสน่ห์ไม้เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มหลังจากที่เราได้รับงบสนับสนุนจากสกลเมืองยะลาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะที่มาร่วมอบรมอะค่ะเขาอยากจะเดินต่อเขามองเห็นว่าการทำกิจกรรมนี้มันไม่ซ้ำซ้อนกับใครแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้จึงอยากจะทำกลุ่มขึ้นนะคะเราก็เลยทำเป็นกลุ่มขึ้นมีวัตถุประสงค์ 2-3 อย่างค่ะค่ะอย่างที่1ก็คือคนที่มาเที่ยวที่พักที่เรือนไม้โฮมสเตย์แล้วไม่อยากไปไหนอ่ะอยากอยู่พักผ่อนก็สามารถมาร่วมทำกิจกรรมโดยการเพ้นท์การออกแบบการดีไซน์อะไรก็ได้ที่ใช้ไม
1: ้
3: ค่ะได้ที่นี่อันที่2ก็คือกลุ่มเนี่ยก็จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาออกจำหน่ายเป็นของที่ระลึกของชุมชนค่ะของตำบลลำพญาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพวกเขาวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเราเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้มีความรู้ในการใช้ทักษะในการฝึกสมาธิรวมถึงนักเรียนนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีก็คือได้ประชุมกลุ่มกันแล้วนะคะว่าเราจะเชิญผอ.ทุกโรงเรียนในตำบลลำพญามา คุยกันว่าเราจะให้ศูนย์แห่งนี้เนี่ยสร้างประโยชน์กับชุมชนได้อย่างไรหมายถึงว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราอาจจะใช้วัสดุที่ทางสกรสนับสนุนเนี่ยค่ะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้มาฝึกมาหัดเพราะฉะนั้นเขาจะได้หลายทักษะค่ะเช่นการทฤษฎีสีการใช้สีค่ะกระบวนการคิดการพัฒนาจากเศษวัสดุที่มองไม่ออกว่าจะทำอะไรให้เขาครีเอทได้เอง
1: ค่ะ
3: อย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่านอกจากจะเป็นแหล่งที่พักแล้วก็ยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
3: ้
1: ให้กับน้องๆที่อยู่ในระแวกนี้แล้วก็รวมไปถึงใครที่สนใจก็ตามก็สามารถที่จะมารวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพได
3: ้
1: มันจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอย่างเช่น
3: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะ1เรามีพวงกุญแจง่าย
1: ๆ
3: อันนี้ทำสำหรับซื้อกลับเป็นของที่ลึกแจกจ่ายให้ใครราคาไม่แพงนะคะพวงกุญแจ
1: แล้วก็จะเป็น
3: ค่ะนี่อันที่2ก็คือเราใช้คำว่าเรินกล่อง
1: เรินกล่องใส่ของ
3: เรินกล่องค่ะมันจะเป็นกล่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์แต่ว่าเรามีตัวเหมือนกับตัวบ้านนะคะเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ดูสวยงามอันที่3อันนี้เรียกว่าบ้านจิ๋ว
1: บ้านจิ๋ว
3: บ้านจิ๋วค่ะ
1: เป็นแบบของโชว์
3: ค่ะเป็นของโชว์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโชว์แล้วก็มีที่แขวนพวงกุญแจค่ะที่แขวนกุญแจซึ่งจะมีหลายไซส์อันนี้มันจะทอนแสงอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะซึ่งจะมีหลายไซส์นะคะหลายขนาดมีขนาดเล็กสำหรับเหมือนกับว่าซื้อเป็นของฝากง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นที่แขวนกุญแจค่ะแล้วเรามีบ้านที่เป็นของตกแต่งบ้านนะคะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราที่นี่เนื่องจากเราเป็นเรือนไม้โฮมสเตย์เราใช้คำว่าเรือนหรือเรือนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นกิจกรรม
1: ภาษาใต้นะเรือนก็คือบ้าน
3: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเห็นว่ามีพวก
3: เศษไม้ต่างๆ
1: ใครที่อยากเป็นบ้านก็ประกอบเองได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้วก็เป็นการพบปะสังสรรค์ด้วยและที่สำคัญได้มาพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบเยือกสบายมากเพราะว่าในพื้นที่ของตำบลลำพญาอย่างที่พี่ส้มบอกก็คือมันจะเป็นแบบอบล้อมไปด้วยขุนเขาบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยมาได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะมาให้ดีต้องมาในช่วงหน้าผลไม้เพราะที่นี้ผลไม้แบบเยอะมากเลยค่ะ
4: เรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ของตำบลลำพญาด้วยความที่สกร.เราเป็นคนในพื้นที่นะคะเรื่องของความต้องการของประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทางสกร.ให้ความสำคัญด้วยเหตุผลว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลลำพญานะคะแล้วตัวเจ้าของบ้านทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพิธีนะจนวียอดรักแล้วก็พี่มอญยอดรักสองคนนี้ก็มีจิตอาสาและพร้อมจะช่วยเหลือพัฒนาของหมู่บ้านสกร.เราเล็งเห็นว่าตรงนี้น่าจะสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยลงมาการสนับสนุนในส่วนของกลุ่มช่างไม้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ไม้นะคะทุนที่เขามีอยู่ก็เป็นทุนทางสังคมก็คือพวกเศษไม้เศษวัสดุที่มีอยู่แล้วก็เรื่องของความต้องการของกลุ่มตรงนี้เป้าหมายของตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเท่าที่เห็นนะน้องนะมีทั้งชุมกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานนะคะวัยผู้สูงอายุนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หรือเป็นที่ที่รวมคนของลำพญาที่ก็มีความตั้งใจนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนตรงนี้หรอกนะแต่ก็มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมๆกันนะคะโดยที่พี่ทั้งสองเจ้าของบ้านทั้งสองเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุเรื่องของความรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะคะจังหวัดยะลาเราพ่อเมืองของเราคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้ดำริได้คิดกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตำบลลำพญาของเราเนี่ยอ่างเก็บน้ำโครงการพระดำริตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยะลาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมาเมืองยะลาพักที่เมืองยะลาสักคืนแล้วค่อยตรงไปที่เบตงนะคะก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวตำบลลำพญานี่เรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่ไกรวัดลำพญานะคะเรื่องของ ผลไม้นะฤดูผลไม้ พื้นที่การเกษตรที่รวมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายนะคะถ้าใครเข้ามาก็คือมีช่วงทุกเทศกาลนะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีน้ำตกบูตงนะคะมีเรื่องของ อาชีพที่เป็นกลุ่มย่อยๆตรงนี้นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างให้คนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจ
0: และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกิดเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้กลับคืนสู่พี่น้องในชุมชนและก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างภาพลักษณ์ของลำพญาให้เป็นจุดท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของพื้นที่จังหวัดยะลาที่ผสานธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในชุมชนไว้ได้อย่างลงตัวค่ะขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่พาแบบทัวร์ของตำบลลำพญาแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่พามาวันนี้นะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่นกค่ะได้พาพี่ซ่อนไปในส่วนของในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะยังมีท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงมีสวนผลไม้อีกเยอะเลยแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะที่ได้พาไปชมแล้วก็มาดูอีกหนึ่งที่พักที่ใครที่แบบอยากจะแบบพักแบบสโลไลท์อยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสถึงแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แบบว่าไปพักแบบที่โรงแรมก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ

ปีเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดว่ามาแล้วเราจะได้สัมผัสยะลาค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่แบบเป็นไกด์พาทัวร์ในตำบลแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ้อนค่ะพาผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งชุมชนค่ะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยค่ะกับเมืองยะลาในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะอย่างที่พี่ซ้อนนะคะได้พาผู้ชมไปดูค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นเหมาะมากเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะอย่างที่พี่ซ้อนบอกทุกครั้งเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆก็อยากเก็บกับตัวนะคะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ้อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมาพบเรื่องราวสิ่งดีที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาในทางได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
2: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
3: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ
4: เอ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
5: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน
6: ่เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
7: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
8: เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่น่าเลย
9: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
10: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
9: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
10: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
9: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NVT มีประเด็นนะคะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและมุมมองมาคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตี11ไปจนถึงตี11ครึ่งวันนี้อยู่กับนัทธาแก้วการสุขพรมค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NVT สงขลาที่มีการไลฟ์สดกันตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าแขกเข้ามาแล้วนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินพักหรือว่าเทศกาลกินเจค่ะแถลงถึงเทศกาลนี้นะคะต้องบอกว่าจังหวัดตรังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีการจัดงานกันอย่างคึกคักและก็ต้องบอกว่าเทศกาลนี้ค่ะเป็นเทศกาลที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวตรังเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะคะโดยเฉพาะชาวตรังเชื้อสายจีนค่ะที่เขายังคงสืบสานประเพณีและก็ความเชื้อนี้จากรุ่นสู่รุ่นค่ะและก็ต้องบอกนะคะว่าตลอดช่วงเทศกาลเนี่ยโดยพื้นที่จังหวัดตรังเราก็จะเห็นว่าซ่านเจ้าไล่ไล่ซ่านเจ้าค่ะเขาก็จะมีการจัดพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆการถือศีลกินพักรวมไปถึงโรงทานอาหารเจค่ะที่เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะให้สายบุญนะคะได้มาอิ่มบุญและก็อิ่มทองไปพร้อมๆกันทางนี้ทางนั้นค่ะก็ต้องบอกว่ากินเจเนี่ยก็จะแบ่งเป็นซ่องประเภทลักๆประเภทแรกค่ะบางคนเขาก็จะกินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพและก็ประเภทที่สองค่ะเขากินตามความเชื่อและก็ความศรัทธาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงประเด็นนี้กันนะคะว่าซ่องประเภทดีมีความแตกต่างกันหรือมีพักอะไรที่กินได้บ้างไม่ได้บ้างรวมไปถึงภาพรวมของจังหวัดตรังค่ะมีซ่านเจ้าไหนจัดกิจกรรมอะไรบ้างและก็เอกลักษณ์อะไรที่ทำให้เทศกาลนี้ค่ะยูคูมายังยาวนานของพื้นที่จังหวัดตรังเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

รอบมันยจนที่สองของรายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแล่งถึงภาพรวมนะคะของเทศกาลกินเจจังหวัดตรังค่ะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษากลางนะคะเพื่อที่จะสะดวกพูดคุยกับผู้รวมในรายการของเรานะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าย้อนกลับไปในส่วนของเทศกาลกินเจค่ะเราก็จะสังเกตว่ามีหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดที่เขามีการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะจังหวัดตรังก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายหนึ่งจังหวัดเลยนะคะที่ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดข้างๆเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะนิยมเดินทางมาที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของการถือศีลกินผักกันด้วยนะคะแต่บางคนเนี่ยก็กินเพื่อสุขภาพบางคนก็กินเพื่อที่จะสร้างบุญความศรัทธาไอ้2ข้อนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายการกันนะคะว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเทศกาลกินเจของจังหวัดตรังเนี่ยแหละค่ะศาลเจ้าจริงๆแล้วมีหลายๆศาลเจ้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะเจาะลึกในส่วนของความเชื่อซะส่วนใหญ่นะคะว่าตลอดระยะเวลา9วันของเทศกาลกินเจนี้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรหลักๆบ้างศาลเจ้ามีประเพณีหรือว่าพิธีกรรมอะไรหลายคนเชื่อว่าช่วงเทศกาลกินเจหลายคนจะสังเกตเห็นในเรื่องของม้าทรงต่างๆใช่ไหมคะที่มีการทรงเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาไขข้อสงสัยในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะว่ากินเจทุกปีเนี่ยทำไมจะต้องมีการทรงพระทรงเจ้ากันเพราะอะไรถึงมีการทรงรวมไปถึงการกินเจนี้สุขภาพได้แล้วในเรื่องของบุญจะได้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายการนะคะเดี๋ยวเรารอทีมงานประสานกับผู้ร่วมสักครู่เดียวนะคะต้องบอกว่าทราบกันมาคร่าวๆค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยศาลเจ้าหลักๆที่คุ้นชินแล้วก็ได้ยินมาก็จะมีศาลเจ้ากิ้วหวงเอี๊ยนะคะศาลเจ้าเป่ากงศาลเจ้าหมื่นรามนะคะก็จะอยู่ในระแวกเดียวกันแล้วก็จะมีการเดินแห่โปรดสาธุชนนะคะก็จะมีการทรงเจ้าเดินตามสถานที่ต่างๆโปรดลูกหลานนะคะเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยในส่วนตรงนี้กันนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้พิธีกรนะคะเป็นกระบอกเสียงสื่อสารไปยังผู้ที่จะมาร่วมรายการของเราก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเพจ NBT สงขลานะคะที่เรามีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้วันนี้ต้องบอกว่าผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นแหละค่ะก็คือเป็นคณะกรรมการศาลเจ้านะคะก็จะเป็นผู้ที่คุกคลีนะคะกับพิธีกรรมความเชื่อของสายจีนก็เชื่อว่าวันนี้หลายคนอาจจะได้มองอีกหนึ่งมุมซึ่งเดิมทีเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองในมุมของการเป็นกลางอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของความเชื่อแต่วันนี้เราอาจจะมาเจาะลึกในส่วนของความเชื่อว่าผู้ที่คุกคลีกับสิ่งนี้ล่ะค่ะเขามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมาบอกกล่าวหรือว่าความเชื่อไหนที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีความเชื่อแบบนี้อยู่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพราะอะไรวันนี้ได้คำตอบแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นคำถามนะคะอยากจะถามในรายการเนี่ยก็พิมพ์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายผ่านการไลฟ์สดตอนนี้ผ่านเพจ NVT สงขลาคุณเอชวนารัตน์นะคะนี่เขาบอกว่าอะไรนะนักข่าวคนนี้เก่งเรื่องกินเจหรอคะอันนี้ก็เม้นกันมาได้นะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ระหว่างที่รอสายจากผู้ร่วมสักครู่เดียวนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกผู้ร่วมของเราก็จะเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าเป่ากงจังหวัดตรังก็ถือว่าเป็นตัวแทนอีกหนึ่งบุคคลที่ในหมู่ของศาลเจ้านะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะนี่ทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้ง5ท่านนะคะที่มีการรับชมกันอยู่ตอนนี้รวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11กันด้วยนะคะใกล้ก็มาเต็มทีแล้วค่ะถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจวันที่9เนี่ยก็จะเป็นวันแรกสำหรับการล้างท้องกินเจวันที่10ก็จะเริ่มกินกันแล้วนะคะยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะ9วันนี้นะคะบางคนก็อาจจะถือศีลครบทั้ง9วันบางคนก็อาจจะเขต3วัน5วันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่เชื่อว่าอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนตั้งคำถามเลยว่ากินเจนี้จะได้บุญเยอะแค่ไหนเดี๋ยวได้คำตอบแน่นอนนะคะในส่วนของเรานะคะมีใครมีประเด็นคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะพิมพ์พูดคุยเข้ามาในรายการได้เลยนะคะนะคะสักครู่เดี๋ยวช่วงนี้ให้ทีมงานพักสปอร์ตสักครู่แล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยเรื่องของเทศกาลถือศีลกินเจในพื้นที่ของจังหวัดตรังคุณผู้ชมทางบ้านรอสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่เดียวค่ะ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครช่างไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: กลับกันเข้ามาอีกช่วงของรายการ NVT มีประเด็นช่วงนี้พร้อมแล้วค่ะหลังจากที่หลายคนรอคำตอบในช่วงที่2กันช่วงนี้ค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะนั่นก็คือคุณยงยุทธเซ่อ๋องหัวหน้าประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าเป่ากงจังหวัดตรังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ท่านยงยุทธก็คือโกเบิร์ตขออนุญาตเรียกโกเบิร์ตละกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะโกเบิร์ตค่ะก่อนอื่นถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นแหละว่าเอ๊ะกินเจแต่อยากให้โกเบิร์ตเล่าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการกินเจสักนิดค่ะว่ามันมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: ครับผมจังหวัดตรังนะครับก็คือว่าต้องย้อนกลับไปเท่าที่ประวัติเราจดไว้อย่างเป็นทางการนะครับคร่าวๆก็ประมาณ100กว่าปีแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่ร้อยโทนะฮะซึ่งเป็นนายทหารของกองทัพอังกฤษเดินทางล่องเรือแล้วก็มาทำแผนที่ตั้งแต่มาละกาสิงคโปร์นะครับมาละกาแล้วก็ล่องมาในปากแม่น้ำตรังนะครับสมัยก่อนปากแม่น้ำตรังเนี่ยมันสามารถเดินทางไปสู่ชุมนุมทุ่งสงแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชติดต่อกับทะเลอันดามันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อ200กว่าปีก่อนนะครับทางคณะสำรวจทำแผนที่ทางทะเลเขาก็ได้เดินทางผ่านแม่น้ำตรังแล้วมาเจอชุมชนชาวจีนนะครับกำลังมีเทศกาลกินผักแต่งชุดขาวต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการจัดงานกินเจครั้งแรกของจังหวัดตรังจัดที่วัดใหม่นะครับก็คือว่าตรงศาลเจ้าหงซานซีหรือศาลเจ้ากงเต็กจุนอ๋องอยู่ตรงแม่น้ำท่าจีนนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับ อยู่ประมาณปีราวๆถ้าตามนับตามอายุประมาณ230ปีโดยประมาณนะครับในบันทึกของผู้ที่ทำแผนที่ทางทะเลนะครับแผนที่ชายฝั่งเสร็จแล้วนะครับเขาบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อเจอชุมนุมชาวจีนก็เห็นมีเทศกาลนะครับมีการแต่งชุดขาวเมื่อลงไปสอบถามนะครับก็ได้ความว่าเขากำลังประกอบพิธีกรรมการเจียฉ่ายก็คือการกินผักนะครับท่านก็บันทึกเอาไว้อย่างนั้นพอคร่าวๆนะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถือศีลกินผักของจังหวัดตรังเมื่ออยู่ตรงนั้นนะครับหลายสิบปีจนเกิดเหตุการณ์อุทกภัยบ่อยครั้งก็ได้ย้ายจากวัดใหม่หรือว่าตรงที่ศาลเจ้าหงซานซีย้ายมาอยู่ที่วัดปอนวัดปอนก็คือชื่อเดิมของวัดประสิทธิชัยนะครับซึ่ง อยู่ริมแม่น้ำเช่นเดียวกันแม่น้ำตรังเช่นเดียวกันจัดกินเจอยู่ที่นั่นอีกหลายสิบปีนะครับจนมีหน้าชาวจีนที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเขาบอกว่าเดินทางไปลำบากไกลเหลือเกินเดี๋ยวเขาจะรวบรวมเงินแล้วก็จัดซื้อสถานที่ในการจัดสร้างศาลเจ้าก็ได้รวบรวมปัจจัยในการจัดซื้อศาลเจ้าเนื้อที่ประมาณ7ไร่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดตันตยาพิลมนะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับศาลเจ้าหลังแรกสร้างด้วยตัวเรือนเป็นไม้หลังคามุงจากนะครับศาลปัจจุบันเนี่ยเป็นหลังที่3นะครับหลังที่2อยู่ตรงบันไดมังกรถ้าใครเคยเดินทางไปท่องเที่ยวศาลเจ้ากิหยงเหี่ยนะครับอยู่ที่บันไดมังกรศาลปัจจุบันเนี่ยนะครับถัดเข้ามาสร้างต่อมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2443นะครับเอาแบบย่อๆเลยให้เห็นภาพว่าเราเป็นมาอย่างไรประเพณีการถือศีลกินผักเป็นความเชื่อของลัทธิต๋าวนะครับซึ่งเป็นการบูชาเซียนเทวดาหรือว่าวีรบุรุษหรือว่าเป็นหมู่กลุ่มดาวนะครับชนชาวจีนนับถือและปฏิบัติมาช้านานชาวจีนฮกเกี้ยนเรียกประเพณีพิธีกรรมนี้ว่าเจียชายหรือว่าการกินผักชื่อเดิมของจังหวัดตรังนะครับก็ยังเรียกประเพณีว่าเจียชายคนไทยเสื้อสายจีนปัจจุบันก็จะเรียกว่าประเพณีการกินผักสืบเนื่องจากกลุ่มชนชาวจีนในสมัยนั้นนะครับที่ได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2443ก็จะบอกว่ามีกลุ่มชนชาวจีนที่เดินทางมาจังหวัดตรังสืบเนื่องกันมาแล้วก็ปฏิบัตินะครับแล้วก็จดบันทึกว่านายลิ้มกกจุ้ยนะครับซึ่งได้เป็นตัวแทนของทางศาลเจ้านะครับในยุคนั้นเนี่ยได้เดินทางไปเมืองจีนเพื่อที่จะไปอัญเชิญเหียวห้อยหรือว่าผงธูปนะครับจากเมืองจีนซึ่งเมื่อก่อนเราจัดงานเนี่ยนะครับ คนจำนวนมันน้อยแล้วก็คนยุคสมัยนั้นเนี่ยอยากที่จะให้มีรากเหง้าที่มาที่ไปว่าการกินเจมาจากไหนมณฑลอะไรก็ส่งตัวแทนก็คือนายลิมก๊กจุ้ยเนี่ยเดินทางไปที่มณฑลฮกเกี้ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับไปสืบเสาะศาลเจ้าขององค์พระคิวอ๋องหรือเขาเรียกว่าเต๋าโปเกงเต๋าโปเกงนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลได้ว่าตำหนักแห่งดวงดาวนะครับ
0: ถ้าเรียกง่ายๆค่ะโกโบสก็คือเทศกาลกินเจเนี่ยถ้าพูดถึงจังหวัดตังเนี่ยเริ่มมาคือ200กว่าปีและณปัจจุบันนี้ทีนี้ขออนุญาตถามในส่วนของตรงนี้ค่ะเชื่อว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่เขาอาจจะกินเจเพื่อดูแลสุขภาพกับบางคนที่กินเจตามความเชื่ออยากให้โกเบิร์ตอธิบายให้เข้าใจแบบคร่าวๆว่า2ประเภทเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับหมายถึงว่ากินเจเพื่อสุขภาพกับกินเจเพื่อเป็นประเพณีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะจริงๆแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการรักษาพยาบาลหรือว่าการสาธารณสุขของเราไม่เจริญก้าวหน้านะครับยังมีโรคระบาดนะฮะยังมีพวกไข้ป่านะฮะหรือว่ามาเรียฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภัยโรคระบาดขึ้นมาชนชาวจีนเนี่ยเขาก็เลยนึกไปถึงว่าทำยังไงเนี่ยเมื่อมีโรคระบาดเราเคยกินผักกินเจมานะฮะทำยังไงเนี่ยถึงที่จะหยุดไปแล้วยังไม่ได้ประกอบพฤติกรรมการกินผักเขาก็เลยมากินผักสืบสานขนบธรรมเนียมอย่างเข้มข้นจนเกิดการรักษาพยาบาลนะครับมีผู้รอบรู้มารวมกันที่ศาลเจ้าก็มีการรักษาต่างๆและด้วยความเชื่อนะครับอาจจะเป็นธรรมะโอสถทำให้โรคระบาดเหล่านี้หายไปฉะนั้นเนี่ยนะความเชื่อของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความเชื่อว่าการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่บิดเบียนผู้อื่นคือไม่เอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชีวิตของตนโดยไม่เอาเลือดเนื้อสัตว์อื่นมาต่อชีวิตตัวถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งพวกนี้ก็คือว่าเชี่ยชาอย่างเข้มข้นด้วยการปฏิบัติและก็ศรัทธาแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าด้วยยุคปัจจุบันนี้นะครับทางการแพทย์เราก้าวหน้าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคต่างๆมันจะปะปนมากับการมากับเนื้อสัตว์จากการเลี้ยงก็ดีนะจากอาหารที่สัตว์บริโภคเข้าไปก็ดีมันทำให้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนการถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือว่าคนโบราณเขาจะสอนว่าร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนป่าช้านะฮะตลอด365วันนะครับทั้งปีเนี่ยคุณบริโภคเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าเป็นกุ้งหอยปูปลาลงไปอยู่ในร่างกายเขาเปรียบตัวตนของตัวเองเนี่ยเป็นป่าช้าผืนหนึ่งปีหนึ่งเก้าวันได้มาร่วมกันล้างป่าช้าทำดีท็อกนะครับหมายถึงว่าขับไล่สิ่งไม่ดีในร่างกายนะครับหรือแม้แต่ช่วยฟื้นฟูระบบอวัยวะภายในของร่างกายให้ดีขึ้นซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็นการดีท็อกพิษต่างๆออกไปโดยการทานเจหรือว่าเจียชายหรือว่าทานมังสวิรัติแต่ในเทศกาลกินผักเนี่ยคำว่าเจคำว่าเจียชายเขาถืออย่างเข้มข้นมันยังมีการลงลึกไปมากกว่านั้นถ้าคำว่าเจียชายก็จะมีข้อห้ามเรื่องผักต้องห้ามอยู่5ชนิดครับผม
0: ค่ะมีผักอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีหลักๆก็จะเป็นกระเทียมหัวหอมขึ้นช่ายใบยาสูบนะครับแล้วก็ประเภทผักหมักดองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผักที่มันกระตุ้นเกี่ยวกับบำรุงทางเพศนะหรือว่ากระตุ้นเป็นยาโป้เนี่ยเขาจะตัดออกในช่วงเทศกาลกินผักหมายถึงว่าต้องปฏิบัติทั้งกายและใจห้ามทานผักที่ไปกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับ
0: ค่ะนี่ก็คือ5ผัก5รูปแบบละกันนะคะที
1: ่
0: จะต้องงดในช่วงของกิน
1: หัวหอมนะหลักเกี่ยวกุ้ยช่ายใบยาสูบแม้แต่ผลไม้บางชนิดนะครับอย่างทุเรียนก็ไม่บริโภคเพราะทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นธาตุร้อนกินไปก็ไปกับต้นกำหนัดเช่นเดียวกัน
0: นี่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อห้ามในส่วนของการกินเจทีนี้ขออนุญาตมาในส่วนของจังหวัดตรังนิดนึงค่ะโกเบิร์ตคะมีหลายศาลเจ้าเลยอยากให้พูดคร่าวๆว่ามีศาลเจ้าไหนที่คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่สนใจอยากจะไปร่วมพิธีกรรมต่างๆมีศาลเจ้าไหนบ้างคะ
1: ต้องบอกเกี่ยวกับสายมูและก็ความเชื่อก่อนนะครับถ้าหากว่าทางด้านพิธีกรรมเนี่ยอย่างเข้มข้นและก็โบราณต้องยกให้ศาลเจ้ากิ้วองเหี่ยนะครับตัวศาลเจ้ายังใช้ตะเกียงยังตามตะเกียงจุดเทียนไม่มีไฟฟ้าด้านใน ไม่เคยติดไฟฟ้ามาตลอดเกือบ200ปี
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นฟาร์มโบราณฟาร์มเข้มขลังนะครับถ้าพูดถึงทางสายมูแล้วก็การปฏิบัติถ้าลงลึกไปเกี่ยวกับการทรงเจ้าเนี่ยโอ้โหคุยกัน3ครั้งวัน3คืนไม่จบนะฮะเพราะว่าบางเรื่องบางคนเขาคิดว่าการทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่เป็นไปไม่ได้ในหลักของวิทยาศาสตร
0: ์
1: แต่ทางจังหวัดตรังนะครับการอัญเชิญองค์เทพศักดิ์สิทธิ์มาประทับทรงเนี่ยเขามีการทดสอบเจ้านะครับว่าจิตคนนำเจ้าหรือจิตเจ้านำคน
0: ค่ะ
1: การทรงเจ้าในจังหวัดตรังสามารถลงรายละเอียดได้ไหมครับพอมีเวลาไ
0: หมคร่าวๆสักนิดละกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับการทรงเจ้าในจังหวัดตรังนะครับถ้าใครมีเจ้ามาประทับทรงเขาก็จะดูนะฮะข้อปฏิบัติ3ปี5ปีเจ้าที่ลงทรงใหม่ๆจะพูดไม่ได้ลงจังหวะพลังงานต่างๆมันเข้มข้นก็จะมีผู้มีความรู้นะฮะที่เขาเรียกว่าวัดซื้อหรือว่าวัดกลัวปรมาจารย์ก็จะทำการเบิกปากให้พูดเป็นภาษาจีนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสอบโดยการเอาของต่างๆใส่ในถังไม้หรือว่าถังเปล่าแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ให้ทายว่าของ10อย่างที่ใส่อยู่ด้านในมีอะไรบ้างถ้าเจ้าทายถูกหมดก็แสดงว่าพลังงานเจ้ามากกว่าพลังงานคนนี่อย่างคร่าวๆนะครับนะฮะเสร็จแล้วนี่คือพิธีกรรมของทางศาลเจ้าใหญ่ก็จะมีการขึ้นเสาเต็งโกเสาไม้ไผ่ซึ่งประกาศให้3โลกได้รับรู้เสาเต็งโกนะครับฟ้าดินคนประกาศให้3โลกรับรู้คืออะไรเมื่อขึ้นเสาไม้ไผ่นะครับเหล่าทวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าก็จะมารวมอยู่ที่เสาต้นนี้นะครับเมื่อได้เวลาทำการอัญเชิญองค์พระกิ้วองค์เข้าเสด็จสู่เข้าท้องพะโลงก็หมายความว่าช่วงเช้าขึ้นต้นไม้ไผ่รับเสด็จองค์ฮิกเซียนฮ่องเต้องค์จอกอ๋องส่งเต้หรือว่าองค์พระฮิกเซียนมาเป็นประธานก่อนช่วงกลางคืนก็ทำการสาธยายมนต์อัญเชิญองค์พระกิ้วองค์เสด็จสู่เข้าท้องพะโลงเป็นการเริ่มต้นของการถือศีลกินผักอย่างถูกต้องตามประเพณีเสาต้นนี้ประกาศให้3โลกได้รับรู้โลกสวรรค์นะหมายถึงว่าทวยเทพได้มาอำนวยพรทุกชั้นฟ้าโลกมนุษย์หมายถึงว่าขึ้นเสาต้นนี้แล้วนะครับมนุษย์ต่างๆที่เห็นเนี่ยก็จะได้รู้ได้ว่าในมณฑลพิธีนี้มีเทศกาลถือศีลกินผักไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่เอาเลือดเนื้อกระดูกสัตว์อื่นมาต่อชีวิตตัวเองก็จะมารวบรวมกันปฏิบัติธรรมนะครับเกี่ยวกับโลกบาดาลนะครับก็คือว่าประกาศให้เหล่าเปรตและอสุรกายได้ขึ้นมารับส่วนบุญนะครับนี่คือการขึ้นเสาไม้ไผ่แล้วที่สำคัญศาลเจ้าในจังหวัดตรังนะครับนอกจากศาลเจ้ากิ้วอ๋องแล้วก็จะมีศาลพ่อหมื่นลามนะฮะศาลเจ้าเปากงหรือว่าศาลเจ้าเปาวุ่นจิ้นต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าศาลเจ้าพ่อหมื่นลามก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับของกิ้วอ๋องเนี่ยก็จะเป็นชนชาวจีนของชาวพี่น้องฮกเกี้ยนศาลเจ้าพ่อหมื่นลามก็เป็นชนชาวจีนของแต้จิ๋วนะครับเขาก็เป็นกิ้วของอุจโจ้กับกิ้วของไตเต้ฉะนั้นภาษาพูดต่างๆแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันนะครับแต่ก็ถือว่าถูกต้องทุกศาลเจ้าแล้วที่ผมต้องเน้นนะครับว่าตรังเรามีหน้าตาจากการเปิดโรงทานของศาลเจ้าเปากงหรือศาลเจ้าเปาอุนจิ้นซึ่งตัวศาลเจ้าอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหลังห้างเชียเข้ามาประมาณ150เมตรก็จะเจอโรงทานอลังการเลยนะครับศาลเจ้าเปากงมีอาหารที่เลี้ยงฟรีนะครับเราได้รางวัลหมายถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะจากกระทรวงสาธารณสุขและก็สาธารณสุขจังหวัดตรังมาตลอดทุกปีที่สำคัญอาหารของเราตลอด9วัน9คืน27มื้ออร่อยมากแล้วก็นะครับเป็นที่เรื่องลือใครมาท่องเที่ยวใครมาเยี่ยมเยียนต้องแวะลงทานศาลเจ้าเปากงและตัวศาลเจ้านะครับเป็นศาลเจ้าเปาวุ่นจิ้นแห่งแรกของประเทศไทย
0: นี่นะคะแสดงว่า3ศาลเจ้าหลักๆที่กรมวัฒน์มีการพูดมาก็จะมีกิ้วอ่องเอี๊ยศาลเจ้าพ่อมื่นล่างศาลเปากงนะคะ
1: ครับผมแล้วก็ยังมีนะครับอีกหลายศาลที่จัดงานเทศกาลกินผักเอาล่ะเดี๋ยวให้น้องนัดถามมาอยากรู้เรื่องอะไร
0: ได้เลยค่ะโกเบิร์ตค่ะทีนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของประชาชนละกันค่ะอยากให้โกเบิร์ตแนะนำสำหรับใครที่ยังชีวิตนี้ยังไม่เคยทานเจมาก่อนเลยอยากจะเริ่มต้นทานเจปีนี้จะเริ่มต้นยังไงมีแนวทางการปฏิบัติตัวยังไงบ้างอันนี้อยากให้โกเบิร์ตแนะนำคร่าวๆสักนิดนึงค่ะ
1: ได้ครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่9เขาเรียกว่าการกินเจเพื่อล้างท้อง
0: ค่ะ
1: นะครับวันที่9เนี่ยการที่จะรอรับองค์พระกิ้วอ๋องหูโจ้เข้าสู่ท้องพระโรงก็คือตัวแทนขององค์เทพเจ้านะครับที่ถือว่าเป็นประธานหลักของประเพณีคือศีลกินผักจะเสด็จมาในยามแรกหรือว่าในช่วงกลางคืนแล้วแต่ละศาลเขาจะมีพระกั้วตัวคือพระพ่อบ้านที่ลงประทับทรงแล้วก็จะให้เลิกยามมาว่าคืนนี้เนี่ยจะรับเสด็จองค์พระกิ้วอ๋องในเวลากี่ทุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนจะรอรับองค์พระกิ้วอ๋องลูกหลานที่เขายึดถือปฏิบัติบางคนจะกินล่วงหน้า15วันเริ่มตั้งแต่ไหว้พระจันทร์น
0: ะ
1: เฉพาะคนที่เป็นปฏิบัติอยู่ในศาลเจ้ามีหน้าที่ขึ้นของไหว้นะครับคือถวายน้ำชาแล้วก็อยู่ในฝ่ายพิธีกรรมเขาจะกินล่วงหน้า15วันหรือว่าครึ่งเดือนส่วนประชาชนทั่วไปก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ในการทานเพื่อล้างท้องนะครับเขาเรียกว่าทานเพื่อล้างท้องเมื่อล้างท้องเสร็จแล้วรับองค์พระกิ้วอ๋องเสร็จแล้วก็มีความหมายแปลได้ว่าคุณต้องเข้ามาจุดธูปนมัสการเพื่อรายงานตัวเองว่าลูกหลานชื่อนี้นามสกุลนี้ประกอบอาชีพนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ตำบลนี้อำเภอนี้ขอให้พระองค์ได้ดลบันดาลต้องละเอียดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าท่านจะไปดลบันดาลว่าคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรายชื่อที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเนี่ยนะครับและได้ร่วมบุญลงรายชื่อเนี่ยเขาจะนำไปอ่านถวายต่อหน้าพระพักองค์พระกิ้วอ๋องหรือว่าถักซอนะครับคือว่าอ่านรายชื่อถวายพระองค์ท่านให้รู้ว่าลูกหลานของพระองค์ท่านได้มาถือศีลกินผักในปีนี้ครับบางคนสะดวกทานทั้งหมด9วันบางคนสะดวก3วันหน้า3วันกลาง3วันหลังแล้วแต่สะดวกครับอ่ะสอบถามได้เลยน้องนะ
0: ค่ะโทษทีนะคะเข้าใจง่ายๆก็คือคนที่อยู่กับศาลเจ้าเป็นหลักเนี่ยอาจจะต้องทานก่อน15วัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าสำหรับใครที
1: ่
0: เพิ่งเริ่มไม่เคยทานเลยวันที่9นี่ร้างท้องก่อนแล้วก็กินไปจนถึงวันที่18สุดท้ายนี่ค่ะโกเบิร์ตเรามีเวลาแค่2นาทีนะคะอยากให้โกเบิร์ตฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยกินเจอยากจะมีอะไรฝากโดยแล้วก็รวมไปถึงมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับความเชื่อกับคือเอาระหว่างกึ่ง

0: การและการกับโกเบิร์ตที่คุกคลีกับสงเจ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะ
1: ต้องเชื่ออย่างมีสตินะครับไม่เอาสวรรค์มาฉกนรกมาข่มคำว่าเชื่ออย่างมีสตินี่นะครับการประทับทรงก็ดีความเชื่อโบราณก็ดีคำสอนของคนโบราณมันมีนัยยะหมดเลยในคำสอนนะครับในข้อวัดปฏิบัติเมื่อก่อนนะครับเราต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อที่บอกว่าถ้ากินเจมันได้บุญเนี่ยได้บุญจริงเนี่ยงัวควายเนี่ยทำไมมันกินแต่หญ้าแล้วไม่กลายเป็นเทวดาถ้ามันได้บุญจริงต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถก้าวล่วงความเชื่อของคนอื่นได้ขนบธรรมเนียมพื้นถิ่นแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันทางภาคใต้เขาเชื่อว่าการไม่เบียดเบียนไม่เอาเนื้อหนังกระดูกสัตว์อื่นมาต่อชีวิตเราน่ะเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งอย่างท่านถามว่าการกินเจถ้ามันได้บุญทำไมงวงฟ้าที่มันกินแต่หญ้ามันถึงไม่ได้บุญต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับชี้แจงนิดเดียวต้องบอกว่าสัตว์ที่เกิดมาเพื่อรับกรรมเป็นเดรัจฉานเอามาเปรียบกับมนุษย์ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยนะเชื้อสายจีนก็ดีคนไทยโดยเฉพาะก็ดีเนี่ยเวลาเขาเข้าบวชเนี่ยนะครับพระกรรมวาจาจารย์ก็จะถามว่ามนุษย์โสสิท่านเป็นมนุษย์ไหมนะครับท่านสามารถตอบได้ปฏิบัติธรรมได้ยึดถือแนวทางพุทธอนได้บรรลุได้เข้าสู่อรหันต์ได้แต่สัตว์เดรัจฉานปฏิบัติไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเข้ามาขอบวชได้ฉะนั้นระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้การได้บุญหรือไม่ได้บุญในการถือศีลกินผักนะครับมันเป็นความเชื่อของท้องถิ่นฉะนั้นนะครับเราคนถือศีลกินผักก็ไม่ก้าวล่วงความชั่วของความเชื่อของศาสนาอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นใครเชื่ออย่างไรถ้าทำให้ตัวเองสบายใจและเป็นคนดีของสังคมก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปการถือศีลกินผักนะครับเราอย่าถือแต่ปากการเข้ามาสวมชุดขาวแล้วมาปฏิบัติธรรมยังไปนินทาผู้อื่นถือว่าท่านไม่ใช่คนมาเจียชายคนมาเจียชายเขาจะสำรวมกายวาจาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปรียบเสมือนจานใบหนึ่งท่านจะเวลาท่านใช้เนี่ยท่านล้างแต่ภายหน้าด้านหน้าไม่ได้ด้านหลังท่านก็ต้องล้างไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นเช่นเดียวกันครับฉะนั้นเนี่ยความดีนะครับเมื่อทำต่อหน้าแล้วรับหลังก็เหมือนจานนะหลังของจานรับหลังท่านก็ต้องเป็นคนดีให้จริง
0: เรียกได้ว่าศรัทธาให้มีสติแล้วก็อยู่ตรงสายกลางเป็นคนดีให้ถูกต้องตามความเชื่อของตัวเองเนาะแต่เสียดายค่ะโกเบิร์ตวันนี้เวลาเราน้อยมากแหมถ้ามีเวลาเราน่าจะคุยกันสัก2ชั่วโมงเนี่ยประเด็นนี้นะคะ
1: สองชั่วโมงกำลังเหมาะเลยฮะเล่าเล่ายาว
0: ๆค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วต้องขอบคุณโกเบิร์ตมากๆนะคะคุณยงยุทธแซ่อ๋องหัวหน้าประชาสัมพันธ
1: ์ขอนิดนึงนะครับก็คือว่าขอเชิญชวนหลายชายอิ้วพี่น้องสัตว์สาธารณผู้ใจบุญเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังในช่วงเทศกาลกินผักนะครับตั้งแต่วันที่10ถึง18ทุกศาลเจ้าเรามีพิธีกรรมหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันมีเข้ามาปั๊บก็จะเห็นเลยครับว่ามีพิธีกรรมอะไรบ้างหรือว่าเสิร์ชเข้าไปดูได้และที่ต้องแนะนำมากๆโรงทานศาลเจ้าเปากงยินดีต้อนรับทุกท่านเราเลี้ยงคนวันละ10,000กว่าคนนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมบุญกันได้วันที่10ถึง18นี้วันนี้เวลาเราหมดแล้วโกโบสต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะโกโบส
1: ขอบคุณครับครับผม
0: สว
1: ัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับ
0: นี่ก็คือทั้งหมดค่ะรายการ NVT มีประเด็นของเราในวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะคือการยกระดับภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะซึ่งถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะล่องใต้วันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์

อันทรงคุณค่าอย่างนาฏศิลป์และดนตรีไทยนะคะซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดโดยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติไทยนะคะและยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานั้นก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกด้วยค่ะ

0: ท่านรองคะในมุมมองของท่านรองค่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะมีคุณค่าที่จะสามารถสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์การแสดงทั้งหมดนะคะของไทยเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เป็นสาเหตุจูงใจหรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทำให้คือที่อื่นในโลกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ร่วมในเรื่องของสร้างเรื่องของเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แล้วก็เด็กๆที่มีการฝึกฝนหรือมีการอบรมเรื่องของการแสดงต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาสามารถแสดงได้ในวงเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยและสำหรับในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี้ยยิ่งเห็นได้ชัดมากเลยว่าเด็กๆที่ได้รับการฝึกอบรมนะจนตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นเยาวชนต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไปร่วมในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเช่นงานแสดงโขนต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแสดงด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับต่างชาตินะคะโดยเพราะทางสถาบันสุวรรณภูมิเองนะคะโครงการอบรมเยาวชนเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะมีกันเป็น 20-30 ปีจนเยาวชนที่ได้รับการอบรมเนี่ยนะคะโตไปเป็นคุณครูเป็นขั้นแอดวานซ์เนี่ยก็มีแล้วแล้วมีหลายโครงการนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการ AUN นะคะ AUN Network เนี่ยก็จะเช่นจะมีโครงการเรื่องของ AYCF ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะที่ดำเนินการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีการแสดงแล้วก็มีการมาคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วทั้งประเทศของเราเนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างต่างกับต่างประเทศด้วยในการร่วมมือกันในการที่เราเห็นความอัตลักษณ์นะคะของดนตรีของนาฏศิลป์ของเราเองของไทยเองแล้วก็มันมีลักษณะที่จะสามารถผสมผสานหรือสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ๆที่ร่วมกับต่างชาติได้ด้วย
2: นายย่อลงดาวขาบันที่ไปไหม
3: กิ่งมากง่ายมากมาออกกันนะ
2: เป็นเรื่องใหม่เฉยๆแต่เรียนมีห่วงหยกค่ะ
0: นอกจากที่เราจะได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ออกสู่สายตาชาวโลกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนะคะที่ทางสถาบันสุวรรณภูมิได้ดำเนินการก็คือโครงการในการสอนเยาวชนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่ามโนรานะคะตรงนี้เรามีแนวความคิดยังไงคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นสิทธิ์กันรุ่นหลายรุ่นแล้วนะคะตั้งแต่สถาบันสุวรรณภูมิเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนะคะมาเป็นสถาบันวัฒนธรรมศาสตร์กัลยาณิวัฒนาก็มีการแม้ในช่วงที่ตัวเองได้เข้ามาบริหารตรงนี้นะคะก็มีคุณครูหลายรุ่นละนะคะที่เราจะอบรมเยาวชนคือตั้งแต่6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ15ปีแล้วก็มีคุณครูก็ทุ่มเทเสียสละเวลากันมาในทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จัดกันหลายส่วนมีทั้งมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานอะไรตรงนี้พอเด็กมาในแต่ละเทอมในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยเมื่อเด็กๆมาเยาวชนมาอบรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเวทีที่เรียกว่าโครงการวิพิธศนานะคะก็เป็นการที่เด็กๆได้แสดงความสามารถขึ้นเวทีกันจริงๆได้แต่งตัวกันจริงๆนะคะนอกเหนือจากวิพิธศนาที่เราจะคือเรียนกับทางสถาบันสุวรรณภูมิแล้วต้องแสดงออกได้ต้องจัดออกเวทีได้และต้องถ้ามีการแสดงที่ไหนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยโขนเราก็ไปที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะต้องมีความพร้อมที่จะออกไปแสดงยังต่างประเทศได้ด้วยและเวทีอื่นๆก็จะเห็นว่าคุณครูของเราเนี่ยก็นำน้องๆเด็กๆ เยาวชนเนี่ยไปแสดงนะคะณเวทีอื่นๆด้วยอันนี้ก็ตอบเรื่องของทั้งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เด็กๆที่ไปก็ได้ค่าขนมด้วยนะคะในอนาคตพัฒนาต่อไปเขาก็อาจจะกลายเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองของน้องๆไปได้ด้วย
0: นอกเหนือจากที่ท่านรองบอกว่าได้ค่าขนมท่านรองมองว่าศิลปะด้านดนตรีนาฏศิลป์นะคะให้อะไรกับเยาวชนบ้างคะ
1: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า การที่เขาได้ฝึกฝนเขาได้มีทักษะในเรื่องของเนี่ยดนตรีนาฏศิลป์ของไทยมันจะซึมซับในเรื่องของความเป็นไทยถูกไหมคะมันทำให้จิตใจของเขาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กๆที่มาอบรมรำหรืออบรมโคนนาฏศิลป์เขามีความน่ารักในตัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการปลูกฝังคือสิ่งที่มันได้ไปพร้อมๆกับการอบรมดนตรีหรืออบรมนาฏศิลป์เนี่ยมันคือจิตใจที่ต้องบอกว่าเขาทำให้เขาใจเย็นทำให้เขาน่ารักก็คือในความเป็นไทยของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นโดยรูปธรรมเลยเวลาที่เราเห็นเด็กๆนะคะแล้วก็มันทำให้เขาได้ผ่อนคลายแทนที่จะเคร่งเครียดในเรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่เด็กๆได้ซึมซับในสิ่งเหล่านี้ไปด้วยค่ะ
0: ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้องๆเยาวชนหันมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็เริ่มจะฝึกฝนทักษะเรื่องของดนตรีไทยนาฏศิลป์กันมากขึ้นทีนี้ท่านรองมองว่าจุดแข็งสำคัญของดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้ค่ะจุดแข็งเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของไทยหรือของพื้นถิ่นมันก็คือเอกลักษณ์มันคือเอกลักษณ์ของเราอะนะคะที่คนอื่นไม่มีพอได้ฟังเสียงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือความเป็นไทยนะคะแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยครูเองหรือว่าการศึกษาด้านวิชาการเองก็มีการผสมผสานเอาดนตรีพื้นบ้านเข้ามาใช้ในวงดนตรีไทยซึ่งดนตรีสามารถที่จะผสมผสานกันได้หมดแหละนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความลึกในด้านวิชาการเช่นดนตรีในสุวรรณภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็บ่งบอกถึงเรื่องของวิวัฒนาการของดนตรีมาอันเนี้ยเมื่อมีข้อมูลในระดับวิชาการในระดับตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังสู่โลกได้ด้วยว่าดนตรีบางอย่างมันอาจจะได้รับวัฒนธรรมมาดนตรีบางอย่างได้รับวัฒนธรรมอินเดียดนตรีบางอย่างอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ของเราของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีการผสมผสานการที่มันมีการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความเข้าใจในระดับสากลได้และดนตรีมันสามารถที่จะร่วมวงกันได้ด้วยถ้าครูมีการศึกษาหรือมีเรื่องของการทำให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอาจริงๆก็คือเราอยู่ในสถาบันการศึกษาถ้าผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติจริงๆเพื่อส่งถ่ายทอดให้กับลูกๆหลานๆของเราอันนี้มันก็ยิ่งทำให้เราอ่ะดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของเราเนี่ยก้าวสู่ในระดับสากลได้แล้ว
0: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะคะท่านรองมองว่าวิธีการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ค่ะได้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติแล้วก็นานาชาติเนี่ยค่ะรบกวนจะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
1: คือมันคงต้องเริ่มตั้งแต่อนุรักษ์ก่อนเนาะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนตรงนี้นะคะให้เขาเห็นเรื่องของความสำคัญเอาจริงแล้วจุดเล็กๆก็คือจากทางสถาบันครอบครัวก่อนนะคะจากผู้ปกครองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับณปัจจุบันเนี้ยให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาแล้วแต่ความถนัดเลยอยากเล่นดนตรีอยากเล่นอยากรำนาฏศิลป์หรืออะไรตรงนี้เพื่อให้เขาเกิดความอยากแล้วก็ความรักในวัฒนธรรมไทยเด็กๆก็จะพัฒนาต่อยอดเองด้วยก็คือว่าจากเขารู้ศิลปะวัฒนธรรมที่เขาเรียนจากครูจากตรงนี้นะคะและในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนกับครูที่เป็นระดับชาติหรือมีการส่งเสริมในตรงนี้รวมทั้งเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่เราจะเห็นบ่อยๆว่าสามารถนำเอาดนตรีไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลทำอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราพบเยอะนะคะสำหรับน้องๆที่คนรุ่นใหม่นะคะที่มาเรียนทางด้านเช่นเรื่องของดนตรีแล้วสามารถผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีไม่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้แม้แต่ AI ที่เข้ามาแต่ก็คือว่าเพื่อให้เขาไม่ทิ้งรากดนตรีไทยหรือรากวัฒนธรรมไทยเดิมของเราอันนี้คิดว่ามันสามารถที่จะก้าวไปสู่สากลได้อยู่แล้ว
0: ค่ะก็จะต้องมีเวทีมีโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แสดงออกนะคะถึงทักษะที่เขาอาจจะได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กหรือว่าบางคนก็ได้เสริมมาจากครูที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ด้วยนะคะและในช่วงที่โลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะอย่างที่ท่านรองบอกเทคโนโลยีเข้ามานู่นนี่นั่นเข้ามานะคะเราจะมีวิธีการใน การอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะให้คงอยู่ต่อไปได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวัฒนธรรมใดที่ไม่ได้รับการสืบต่อมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยมันมีการสืบสานมีการสืบต่อก็คิดว่าจุดเล็กๆที่จะเริ่มจากที่บ้านนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการทำรงไว้ในการรักษาวัฒนธรรมไทยถ้าให้บุตรหลานนะคะมาได้เห็นได้เรียนช่วยกันสืบทอดไม่ว่าจะเนี่ยถ้าไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนดนตรีไทยมันก็จะไปพร้อมๆเนี่ยไม่มาฝึกนาฏศิลป์หรือไม่มาเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงดนตรีพื้นบ้านหรืออะไรทั้งหลายของไทยๆเนี่ยมันก็หมดไปใช่ไหมคะมันก็แค่เป็นการเก็บอนุรักษ์อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์มันควรที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็สืบทอดนะคะแล้วก็ต่อไปยังชนรุ่นหลังด้วยแล้วก็เนี่ยแหละบุตรหลานของเราลูกหลานของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยก้าวไปสู่วัฒนธรรมสากลโดยการผสมผสานเอากับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยถึงก็คิดว่าการสนับสนุนจากผู้ปกครองการสนับสนุนจากโดยสถาบันการศึกษาที่เขามีความรู้ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐต่างๆภาคหรือภาคเอกชนที่จะส่งเสริมเรื่องของการที่เด็กๆได้แสดงฝีมือต่างๆนะคะนอกเหนือจากที่สถาบันการศึกษาเองเนี่ยเวลาที่จะมีการแสดงอย่างที่ต่างๆหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ได้เด็กๆนี่แหละเยาวชนต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่จะร่วมแสดงและถ้าเขามาจากใจมันฝังอยู่ในรากของเขาว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยยังไงเนี่ยศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ของเราศิลปะวัฒนธรรมของเราจะไม่ไปไหนเลย
0: ในโลกที่วัฒนธรรมกลายเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนศิลปะการแสดงของไทยนั้นคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนรากเหง้าและความงดงามของชาติค่ะสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการสอนศิลปะการแสดงให้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนผ่านศิลปะการแสดงไทยหลากหลายแขนงนะคะทั้งโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์และมโนราแต่ละแขนงล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนเรื่องราวคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทยการถ่ายทอดศิลปะเหล่านี้ไปสู่เยาวชนนั้นนะคะไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเป็นการสร้างทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เวทีสากลได้อย่างสง่างามค่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรมรายการแรกของประเทศไทยอย่างโขนคือศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นทุกท่วงท่าการรำคือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ทุกการฝึกซ้อมคือการอนุรักษ์ศิลปะของแผ่นดินให้เติบโตไปพร้อมกับอนาคตของเยาวชนไทยค่ะ
4: ปัจจุบันนักศึกษาแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับกลุ่มโขนนี้มันจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่

เขาฝึกเป็นวิชาชีพตรงนี้เขาก็จะเอาไปประกอบวิชาชีพทางด้านการแสดงเลยหรือเป็นนักแสดงที่เป็นนาฏศิลปินหรือเป็นครูที่จะไปสอนโขนต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการฝึกสอนโขนหรือเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่เขาชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เขาประกอบอาชีพอื่นหรือเรียนทางสายอื่นตรงนี้เขาก็จะมีความสนใจมาร่วมอนุรักษ์การสร้างรายได้ตรงนี้เด็กก็จะมีความสามารถพิเศษติดตัวไปแล้วก็ไปรับงานการแสดงแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ครับ

0: การสืบสานวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีไทยช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างวินัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์นะคะการฝึกฝนนี้เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเปิดโอกาสในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นการผลิตเพลงการแสดงและการออกแบบเครื่องดนตรีการสนับสนุนศิลปะการแสดงในสาขานี้นะคะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับการเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสค่ะ
1: น้องไอ้คนที่สองซอนซอนคือน้องสาวซอนซาโซ่ของจีนให้มือซ้าย
2: ดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นศิลปะประจำชาติชนิดหนึ่งนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับเสน่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทำนองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันในปัจจุบันดนตรีไทยเราพัฒนาไปเยอะนะครับการที่จะเอาดนตรีไทยไปเล่นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาไปสู่การเล่นกับดนตรีสากลซึ่งทำนองมันก็จะมีความน่าฟังมากขึ้นคนต่างชาติเข้าใจดนตรีไทยมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งของดนตรีไทยที่จะเอาดนตรีไทยไปประยุกต์กับดนตรีสากลซึ่งการทำในรูปแบบนี้ก็จะทำให้มีความน่าฟังในกิจกรรมดนตรีไทยมากขึ้นชาวต่างชาติได้ยินได้เห็นนะครับก็เป็นโอกาสในการที่นักดนตรีของเราได้เรียนมาแล้วก็จะได้เอาการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทยไปถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราไปเอาไปแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมเรามีการเข้ามีการประยุกต์เข้ากับดนตรีสากลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่จะส่งผลให้นักดนตรีไทยเราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาในตรงนี้ครับ
3: น้องเ
2: ป็
3: นต
2: ัง
3: ค์
2: ใช่
3: ไหมน้องเป็นตังค์ค่ะเกินเริ่มสองสามปีคือโมงานีคือโมงานและจีบปลอกผ้าจีบปลอกผ้ายังไงคะอยู่ข้างข้าง
0: การพัฒนาเยาวชนในด้านนาฏศิลป์ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและเปิดโอกาสในการสร้างงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยสามารถใช้ทักษะที่ได้รับมาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งในด้านการแสดงการผลิตการออกแบบที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
3: ถ้าใครจะล้มหรือวางเท้าก่อนแล้วค่อยยกขึ้นมาใหม่
4: ก็จริงๆแล้วนาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สืบ

0: รับการตอบรับจากผู้ปกครองเยอะมากนะคะก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆโตไปแล้วไปฝึกงานหรือไปทำงานต่างๆก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ค่ะก็ติดตัวไปบางคนก็อาจจะไปถึงประกอบอาชีพได้เลยก่อนหน้านี้เราก็จะมีเป็นการแสดงที่เป็นมาตรฐานเป็นอนุรักษ์นะคะมาโดยตลอดจนยุคหลังๆพอเราได้รับอิทธิพลมานะคะแล้วก็จากครูบาอาจารย์แล้วก็การมิกซ์แอนด์แมทกันนะคะกับการรับเข้ามาเราก็จะมีการแสดงสร้างสรรค์ที่เป็นเกิดเป็นชิ้นงานวิจัยเกิดบรรเลงเพลงใหม่แล้วก็เป็นท่ารำใหม่ๆขึ้นมาเราจะเรียกว่าการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ค่ะซึ่งมันสามารถต่อยอดไปหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายทางได้ค่ะเพราะว่ามันรวบรวมอวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันค่ะมันจะผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะว่าในทางศิลปะแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นความผิดค่ะหมายถึงว่าเราสามารถใช้จินตนาการเราสามารถใช้ความรู้ทุกอย่างผนวกรวมเข้าด้วยกันบูรณาการด้วยกันได้ค่ะ
1: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อย่างมโนราได้รับการยืนยันถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนก้าวขึ้นสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนนั้นเห็นความสำคัญของการรักษาศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตค่ะ
2: รับดีพร้อม
3: ในการฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการรำผสมท่าหรือการรำเพลงครูนะก็คือการเอาท่ารำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่ารำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาภายในตัวด้วยครับซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การรำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่า1ต้องรำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการรำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่นั้นที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติได้เรียนรู้นะครับได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได
1: ้การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการต่อยอดศิลปะไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการขยายอิทธิพลไปยังเวทีระดับโลกวันนี้รายการล่องใต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เอ้ยโยพวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
1: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน่เฮ้
2: เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
3: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
0: เข้าใจผิดแล้วเนี่ยไม่น่าเลย
4: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
5: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดัง
6: อย่างนี้ต้องรีบละครับ
4: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
6: ่
4: ะ
6: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.
7: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
8: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
7: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6-7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
4: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
5: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
4: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองหล่อ1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
1: ทางด้านของจิสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงก์ตอนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
6: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรคหนึ่งนะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
7: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
1: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้

0: ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
1: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
2: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ทีนั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
3: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดครับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
5: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
4: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
6: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
4: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติใหประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็ว โดยนายกิติพจน์ศรสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนเปิดเผยนะคะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ประมาณ 96% หรือ216ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะและเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มในวันที่10ตุลาคมทางเขื่อนจึงปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานจาก 2% เป็น 4% เพื่อที่จะพร่องน้ำลงสู่เขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกจะสูงขึ้นอีก1เมตรแต่

0: แอนบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่อำเภอองครักษ์เนื่องจากว่าเขื่อนช่วยหน่วงน้ำแล้วก็รักษาระดับมาให้ล้นตลิ่งสำหรับสถานการณ์ที่อำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่ในขณะนี้เกิดจากการรับน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็อำเภอบ้านนาคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหลังวันที่14ตุลาคมนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นและจังหวัดข้างเคียงอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีก็สามารถเร่งระบายน้ำได้ทันส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างแก่ง3ชั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะจากการระบายน้ำฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังปริมาณฝนเนี่ยพุ่งสูงถึง400มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะทำให้ข้าวของเนี่ยเสียหายนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน10ชั่วโมงหน่วยงานท้องถิ่นก็เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาแล้วค่ะ
1: มาตั้งแต่วันไหนคะพี
2: ่ก็ช่วงประมาณวันเสาร์ครับวันเสาร์ช่วงเริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าก็ระดับน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงเที่ยงก็ยังมีปริมาณน้ำจากในเขาแล้วก็ที่เขื่อนเขาปล่อยมาแล้วก็ช่วง5โมงเย็นระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นจนถึงช่วงที่เขาปล่อยน้ำบนเขื่อนนี่แหละเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรครับก็ถือว่าหนักครับตัวนี้ก็2เมตรกว่าข้างบนนะบนตลิ่ง
1: ขึ้นมาแล้วระดับไหนเลยคะถึงขา
2: ก็ถึงประมาณคอครับตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้ประมาณคอครับประมาณคอ
1: โอ้เราเสียหายเยอะไหมคะพ
2: ี่ก็รวมๆแล้วก็เสียหายเยอะนะครับในแก่งสามชั้นเนี่ยแล้วก็บริเวณข้างเคียงแก่งสามชั้นก็มีหลายจุดนะครับเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนกันก็เสียหายเยอะครับ
3: ถามว่าทันไหมก็ถ้าเกิดว่ามาในระดับที่เคยมาทุกปีก็ทันแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะขนาดนี้เราก็เตรียมเก็บขึ้นยกมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะมันมาเร็วมาก
1: น้ำขึ้นสูงไหมคะ
3: ช่วงโมงที่พี่ออกจากแก่งใช่ไหมคะประมาณบ่ายโมงของวันที่เท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจที่ท่วมจำวันไม่ได้เลยมันก็ช่วงบ่ายที่พี่ออกไปน้ำก็เริ่มขึ้นเข้าพื้นตรงนี้แต่ขึ้นไปแป๊บเดียวก็คือของที่พี่ยกคือตู้เย็นขึ้นระดับประมาณโต๊ะข้างบนอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านก็คือไม่เหลือ
1: ไปหมดเลย
3: เสีย
1: น้ำอยู่นานไหมคะพี
3: ่1วันประมาณวันกว่านะประมาณนั้น
1: เดี๋ยวผมจะมาอีกรอบเรากังวลไหม
3: ก็กังวลแต่ก็คือคาดว่าน่าจะไม่เท่านี้นะก็ภาวนา
4: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าหลายชุมชนในพื้นที่ของอำเภอสัพยายังคงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองมหาราชขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเองเร่งดูแลประชาชนที่อพยพออกมาอยู่ริมถนนและก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับคุณ

0: ภาคภูมิเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณคันคลองมหาราชครับในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ครับต้องขนย้ายสิ่งของจำเป็นออกมาและอพยพขึ้นมาอยู่ที่บริเวณริมถนนเป็นระยะทางยาวมากกว่า7กิโลเมตรครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าครับบริเวณริมถนนตรงนี้นั้นได้กลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีการกางเต็นท์และนำข้าวของเครื่องใช้ออกมาใช้ชีวิตกันอยู่ด้านนอกขณะที่บางครอบครัวยังคงต้องเดินทางกลับเข้าไปดูบ้านและทรัพย์สินเป็นระยะนะครับสำหรับตำบลหาดอาสาขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,680 ครัวเรือนครอบคลุมใน7หมู่บ้านทำให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสาถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดเรื่องของการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ครับ
2: คือของเราได้รับผลกระทบทั้ง7หมู่บ้านนะคะท่วมถึงกันหมดนะคะคือถามว่าจุดไหนหนักทุกจุดค่ะเพราะว่า7หมู่บ้านของเราเนี่ยความยาวประมาณ7กิโลค่ะเราก็ตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนขึ้นมาอยู่บนคันคลองมหาราชนะคะทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าห้องสุขาแล้วก็น้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้ค่ะค่ะกลุ่มเปราะบางก็ทางกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสทของเรานะคะก็ได้ออกตรวจตาดูแลว่าต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็จะช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมานอนบนคันคลองมหาราชก็อสม. CG หรือเจ้าหน้าที่จากรพสต.ก็ขึ้นไปดูแลตลอดค่ะ
1: จากข้อมูลของท่านนายกเทศมนตรีนะครับขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มนิ่งแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่องของกลิ่นครับทางเทศบาลเองจึงเตรียมใช้ EM Ball เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำและลดกลิ่นในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสัพยาก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนโดยทางกาชาดจังหวัดชัยนาทได้จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเรือนจำจังหวัดชัยนาทและกองร้อยอาสาชัยนาทครับร่วมกันสนับสนุนกำลังพลในการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่และสำหรับชาวบ้านที่ต้องย้ายออกมาอยู่ริมถนนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับแต่ยังหมายถึงการต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวันทั้งเรื่องอาหารการกินน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลสมาชิกในครอบครัวมาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่กันครับ
3: กระทบหนักทุกอย่างเลยเป็ดไก่ในจมน้ำจมท่าหายไปหลายตัวเลย
4: น้ำสูงเยอะไหมปีนี้กี่เมตร
3: ก็ระดับเนี่ยเคียงคอผมนะยังไม่ยุบนะตอนนี้มันยุบลงไปหน่อยแล้วครับมูลุจะบอกนะมันเดือดร้อนไปหลายอย่างเลยมันหลายอย่างเลยครับผมมันลำบากมากเลยก็ขอขอบคุณมากครับที่ภาครัฐบาลช่วยเหลือกรุณาประชาชนกำลังเดือดร้อนช่วงระหว่างนี้ช่วงนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผม
1: คุณผู้ชมครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจะเห็นว่าแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อจำกัดโดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้องอพยพออกจากบ้านมาอยู่ริมถนนชั่วคราวขณะที่หน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆก็ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งการดูแลความเป็นอยู่การจัดหาสิ่งของจำเป็นและการแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วมขังครับสรุปสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งจังหวัดนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเขื่อนเจ้าพระยาคงระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำควรติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับจากบริเวณคันคลองมหาราชในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับ
5: ต่อเนื่องกันเลยค่ะไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็อยู่ติดกับคลองบางหลวงนะคะที่รับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยทำให้บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวคุณพรทิวากันทิยาใจค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราอยู่ในชุมชนวัดตะกูนะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้นะคะชุมชนวัดตะกูเนี่ยก็จะอยู่ติดกับบริเวณแม่น้ำน้อยค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่แม่น้ำน้อยเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงนะคะคุณผู้ชมตรงจุดนั้นนะคะหลังคาสีแดงอาคารสีฟ้าตรงนั้นคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของชุมชนวัดตะกูค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมที่เกือบมิดหลังคาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีเมฆฝนปกคลุมทำให้ประชาชนก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะบริเวณนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายจุดออกมาให้บริการนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยที่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้รถสัญจรเข้าไปถึงได้เจ้าหน้าที่ต้องย้ายจุดเป็นตู้คอนเทนเนอร์ออกมาให้บริการอยู่ริมถนนเป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อยังให้สามารถเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้นะคะแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้การทำงานมีข้อจำกัดแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหากเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับบริการได้หรือจำเป็นต้องติดตามอาการถึงบ้านก็จะใช้เรือเข้าไปให้บริการเชิงรุกถึงบ้านเลยค่ะโดยจุดที่ให้บริการแห่งนี้นะคะย้ายออกมาอยู่บริเวณริมถนนเนี่ยเกือบ1เดือนแล้วเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังคงพยายามเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขค่ะและไม่เพียงแต่หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะประชาชนเองก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมทีมข่าว NBT ก็ได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งซึ่งวันนี้เดินทางออกจากบ้านมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูคุณยายเล่าว่าการเดินทางในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องใช้เรือออกจากบ้านและบางช่วงกระแสน้ำค่อนข้างแรงส่วนบ้านพักอาศัยแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บริเวณชั้นบนของบ้านได้ขณะที่พื้นที่ทำกินทั้งไร่สวนและนาข้าวถูกน้ำท่วมทั้งหมดทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติสิ่งที่คุณยายต้องการในช่วงนี้คือน้ำดื่มเพราะแม้ยังมีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าขออภัยค่ะสำหรับอุปโภคแต่ในส่วนของน้ำสำหรับใช้ในการบริโภคเนี่ยก็ยังคงขาดแคลนและต้องจัดหาหรือว่าซื้อจากภายนอกฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
7: บ้านชั้นเดียวแต่ว่าทำห้องล่างไว้นอนอยู่ตอนนี้ที่ข้างล่างนอนไม่ได้แล้วที่นอนก็จมน้ำแล้วตอนนี้เพราะว่าในห้องมันเอาออกมาได้ชิ้นใหญ่อยู่สองคนกับพ่ออายุ6แต่อันนะปี96แต่ลูกไปทำงานอยู่ที่โคราช
8: แล้วทรัพย์สินต่างๆรถยนต์อะไรเงี้ยเราเอาขึ้นมาจอดบนถนนไหมคะ
7: ได้แล้วจ้ะ
8: มาจอดริมนี้น้องถนนน
7: ี้ไม่ริมบ้านป้ามีโคกใหญ่ก็อาศัยเขาไว้ก็อยากได้น้ำอย่างแบบอุปไอพวกอุปโภคอ่ะเนี่ยกินอาหารการกินอยู่อ่ะอย่างน้ำเป็นหลักเพราะน้ำเยอะก็มันก็กินไม่ได้ไหมก็มีน้ำประปาก็ต้องไปเอาต้มเอาอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอยู่ตอนนี้ถ้าหากประปาใช้ไม่ได้มันก็น้ำก็แบบค่อยๆใช้ไม่ได้เหมือนกันไปเอาต้มไม่ได้
6: ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งท่านที่ทีมข่าวได้พูดคุยก็บอกด้วยนะคะว่าปีนี้สถานการณ์น้ำถือว่ามาค่อนข้างช้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงหน่อยนึงแล้วแต่สำหรับปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็มีกระแสค่อนข้างแรงอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังสามารถเตรียมตัวได้ทันเนื่องจากมีการติดตามสถานการณ์และได้รับการแจ้งเตือนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงทำให้สามารถลดความเสียหายบางส่วนได้คุณยายก็ยอมรับว่าการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องลำบากทั้งเรื่องการเดินทางการประกอบอาชีพแต่ก็เข้าใจว่ายังมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหนักเช่นกันพร้อมฝากกำลังใจไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ด้วยค่ะ
9: ก็รีบเก็บมาทยอยเรื่อยไงเพราะว่าน้ำจะมาต้องรีบเก็บไม่งั้นมันจะเสียหายป้าใช้กระสอบทรายล้อมนะลูกมันได้ใจกระสอบขอให้บริษัทอะช่วยกอกสาย
8: ปีนี้เนี่ยถือว่าน้ำมันมาช้าหรือว่ามาไวกว่าปกติ
9: มันมาช้าแต่ว่ามันมาไวมากแค่สองสามวันเท่านั้นเองท่วมเมื่อปีที่แล้วมันจะทยอยไงแต่ปีนี้มันมาเร็วมากกะว่าไม่มีน้ำแล้วบางคนบอกเก็บไม่ทันไงเพราะว่าไม่คิดว่าใจน้ำจะเยอะ มันมาเร็วมากไงเนี่ยบางทีเนี่ยวันนี้ยังมีเลยเย็นมานี่นั่นแล้ว
8: ยังกระแสน้ำที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันเชี่ยวแล้วมันก็แรงมาก
9: แรงจ้ะ
8: เราเป็นไงพายเรืออะไรต่างๆลำบากไหม
9: เพราะว่า

0: เพราะว่าของป้ามันอยู่ใกล้ถนนนี่ลูกตีนตะขาบนะมีเรือไอ้พลาสติกอยู่ก็บางทีก็ลุยบางแค่นี้ก็ไม่อยากให้มันท่วมหรอกมันเหนื่อยของกินก็แพงด้วยนะ
1: หลังจากน้ำท่วมนี้ที่เราฟื้นฟูบ้านเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
0: ป้าก็ต้องทยอยเรื่อยลูกพอลงแล้วก็ฝาดเรื่อยคอยถูไว้ไม่งั้นดินมันจับต้องคอยฝาดคอยล้างไว้ปล่อยทีเดียวไม่ได้หรอกล้างไม่ไหวต้องล้างเรื่อยๆไปอะน้ำ
1: ตอนนี้อยากให้หน่วยงานเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องไหนบ้างคะ
0: ก็เขาก็มาดูอาหารการกินนั่นแหละเขาก็ให้แต่ปีที่แล้วโอ้โหข้าวของเยอะๆปีนี้แบบมันเยอะเนาะทั้งเนื้อเขาหนักกับเราทั้งเนื้อแย่มากเลยบ้านที่บ้านนี้ยังพอนั่นได้ไหมเขาก็ให้เหมือนกันเขาก็มาให้ที่มันลำบากกับเราก็เยอะเราก็พอได้
1: ขณะที่อีกหนึ่งภาพนะคะที่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คือประชาชนต้องนำรถยนต์และก็ยานพาหนะขึ้นมาจอดบนถนนเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำทำให้ถนนบางช่วงเหลือช่องทางสำหรับการสัญจรเพียงหนึ่งช่องทางโดยมีการติดป้ายแจ้งเตือนโปรดระวังมีผู้ประสบภัยอยู่บนไหลทางดังนั้นผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีรถสวนทางกันค่ะรวมถึงต้องติดตามประกาศแล้วก็รอคอยฟังสถานการณ์ข่าวสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็จะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนก็เกรงว่าจะมาเติมน้ำที่มันท่วมสูงอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานมาจากในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนยังคงตกอยู่นะคะซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะ
3: ซึ่งฝนที่ตกก็จะตกต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ถึงวันที่7ถึง8นะครับแล้วก็ไปเริ่มอีกทีคือ10ถึง14ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันนะครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึง2เมตรชาวบ้านนั้นต้องใช้เรือในการสัญจรพร้อมกังวลเรื่องของน้ำระลอกใหม่ที่จะเข้ามาเติมเพราะว่าการระบายน้ำยังเป็นไปอย่างล่าช้าเช้านี้ที่จังหวัดราชบุรีฝนตกลงมานะครับตั้งแต่ตีห้าระดับปานกลางไปจนถึงระดับหนักครับในหลายอำเภอทั้งที่บ้านโป่งโพธารามบางแพดำเนินสะดวกวัดเพลงอำเภอเมืองและก็ที่จอมบึงก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังอำเภอปากท่อสวนพึ่งและบ้านขาโดยมีการแจ้งเตือนภัยให้เตรียมพร้อมในระดับสีเหลืองที่บ้านแก้มอ้นตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงเนื่องจากฝนตกหนักสลับเบาตลอดเวลาอาจส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นส่วนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามภายในซอยวัดแก้วฟ้าหลายชุมชนทั้งเตาอิฐโคกระต่ายวังกระทะและเกาะตาปั่นซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบาง200ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาสมทบการระบายน้ำออกจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าโดยปากทางเข้าแต่ละชุมชนน้ำระดับน้ำอยู่ที่20เซนติเมตรหรือระดับหน้าแข้งและก็ลึกเข้าไปในบางแห่งเนี่ยบางจุดท่วมสูงถึง2เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกโดยผู้นำท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพมายังอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดแก้วฟ้าแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางบ้านเนี่ยสูงถึงเอวทีเดียวบางบ้านนั้นยังอยู่ได้แต่ก็มีน้ำล้อมรอบซึ่งทางอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยใช้รถยกสูงเข้าไปได้เท่านั้น
4: ก็ลำบากครับเพราะว่าต้องใช้เรือเข้าเยอะอยู่ครับเพราะว่าน้ำมันยังลดไม่สนิทยังลงไม่สมบูรณ์กลัวปล่อยมาอีก
5: ทางที่นี่มีการแจ้งเตือนหรืออะไรยังไง
4: มีอยู่ครับทางพวกอบต.แจ้งอยู่ครับว่าอาจจะมีปล่อยน้ำเพิ่มอะไรเงี้ยครับ
3: สำหรับพื้นที่ในตำบลธรรมเสนนั้นยังต้องเฝ้าระวังกับน้ำระลอกใหม่แม้ว่าขณะนี้น้ำจะลดลงบ้างเล็กน้อยแต่น้ำที่ท่วมขังยังไม่สามารถระบายลงคลองบาง200เพื่อออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้เมื่อฝนตกลงมาเติมนั้นก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

0: ส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะก็เกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะอย่างจังหวัดเชียงใหม่ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะต้องปิดน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตัดหมอกชั่วคราวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้น้ำไหลแรงมีสีขุ่นเข้มนะคะเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ค่ะในจังหวัดยะลาทุกภาคส่วนได้เร่งยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็รับมือกับอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาทางอบต.หน้าถ้ำเทศบาลนครยะลาและอบจ.ยะลาค่ะระดมกำลังกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเคลื่อนโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำรวมถึงเขตรอยต่อเพื่อเร่งเปิดทางระบายน้ำจากอำเภอยะหาให้สามารถไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีได้อย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนแล้วก็เขตเทศบาลนครยะลาในช่วงปลายปี2569ส่วนประชาชนค่ะซึ่งเคยเชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาต่างตื่นตัวนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือ
1: รับฟังข่าวสารเป็นระยะระยะแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างกับสิ่งของที่ว่าเรามีอยู่ก็หาอุปกรณ์ที่สามารถที่จะป้องกันสิ่งของเราได้พวกถุงดำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเอามาบรรจุข้าวของแล้วก็เอาไว้ที่สูงก่อน
2: ถ้าเป็นของใช้ไฟฟ้าปีนี้นะกะว่าจะใส่รถก็เผาออกข้างนอกเลยแต่เป็นพวกถ้วยชามพลาสติกอะไรก็จะใส่ถุงดำมัดก็ทิ้งให้ลอยไว้ในห้องเลย เพราะว่าปี 2-3 ปีแล้วก็โดนเยอะ
0: ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวนะคะทำให้ปีนี้ชาวบ้านเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็วางแผนรับมือได้ดีขึ้นนะคะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถเพื่อย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงส่วนข้าวของเครื่องใช้พลาสติกก็จะถูกบรรจุใส่ถุงดำมัดปิดผนึกเอาไว้ในห้องเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายหลังจากที่น้ำลดค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่วิกฤตอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดและก็กำชับให้เตรียมรับมือกับฝนในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง 4-14 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกและสุพรรณบุรีที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกไปยังศูนย์อพยพพักพิงและก็ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องการสื่อสารการเตือนภัยครับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักในช่วง10วันอันตรายระหว่างวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้จัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างรัดกุมส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ระดมกำลังและก็เครื่องจักรเข้าไปฟื้นฟูเก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่เพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าได้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินแล้วประมาณ600รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เร่งตรวจสอบรายชื่อผู้เดือดร้อนและก็ส่งตรงมายังปภ.ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ยุติแต่ว่าต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนเพื่อช่วยให้เงินนั้นมีเงินช่วยเหลือถึงมือกับพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด
4: เริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเรียนย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็อย่าให้มีการล่าช้าเพราะว่าเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้ทางสำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจาก

0: ชุมคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและเงินนี้ได้จัดสรรมาให้ที่กรมปภแล้วกรมปภโอนงบประมาณนี้อยู่ในธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่รอสถานการณ์เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาจ่ายนะครับตามนโยบายและข้อสั่งการของผมที่ผ่านมาก็คือเร่งส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเร่งโอนเข้าไปดังนั้นทางปภ.ก็ขอให้ดำเนินการประสานกับทางธนาคารออมสินที่เป็นที่เราเปิดบัญชีไว้อยู่ว่าขอให้เขาจัดเจ้าหน้าที่ นะครับในการเร่งกดโอนเงินเนี่ยนะครับไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับกดไปตามบัญชีต่างๆแต่ก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วนะครับการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบอยู่ที่กรมปภ.ไม่ใช่ส่งไปที่ออมสินแล้วยังต้องไปตรวจอีกรอบนึงเท่ากันอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเชื่อถือปภ.ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้มากที่สุดนะครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามทางกระทรวงคมนาคมมีการยกระดับมาตรการนะคะเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่ม

0: ร่วมกับทางบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งฉุกเฉินร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงแล้วก็แผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศยานด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
1: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
0: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิณขณะนี้นะคะการบินไทยเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือว่าสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมที่จะรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2: สัปดาห์หน้าครับประเทศไทยจะมีงานสำคัญระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับก็เปรียบเสมือนกับห้องรับแขกของประเทศพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกติดตามจากรายงานครับ

0: กว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับโลกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ในปี2534โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวและการลงทุนหลังจากนั้นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทำหน้าที่เสมือนห้องรับแขกของประเทศสำหรับจัดงานสำคัญมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่การเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิด The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All หรือที่สุดของ Event Platformพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าควบคู่กับการออกแบบที่ผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอด
1: จุดแข็งของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเรามีการแบ่งห้องประชุมหลากหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่พื้นที่ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับไล่ไปจนถึงพื้นที่ประชุมขนาดเล็ก 5,000 ตารางเมตรแล้วเราก็มีห้องประชุมขนาดย่อยอีก50ห้องซึ่งมีขนาดห้องตั้งแต่100ตารางเมตรถึง 1,000 ตารางเมตรฉะนั้นนี่คือจุดเด่นข้อที่1ในพื้นที่ของห้องประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ต้องบอกว่ากลางใจเมืองนะครับเราใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินแล้วก็โรงแรม5ดาวในเส้นพระราม4สาทรสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ในตัวศูนย์เศรษฐกิจเองเนี่ยเรามีที่จอดรถกว่า 3,000 คันนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกในเรื่อง

0: ของ Wi-Fi IT นะครับแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีการออกแบบซึ่งยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกมุมทุกจุดของการออกแบบ
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กำลังจะเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้ระดับโลก

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เออพุทธินาสวอสินไทยทุ่งทองเอ้ยป่าเนี่ยที่มาเอิญมาย่าง
2: รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี
1: ้ป้าบอกไม่เอาป้าไม่ต้องการงบป้าต้องการเด็ก
3: ผู้สืบทอดลายผ้าสวยงามพวกนี้ครับ
2: ถึงว่าไม่แปลกใจแล้วนะครูศิลป์แห่งแผ่นดิน
4: ดูแลภูมิปัญญานี้ไว้อย่าให้สูญหายจากประเทศชาติเราไปช่วยกันประคับประคอง
2: กว่าจะจรดปลายนิ้วลงไปที่มันยากนะครับมูลค่านั้นประเมินไม่ได
1: ้เออบทที่เนี่ยสวอสินไทยทุ่งทองเอ้ยป่าเนี่ยที่มาเอิญมายากเอิญควันให้เด้อ
2: ท่านเชื่อไหมครับที่นี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีวัฒนธรรมที่มากมายและสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะเล่าต่อแต่วันนี้ผมมาถึงปั๊บเป็นธรรมดานะครับมีประเพณีในการรับขวัญให้ขวัญให้สิ่งที่ดีๆสำหรับแขกที่มาเยือนจริงๆผมคนอุทัยผมมาทุกครั้งก็จะได้เจอพวกพี่ป้าน้าอาทุกท่านเนี่ยนะครับได้มิตรไมตรีแล้ววันนี้ท่านก็จะรับขวัญผมเพราะว่าเขาสงสัยผมจะกลัวผมตกใจเลยตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะคนที่ทำพิธีรับขวัญผมก็คือป้าจำปีนะครับท่านเหมือนปราดอยู่ที่นี่ถ้ามาบ้านไร่มาอุทัยไม่รู้จักป้าจำปีนี่ผมคิดว่าไม่ถึงอุทัยและอย่างยิ่งคือบ้านไร่ครับสวัสดีป้าครับทำอะไรบ้างครับเนี่ย
1: นั่งโกนั่ง
2: ลง
1: เอามือชูมาเดี๋ยวป้าจะให้รับนี่โกนแล้วจะได้เรียกไปเรียกให
2: ้ถ้าหากว่าเรามองในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมถึงบอกไงครับว่าทุกเชื้อชาติทุกชนชาติโดยเฉพาะประเทศไทยหลากหลายชาติพันธุ์รวมกันเป็นหนึ่งคือไทยนอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของผ้าทอเรื่องของความสวยงามต่างๆนะครับนี่แค่สิ่งที่จะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเห็นไหมครับ
1: ตอนนี้นะขอโทษนะป้าจะใส่หัวให้โอ้โหทุกคนมาพุทธินาหยิบกินไข่กินข้าวอย่างละนิดละหน่อย
2: กินละหน่อยนะไม่ต้องทั้งโลกแล้วป้านะ
1: ไม่ต้องพอเท่านั้นก็ได้ข้าว
2: นั่นหน่อย
1: ไข่แก้ว
2: เพราะว่าเหลือแล้วไม่มีใครกินต่อ
1: โอ้ได้
2: ป้ามีความรู้เป็นศาสตร์หรือปราชญ์ที่มีความรู้ในเรื่องของทอผ้าที่สวยงามมากวันนี้ป้าได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับ
5: ยายสอนแม่สอนทอสิ้นเป็นลายรวยลินน้ำไหลปลาน้อยลอยดาววาไวปีไก่ขอกรรมดำแดงนี่มันเป็นลายปลาน้อยปีไก่คือลายนี้ขอกรรมดำแดงเป็นลายหน้ากร้อยสร้อยสาช้างม้าลายนาคฝากแฝงดอกสะท้านเม็ดมะระเลิงแหลงดอกแก้วกีบแย้งใหญ่ยองสอดเส้นเป็นสีเป็นสันได้พันได้ผูกพราวผ่องทอสิ้นตีนจกยกทองสิ้นการลายกองหลิวเกี่ยวปลูกฝ้ายปั่นฝ้ายร่ายร้อยเส้นฝ้ายน้อยน้อยแน่นเหนียวร้อยลายพันลายพลายเพียวลายใจลายเดียวดำลงบทกวีของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะ
3: ตอนที่ทอผ้าผมก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็สบายใจดีครับผมอาจจะทำเป็นผ้าทอขายเหมือนกับคุณย่าครับ
1: เด็กๆอยากจะรู้อะไรก็ถามป้าได้นะอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆไม่ได้ถามแบบนั้นเลยเด็กๆก็ถามป้าจำปีป้าไปกระบี่เห็นอะไรมาบ้างแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะป้าก็ถ่ายรูปไม่เป็นแล้วเห็นอะไรมาบ้างก็ไม่รู้จะบอกเล่าแบบไหนป้าก็ทอเป็นแต่ผ้าป้าก็เลยทอผ้าออกมานี่แหละคือกุญแจลายกุญแจลายนี่อย่างรูปทะเลพวกนี้ก็จะใช้ลายอ้อแอทำเราจะต้องทำลายพวกนั้นเป็นก่อนอย่างลายปีกไก่ขอกรรมดำแดงอะไรพวกนี้ก็เอามาทำพวกต้นโกงกลางสร้อยสาเอามาทำต้นมันอันนี้มันก็จะเป็นลายที่ป้าเรียนมากุญแจลายแล้วมาทำมาพวกนี้ปุ๊บเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอย่างพวกภูเขาพวกนี้มันโผล่ขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมคะป้าก็เอาลายง้างมูกมาทำ
5: ันจะเป็นกุญแจลายเหมือนเราวาดเหมือนรูปวาดพอดีอาจารย์สิทธิชัยสมานชาติมาถ่ายรูปไปแล้วก็เอาไปส่งแบบไหนก็รู้ก็เห็นก็ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยพอรับรางวัลอาเซียนกับมาไม่เท่าไหร่ในหลวงก็สิ้นพระชนป้าก็เลยทำในหลวงผ่านผืนผ้านะคะท่านทำอะไรมาบ้างอันโน้นอันนี้ที่มันสำคัญป้าก็เอามาลงในผืนผ้าเสร็จแล้วมาลงก็จะเป็นต่อเรือไมโครโมดเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยกังหันน้ำใช้พัฒนาอะไรพวกเนี้ยก็ให้ป้าได้รับครูศิลป์ของแผ่นดินนะคะ
6: ท่านมีความรู้ลึกรู้ละเอียดหรือเป็นต้นกำเนิดของความรู้ด้านทอผ้าที่อำเภอบ้านไร่เลยคนอาจจะไม่รู้จักมากแต่ป้าจำปีเนี่ยผมได้ยินชื่อมานานท่านได้ถ่ายทอดและสอนกับเด็กเยาวชน
5: รุ่นที่หนึ่งของยายเกี้ยงจะเป็นผลงานของยายรุ่นที่สองก็คือย่าป๊อกนี่ผู้ฝึกสอนป้าจำปีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝีมือของย่าแล้วก็ของป้าจำปีเนี่ยรุ่นที่สามกุญแจลายนี่คือป้าต้องเรียนทุกลายเลยแล้วให้มันเข้าสมองป้าจำปีเสร็จแล้วอ่ะก็เราจะเอามาทำอะไรเราก็ออกมาทำ

0: ภูมิใจครับที่บรรพบุรุษได้คิดค้นลายผ้าสวยๆงามๆพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผมทำให้แม่มีผู้สืบทอดลายผ้าสวยงามพวกนี้ครับมันไม่ได้แค่นั่งแล้วก็ทอไปเฉยๆนะครับมันต้องมีสติรู้ลึกรู้ระลึกให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ลายเนี่ยมันเป็น2ประเภทประเภทที่1เหมือนที่ป้าใส่เหมือนโบราณอย่างนี้นะคะที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปวาดพวกนี้ที่อย่างป้าทําพวกนี้ค่ะ3ชิ้นนี้นะคะที่ป้าทําอันนี้ได้รางวัลอาเซียนเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆการทําลวดลายของผ้าเนี่ยแม้แต่ป้าเนี่ยอายุ70กว่าแล้วนะยังไม่สิ้นสุดนะที่การทํางานพวกเนี้ยไม่สิ้นสุดนะป้าต้องคิดและต้องทำต้องแก้ปัญหาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเด็กๆเนี่ยจะมาเรียนวันพุธ
2: ครับ
1: บ่ายนี่อาจารย์พาเด็กมา
2: สวัสดีครับคุณครูครับ
3: ดูสิครับโรงเรียนอยู่ที่นี่นะครับชุมชนอยู่ที่นี่ข้าเอาเด็กเยาวชนเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมความรู้เกี่ยวกับผ้าโดยมีดับเบิลปริญญาดับเบิลด็อกเตอร์ถึงว่าไม่แปลกใจแล้วนะครูศิลป์แห่งแผ่นดินเราฝึกนานไหมเนี่ยฝึกยากไหมป้า
1: ก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กก็ฝึกมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็ให้เขาเข้าสมองให้เขารู้จักจับก็สวยเหยียบไม้ตีนเหยียบกระทบฟืมรู้จักอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเด็กๆมันโตมาขึ้นมาปุ๊บบางครั้งเขาก็จะคิดว่าอ๋อเคยไปเรียนกับป้าจำปีเนาะเคยสอนงานของเขาก็มีอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปดู
2: โอ้โหแล้วผืนโอ้แล้วละอันนี
1: ้
2: น
1: ี่
2: เป
1: ็
2: นเบสิก
1: อัน
2: นี้เป็นเบสิกลายธรรมดาก่อน
1: จ้า
2: ให้รู้จัก
1: โทธรรมดา
2: เป็นวัฒนธรรมของชาวลาวซึ่งอยู่ที่นี่มาเกือบ200กว่าปีนะครับท่านแล้วยังดำรงอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังสั่งสอนลูกหลาน
1: บอกว่าหาเวลาแล้วเอาเด็กมาแต่นี้ครูใหญ่คนก่อนนี่เป็นครูใหญ่ผู้หญิงเขาบอกป้าจำปีไม่มีงบไม่มีอะไรเลยป้าบอกไม่เอาป้าไม่ต้องการงบป้าต้องการเด็ก
2: โอ้ท่านผู้ชม
1: ก็เคยทำอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไร
2: โอ้โหเนี่ยดูที่ท่านผู้ชมเห็นไหมจริงๆเนี่ยคนต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆเป็นเรื่ององค์ประกอบนะแต่ความรู้สึกความสำนึกเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นเก่ารุ่นใหม่เพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้านี่คือเป้าประสงค์ของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติป้าจำปีอยากมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหม
1: โดยมากป้าจำปีก็การถ่ายทอดนี่แหละการค้าขายการขายผ้าอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ขายพอได้เลี้ยงชีพเพราะป้าไม่ได้ทำธุรกิจโดยมากส่วนใหญ่อ่ะป้าก็จะถ่ายทอดให้เด็กๆ
2: คิดยังไงบ้างคุณครูอยู่ที่นี่เราได้มีโอกาสให้เด็กมาฝึกพวกนี้ครับคิดยังไงครับสิ่งที่อยู่ที่นี่
4: ก็จะไม่อยากให้การทอผ้าเนี่ยสูญไปดีใจที่ป้าจำปีเอาเด็กนักเรียนเรามาเรียนถ่ายทอดค่ะแล้วหนูเองอ่ะไม่ใช่คนมาไล่คนชัยนาก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมเด็กค่ะหนูเรียนมาหลายปีค่ะพาเด็กมาตลอดป.4 ป.5
2: ครับสิ่งเหล่านี้มันก็คงไม่ใช่เท่อย่างเดียวแล้วว่าตอนนี้มันมีมูลค่านะและหนึ่งในบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับอัมพีนั่งอยู่ข้างๆผมคือลายผ้าทั้งสองท่านก็สวยเหมือนกับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าสวัสดีครับคุณป้าทองลีครับ
5: ส
2: วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับป้าทองลีกับผมก็รู้จักกันมานานเพราะผมคนอุทัยคือผมเนี่ยพอเราเจอป้าทองลีแล้วเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขเพราะป้าพูดเพราะมากคุณป้าผมถามนิดนึงว่าที่นี่ความเป็นมาของคุณป้าที่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นยังไง
5: พวกเราอะค่ะอพยพมาจากเวียงจันทน์เนาะปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังมาเขาบอกว่าหนีสงครามมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่200กว่าปีมาจากเวียงจันทน์เลยค่ะทำไมเขาเรียกลาวเวียงแล้วก็ลาวข้างพวกเราเนี่ยค่ะใช้ข้างย้อมฝ้ายย้อมไหมก็เลยเรียกลาวข้างแล้วก็ลาวเวียง
2: แล้วคุณป้าเนี่ยเกิดที่นี
5: ่เกิดที่นี่เลย
2: แต่ที่มาตอนนั้นก็คุณยาย
5: คุณยายค่ะมาจากรุ่นนี่รุ่นที่9แล้วค่ะ
2: โอ้ยแต่ที่น่าทึ่งคืออะไรไหมยังสามารถถ่ายทอดศิลปะนี่นะครับที่เห็นเนี่ยครับรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันนี้แล้วท่านเห็นไหมครับรอบห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ลับเฉพาะมากเพราะสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ
3: คือสิ่งที่มีทั้งคุณค่ามูลค่านั้นประเมินไม่ได้ผ้าบางผืนอายุกว่า200 ปี

0: ท่านผู้ชมครับผมพาท่านมาบริเวณตรงนี้มาเล่าเรื่องราวให้ท่านได้รับรู้สิ่งที่คุณป้ารักและศรัทธาและมรดกตกทอดท่านผู้ชมตามผมมาคุณป้าครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคุณป้าบอกหน่อยว่าสิ่งที่ปรากฏตรงนี้คืออะไร
1: ค่ะสิ่งที่ท่านเห็นนะคะก็คือคุณยายที่อพยพมาจากเวียงจันทร์แล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกมีหลานมีเหลนคนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ด้านล่างนี้คือคุณแม
0: ่คุณแม่คุณป้า
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมรดกที่คุณยายค่ะ
0: นี่ผ้าสมัยคุ
1: ณยาย
0: นี่อายุเกิน100หมดเลย
1: 200กว่าปีค่ะ
0: 200กว่าปีหมดเลย
1: อันนี้เป็นของคุณยายทวดนะคะของยายทวดย่าทวดจะอยู่แถบโน้นค่ะที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็เก็บไว้ตั้งแต่ดิฉันเก็บตั้งแต่พระราชินีท่านเสด็จครั้งแรกเลยได้ยินพระองค์ท่านบอกว่าให้เก็บพระคิริไว้ทองดิฉันก็เก็บตั้งแต่ปีพ.ศ. 1112มาตั้งแต่โน้นเลยค่ะก็จนกระทั่งบัดนี้ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
0: ผมยังชื่นชมคุณป้าทองลีนะครับมาถึงรุ่นลูกก็ทำเป็นแล้วก็ถูกพัฒนาความรู้ต่างๆมาให้เข้ากับยุคสมัยพยายามหาตัวอย่างพยายามนำเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นว่าก่อนจะพัฒนาไม่ว่าอะไรไม่ว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันชนชาติต่างๆมีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและวันนี้เราหยิบเหล่านั้นมาพัฒนาผมก็ไม่อยากถามคุณป้าเรื่องรางวัลนะเพราะว่าคุณป้านี่จำไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่ที่สุดยอด

0: ก็ได้รับการยอมรับระดับโลกคุณป้าได้รางวัลอะไรบอกผมนิดนึง
1: ได้ที่1ของยูเนสโกครั้งแรกเลยเราก็เอาไปฝากของคุณหญิงสมใจสุรพีโรจนวงศ
0: ์
1: ครั้งนี้ท่านอยู่โรงแรมค่ะท่านสสนพดลท่านก็พาเอาไปของไปฝากขายพอเอาของไปฝากขายแล้วเราก็มีตำนานมีชุดเครื่องนอนแล้วก็ให้ท่านดูว่าเป็นลายช่อฟ้าที่นาคจะบวชไม่ได้บวชขอสร้างช่อฟ้าไว้ที่โบสถ์เพราะพระพุทธเจ้าจับได้ไม่ใช่คนเป็นพญานาคก็เลยไม่ได้บวชอันนี้เขาก็เลยบอกว่าชุดเครื่องนอนนี้มีตำนานมีประวัติที่ดีมากให้พวกเราเนี่ยหาได้แล้ว

0: มีเรื่องราวให้เล่าขานมีสิ่งที่ได้พูดถึงว่าคืออะไรบางครั้งเนี่ยถ้าคนศึกษามานานดูลายผ้าจะรู้เลยว่ามาจากไหนแล้วสิ่งที่ปรากฏในลายผ้าส่วนใหญ่ก็ไม่หนีจากสิ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่โดยรอบเราสามารถรู้ทันทีว่ามันจะกำหนดตัวตนอยู่ที่ในลายผ้าเป็นเครื่องสื่อถึงความเข้าใจนี่คือความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมจังหวะของการวางลายเนี่ยมันได้แพทเทิร์นของงานศิลปะความสวยนี้มาเป็นร้อยปีพันปีได้นำสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกนะเท่ต้องกินได้มาสู่โลกยุคใหม่กลายเป็นในเชิงพาณิชย์ใช่ไหม
1: ใช่ไหมซึ่ง
0: ผมไม่บอกคุณค่าเพราะว่ามันประเมินไม่ได้เพราะว่างานศิลปะเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อถูกไหมครับจากผ้าทอธรรมดามีอะไรบ้างคุณป้าก็ได้คุณลูกก็ได
2: ้ก็สำหรับพัฒนาต่อยอดจากพื้นผ้านะคะก็ปัจจุบันค่ะก็มีการสวมใส่ผ้าถุงผ้าสิ้นลดน้อยลงแล้วก็มาหันนิยมในเรื่องของการตัดเย็บแปรรูปมากขึ้นเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยและง่ายต่อการแต่งตัวก็จะมีการทำทั้งเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายอะค่ะแล้วก็มีที่นำมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกระเป๋าผสมหนังกับผ้าทองเนี่ยการเย็บของเรานะคะจะไปยังเป็นการเย็บมือด้วยฝีเข็มเหมือนเดิมก็ยังเน้นในเรื่องของงานทำมือหัตถกรรมทำมือทั้งหมดค่ะ
1: อันนี้ผืนละ 200,000 ที่บอกท่านนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าฝ้ายผสม
1: ผ้าไหมค่ะ
0: ผ้าไหมทั้งผืนอันน
1: ี้ไหมล้วนเลยค่ะ
0: โอ้โหท่านผู้ชมครับท่านดูครับ
1: ถ้าเรามาประยุกต์ใหม่เพื่อให้ทันกับสมัยเขา
0: สมัย
1: พอถึงวันเพ็ญเดือน12ไม่ต้องหาเลิกหาชัยแต่งงานได้เลยมันจะมีลายบ่งบอกว่าถ้าตัวนี้ลายแกนบักหน่อยเนี่ยค่ะแกนบักหน่อยอันนี้ขาเปียที่เราเปียฝ้ายถ้าตัวนี้จะเป็นงูพันเอื้อบางหมู่บ้านก็เรียกบัวเครือตัวนี้หนวดมังกรนี่ค่ะก็จะมีหลายลายมากตัวนี้ดอกพิกุลเขาเรียกว่าลายดาวค้ำเดือนนี่ค่ะแล้วก็มาตัวนี้ดอกแก้วถูกไหมคะถ้าตัวนี้ดอกกระถินจะมีลายเยอะมากตัวนี้ทำยากมากที่สุดคือลายนี้ลายอ้อแอเหนื่อยนักหยุดพักก่อนแล้วก็ไม่ให้ทำงานเดี๋ยวเป็นโรคเครียดข้างล่างนู้นจะเป็นลายลูกมอมลูกหมาน้อยอันนี้สมเด็จพระเทพท่านชอบมากพอว่าลายลูกมอมท่านก็ไม่รู้ลูกหมาท่านก็ไม่รู้นึกได้ลูกคุณทองแดงเพคะท่านก็หมอเลาะกาสเลยค่ะ
0: กว่าจะจรดปลายนิ้วลงไปที่มันยากอ่ะนะครับผมว่าผืนนี้ใช้เวลากี่เดือน
1: อันนี้ใช้เวลา4เดือนไปแล้ว
0: ยังไม่
1: ได้ซีกเดียว
0: ซีกเดียวมันมีสองด้าน
1: ต้องมีอีกซีก
0: เอาเหรอ
1: ต้องมีอีก
0: มันต้องมีด้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องทั้งผืน
1: แล้วก็
0: ย้อมครั้งคือ
1: ย้อมธรรมชาติ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ย้อมสีธรรมชาติหมดเลย
1: ธรรมชาติหมดเลย
0: ท่านผู้ชม
1: 5สีหลัก6สีหลักของแม่สีที่นี่เราข้างต้องมีสีส้มสีแสดสีแดงสีเหลืองสีซิ่ว
2: อยากที่จะสืบสานต่อยอดตรงนี้นำมาพัฒนาเพื่อให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักและยังคงอยู่สืบสานต่อคู่กับแผ่นดินไทยของเราเนี่ยค่ะให้ตราบนานเท่านาน
3: ของที่เราทำออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญหายมันก็จะต้องยืนอยู่กับเราอย่างนี้ถึงรุ่นป้าจะเสียหายถึงไม่มีป้าไปแล้วถึงไม่มีรุ่นเราไปแล้วอ่ะรุ่นหลังก็ต้องคิดพัฒนาทำออกมาเลยมันก็จะอยู่กับโลกของเราอยู่กับประเทศชาติของเรา
1: ดูแลภูมิปัญญาเนี่ยไว้อย่าให้สูญหายจากประเทศชาติเราไปช่วยกันประคับประคองช่วยปากทางหน่วยราชการให้ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เกื้อกูล
0: วันนี้ในฐานะคนไทยคนอุทัยรู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจว่าสิ่งนี้วันนี้เป็นสมบัติของคนอุทัยแล้วนะครับภูมิปัญญาเหล่านี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับป้าจำปีท่านก็เป็นอีกรูปแบบนึงนี่ผมพยายามนำเสนอให้ท่านเห็นว่าแค่อำเภอเล็กๆอำเภอเดียวแต่สิ่งที่แฝงอยู่ที่นี่นั้นเป็นวัฒนธรรมทั้งศิลปะประเพณีวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างและวันนี้ได้พัฒนามาถึงในเชิงพาณิชย์เท่ต้องกินได้ครับพัฒนาอย่างเดียวแล้วนั่งนอนกอดผ้าอยู่ที่บ้านก็คงไม่ได้ครับต้องขายเป้าหมายของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสำคัญ ในการสร้างชาติครับ

0: ไปไปได้แล้ว
1: แล้วได้หมวกกันน็อกอ่ะ
0: หมวกกันน็อกเขาไม่ไก่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไก่ใจ
1: เสียวตายเฮ้ยพันนี้เลิกกันปะ
0: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วมีใครอีกเนี่ย
2: หายเพื่อนไปช่วงไม้ครับ
1: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี
0: ่เออ
1: ทอใส่ให้เราถี่ตาเราใส่ไม่ได
2: ้เดี๋ยวรุ่นฟังง่าสมมติกันนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ
0: เดี๋ยวเราไปหาหมวกกันนกมันไก่บ้างดีกว่า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ความรักคือสิ่งสวยงามถักทอด้วยสายใยแห่งความผูกพันแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงด้วยการนอกใจนี่คือพิมพ์หญิงสาวที่เชื่อมั่นในรักแท้เธอแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับสามีมานานหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับต้องพบความจริงที่เจ็บปวดเมื่อสามีสุดที่รักแอบปันใจให้ชายอีกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดชู้คนนั้นเป็นผู้ชายแต่เธอฟ้องร้องอะไรไม่ได้เพียงเพราะเขาคนนั้นคือผู้ชายทำไมกฎหมายให้สามีฟ้องชู้ได้โดยไม่จำกัดเพศแต่สำหรับภรรยากลับฟ้องได้แค่เพียงผู้หญิงแล้วความเสมอภาคอยู่ตรงไหนกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์แต่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมากมายต้องเผชิญพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงจึงยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ได้กำหนดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนในทำนองชู้สาวระหว่างสามีภรรยาไว้แตกต่างกันโดยภรรยาสามารถฟ้องชู้ได้เฉพาะในกรณีที่ชู้นั้นเป็นหญิงอื่นเท่านั้นทั้งยังต้องมีการกระทำโดยเปิดเผยและต้องมีความยินยอมในการเข้ามามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งยากต่อการพิสูจน์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชู้สาวมักมีพฤติกรรมที่ลักลอบปกปิดไม่เปิดเผยต่อสังคมในขณะที่ฝ่ายสามีกลับสามารถฟ้องชู้ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสมัครใจยินยอมแม้จะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นเช่นเดียวกันก็ตามซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสรุปความเห็นพร้อมเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายมาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยนี้มีผลเมื่อพ้น360วันและเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเพศอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขมาตรา1523วรรค2ให้คู่สมรสไม่ว่าเพศใดก็ตามมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้โดยไม่นำเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไปก้าวข้ามข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกความหลากหลายและคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
3: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
4: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่าย
7: ๆเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
12: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
13: ใช
12: ่ใ
13: ช่ครับของทุกคนครับ
14: บางพี่ชนกัน
15: ไปบุญไม่เอาไงลูก
16: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
13: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
15: What?
13: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
17: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
18: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

อบภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบตรงกลางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันธุ์กุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบล นะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
0: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
1: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับตรงนี้แหละมัน ก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกว่าประชาชนก็ดีขึ้นนะครับก็
0: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
1: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะพันธุ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไป ไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบตรงกลางมันกว้างขวางหลายเป็นแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์น่ะณวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
0: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์เพาะพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทำงานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกล้องความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่เราใช้เพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปันกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอายุนะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เกินตรงนั้น
0: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่องหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากนะครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพบกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทําบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทําบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็ได้เป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบเนี้ยแสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วเขาค่อยจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้า ก็เลยมีหน่วยงานมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีวนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
0: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้ก็เราทำซังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
0: ่
2: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายๆหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
0: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
2: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่2ช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
0: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
3: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับ แต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีนะตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลาย

0: เริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้
1: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสำหรับการฟื้นฟูผืนป่าแห่งนี้ที่มีความเขียวขจีทางด้านหลังที่เห็นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการที่จะสืบสานการที่จะทำให้ผืนป่ากลับมามีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยเป็นผืนป่าที่มีความเสื่อมโทรมในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งป่าที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้เป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีได้ค่ะไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการพร้อมกันค่ะ
1: เมื่อมองจากมุมสูงพื้นป่าสีเขียวที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูเหมือนเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่กับพื้นที่แห่งนี้มาเนิ่นนานแต่ความจริงแล้วกว่าที่ต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตกว่าพื้นป่าจะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะกลับมาใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านอีกครั้งล้วนต้องอาศัยทั้งเวลาความตั้งใจและการดูแลอย่างต่อเนื่องโครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนป่าแห่งหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของการฟื้นฟูธรรมชาติจากพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาทำหน้าที่ของผืนป่าได้อีกครั้งและเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีคือแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มุ่งหวังให้เป็นพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานสำคัญกับชีวิตของประชาชน
2: ครับพื้นที่ของป่าพื้นนี้ก็มีความสำคัญของจังหวัดนะครับชลบุรีนะครับคือมันเป็นนะครับเป็นต้นน้ำนะครับที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งนะครับ4ตำบลสัตหีบตำบลนาชมเทียนเขาชีจันและก็ตำบลปู่ตาหลวงครับจากเดิมทีนั้นพื้นป่านี้ต้นไม้ไม่มีนะครับแต่พอพื้นป่านั้นเต็มรูปแบบนะครับความสมบูรณ์ก็กลับมานะครับประชาชนก็ได้ใช้น้ำจากพื้นป่าพื้นนี้ผมย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2525ในหลวงได้ทรงมาวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์วัดยานสังวรารามครับในปีนั้นมีประชาชนราชการหน่วยงานต่างๆครับนับเป็นหมื่นครับมาเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับจากนั้นก็ท่านเลยถามทุกสุขของประชาชนว่าการอยู่กินเป็นไงบ้างเพราะตอนนั้นค่อนข้างจะแห้งแล้งพื้นป่าก็จะไม่มีครับจากนั้นก็เด็ดขึ้นบนเขาชีโอนนะครับตรงนี้นะฮะติดกับวัดยานมองมาทางฝั่งนี้ครับมีแต่ภูเขาครับมองไปต้นไม้แทบไม่มีครับมีแต่สีแดงสีเขียวสีเหลืองเต็มไปหมดและท่านทรงรับรีกับกรมชลประทานกับกรมป่าไม้ว่าจะฟื้นฟูป่าพื้นนี้ขึ้นมาได้ไหมกรมชลประทานก็รับสนองมาขุดนะครับอ่างเอาไว้9อ่างหลังที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ9อ่างพอมาปีพ.ศ. 2533ครับกรมป่าไม้ก็มาดำเนินการปลูกต้นไม้ปลูกในเวลา12สิงหาครบ60พรรษาของพระพันปีหลวงเลยมอบป่าพื้นนี้เป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีทั้งชื่อว่าป่าสิริเจริญวัฒน์สิริก็มาจากสิริกิติ์เจริญวัฒน์หมายความวัฒสานะตัวนี้วัฒสาหมายถึงอายุแปลความว่าปลูกป่าเพื่อมอบเป็นของฝันวันเกิดให้กับพระราชินีทรงมีอายุมั่นฝันยืนเราเรียกไปเรื่องป่าเองความรักที่มหาราชามอบแด่มหาราชินีหญิงมุ่งเป็นที่รักยิ่ง
1: จากพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและพื้นป่าการฟื้นฟูจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีเพราะต้นไม้ต้องใช้เวลาในการเติบโตพื้นดินต้องค่อยๆฟื้นตัวแหล่งน้ำต้องได้รับการดูแลและระบบธรรมชาติต้องใช้เวลาในการกลับมาสร้างสมดุลของตนเองจากพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจึงเกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นดินกลับมามีต้นไม้ให้ป่ากลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของผู้คนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานจากวันนั้นมาสู่โครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี
2: ้คนที่การผู้ที่มาดูแลที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นนะครับโครงการป่าสิริเจริญวัดหัวหน้าคนแรกที่พี่เป็นผู้ดูแลนะครับนะฮะก็ประชาชนที่อยู่รอบผืนป่าก็ช่วยกันดูแลก็เป็นผืนป่าในโครงการพระราชดำรินะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นต้นไม้ประจำถิ่นครับต้นไม้ต่างถิ่นมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับเช่นไม้ประดู่ไม้แดงนะครับไม้ตะแบกนะครับไม้มะค่าไม้ตะเคียนไม้ยางนานะครับไม้สักครับเป็นต้นโครงการแรกเราใช้คำว่าปลูกล้านคร่าพันไม้ถวายมหาราชินีครับนี่คือแรกนะฮะแรกจริงๆนะฮะแรกๆเราใช้คำว่าปลูกล้านคร่าพันไม้ถวายมหาราชินี7ปีครับเราทำสำเร็จครับแน่นอนครับจากสอบถามจากชาวบ้านครับสมัยก่อนเขาบอกว่าน้ำท่าครับไม่สะดวกนะครับปลูกผักทำสวนนะครับเขาก็ไม่ขึ้นเพราะไม่มีน้ำแต่พอมีป่านะครับก็มีฝนพอฝนตกนะครับน้ำก็มีนะฮะเขาก็สามารถได้ใช้น้ำตามอ่างเก็บน้ำที่ในหลวงทรงนะฮะให้สมบัติขุดได้ใช้นะครับทำการเกษตรส่วนมากก็แถบนี้ก็นะฮะสมัยก่อนเดิมทีก็นั่นแหละครับปลูกที่ว่าปลูกอ้อยนะครับปลูกมันนะฮะนะครับปลูกไปก็ถางไปอ่ะจนพื้นป่าหมดนะครับนะครับจนในหลวงต้องมานะครับฟื้นฟูพื้นป่าพื้นนี้กลับพื้นขึ้นมานะครับแรกครับไม่มีอุปสรรคเขาเพราะถ้าผมย้อนพื้นป่าพื้นนี้ก็เป็นพื้นป่าทรงสงวนนะครับตั้งแต่พระบงขุดเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริหรือว่าถือว่าจะบรรทูลให้ป่าพื้นนี้เนี่ยที่2 3เปลี่ยนได้เนี่ยเป็นที่ทำกินนะครับแล้วเขาตั้งเป็นฐานทัพเรือสัตหีบครับกระทรวงทหารเรือก็ช่วยดูแลนะครับพื้นป่าที่แม่ชาวบ้านนะครับโดนบุกรุกนะครับนะไม่งั้นก็ชาวบ้านเขาจะโดนบุกรุกแต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาเข้าใจเกี่ยวกับป่าโครงการที่ดำริเขาค่อนข้างที่จะนะครับช่วยกันดูแลนะพื้นป่าครับพื้นนี้โดยไม่กระทบกระเทือนในการบุกรุกทำลายป่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเฉพาะป่าไม้ครับไม่สามารถที่จะฟื้นฟูป่าได้ต้องอาศัยครับหลายภาคส่วนที่จะช่วยกันดูแลแม้ตั้งตอนปลูกใหม่ๆก็หลายภาคส่วนครับมาร่วมกันปลูกและช่วยกันดูแลนะครับเฉพาะลำพังป่าไม้ก็ไม่สามารถที่จะนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ได้เหมือนกับคำหนึ่งที่ว่าปลูกป่าในใจคนนี่คำนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงดำริไว้ว่าปลูกป่าในชนในใจคนหมายความว่าให้เจ้าที่ป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงในแผ่นดินดูแลด้วยตัวเขาเองอย่าให้ที่ป่าไม้นะครับประชาสัมพันธ์คนรอบพื้นป่าให้เล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ว่ามันมีประโยชน์ต่อชาติต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยนะครับเพียงใดคือครับเดิมทีนะครับตั้งแต่ในหลวงได้ทรงนะครับมอบพื้นป่าพื้นนี้ให้เป็นของขวัญพระราชินีแล้วและท่านทรงดำริเอาไว้3หัวข้อที่1ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าสิริแม้จะกลับไปเติมสูงเหมือนเมื่อครั้งอดีตบทที่2ก็ให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยวิชาการด้านพันธุ์ไม้ด้านสัตว์ป่าด้านพันธุ์พืชนกแก่นักวิชาการที่มาศึกษาอย่างที่3ก็เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปเรานี้เรามีเส้นทางอยู่ 1,500 เมตรครับกิโลครึ่งเดินชมพันธุ์ไม้นะครับ2ข้างทางคือตั้งแต่นะครับจัดตั้งมาครับอาจารย์มีประชาชนแล้วก็ไม่สามารถที่จะนะครับดูแลภายในได้เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอันดับหนึ่งของบัวของพระราชินีอยู่ภายในครับนะครับนะ9บึงหรือ9อ่างนะครับนี่บึงที่2ครับที่บึง1อยู่นี่ครับบึง2และบึง3ไล่ไปครับไปจนถึงบึงที่9ตามขึ้นหอชมวิวครับสังเกตได้ครับว่าจะลง9ลง9นะครับนะทุกอย่างจะลง9หมดที่นี่นะครับนะฮะนะครับแม้ที่ท่านเสด็จมาสร้างโบสถ์ก็เป็นเลข9วันที่29ครับนะครับแต่ปีที่พ.ศ.แล้ว25นะครับถ้าพูดถึงครับเมื่อสมัยก่อนนะครับผมดูภาพเก่าๆนะมองสภาพแล้วถ้าท่านได้ดูวิดิทัศน์นะครับนะจะเห็นเวลาแขกที่มาทุกคณะผมจะเปิดความเป็นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกป่าจนถึงปัจจุบันคณะมองระทึ่งครับพอดูภาพมันไม่มีป่าเลยครับมันไม่มีต้นไม้เลยครับเป็นเขาหวนล้นนะครับหลังที่บอร์ดครับบอร์ดที่เราติดเอาไว้ใช่ไหม จะเป็นเขาหัวโล้นนะครับแต่พอปลูกป่าขึ้นมาครับด้านหลังเนี่ยเป็นป่าที่เพิ่งปลูกมาใหม่ๆใหม่ๆนี่คือการันตีได้ว่านะครับมีน้ำเพื่อมีป่าก็ต้องมีน้ำถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำฉะนั้นป่าเป็นความสำคัญของมนุษย์และของกับสิ่งมีชีวิตนะครับที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นนะครับชาวบ้านแถบนี้นะผมก็คงจะภาคภูมิใจในพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างผืนป่าผืนนี้ขึ้นมาให้มีความอุดมสมบูรณ์จากเมื่อก่อนมองไปแห้งแล้งใจก็ห่อเหี่ยวแต่ตอนนี้มองไปด้านไหนก็เขียวตลอดทั้งปีน้ำก็ไหลทั้งปีนี่คือส่วนที่ผมมองจุดๆนี้สิ่งที่ได้นะครับครับปีหนึ่งครับทางกปร.นะทางกปร.ชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการนะครับพิเศษโครงการพิจัดดำรีนะครับจัดนะครับโครงการผูกอบรมอาสารักป่าสิริเจริญวัฒน์ขึ้นมาปีละ10รุ่นนะครับ10รุ่นเพื่อต้องการให้เด็กนั้นได้รู้จักคำว่าป่านั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตมากน้อยเพียงใดเราเลยนำเด็กพวกนี้ครับมาให้เขาได้รู้จักคุณค่าคำว่าป่าไม้เพราะเดิมทีนั้นเด็กไม่รู้ว่าป่าไม้เป็นยังไงพอเข้ามาอยู่กับเรา3วันวันกลับไปเขาก็นึกรักสังเกตได้จากที่เขาโทรศัพท์มานะครับว่าดูแลป่าแทนผมด้วยนะตอนนี้ผมไม่อยู่ผมกลับแล้วต้องฝากคุณลุงฝากเจ้าที่ดูแลป่าเอาไว้ด้วยให้ป่านี้ต้องสูญหายไปนะครับให้อยู่กับคู่คนตลอดไปครับข้อ29โรงเรียนครับจากรอบพื้นที่โครงการนะครับอำเภอสัตหีบอำเภอบางละมุงและก็อำเภอแกลงครับจากระยองนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ที่จิตใจของเด็กกันนะครับเราไม่ได้โน้มน้าวอะไรมากนักผมคิดว่านะครับตัวป่าเป็นตัวชี้วัดที่ให้เขานะครับนึกให้เขาคิดรักพื้นป่าขึ้นมาเขาบอกว่ามาที่นี่อากาศดีหายใจคล่องไม่ร้อนแต่ที่บ้านเขาออกจากบ้านเมื่อใดครับฮะแดดเปรี้ยงครับร้อนมากเขาบอกครับป่าเที่ยวกับป่าแล้วเขาว่าป่าคือสิ่งมีชีวิตนะครับอยากให้เขาได้มาครับเรียนรู้นะครับรู้จักคำว่าป่าเราจะมีการอนุรักษ์ยังไงบ้างบางคนบอกว่านะครับการอนุรักษ์นี่คือเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองแต่ไม่ใช่นะครับเราบอกว่าการอนุรักษ์ได้ใช้ได้แต่ใช้อย่างประหยัดใช้แบบนุ่งตะหนอมใช้แบบให้มันอยู่ยืนยาวนะครับนะครับข้อมีครับมีสังเกตได้จากคุณครูปีนี้ผมไปติดต่อครับนะครับคุณครูบอกว่าคุณลุงครับเด็กเก่าๆจะไปอีกได้ไหมเพราะว่าขอคุณครูครับขอเด็กใหม่ๆนะครับเพราะเด็กเก่าก็ได้เรียนรู้แล้วนี่เราคิดได้ว่านะเด็กที่มาแล้วเขาก็มีการนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและนึกจักที่จะหวงแหนนะครับทรัพยากรเหล่านั้นเอาไว้ให้คงอยู่คือคำว่าครับปลูกป่าครับในใจกลนะครับมาจากหัวข้อที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงพระราชดำริเอาไว้ว่าแนวความคิดการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้เราจะทำยังไงที่ให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่เลยท่านคิดคำนี้ขึ้นมาคำแรกเขาก็ปลูกป่าในใจคนก่อนนะฮะให้คนได้รู้จักป่าและเขาก็จะนะครับมีจิตสำนึกที่จะรู้จักหวงแหนและปลูกพื้นป่าดูแลตัวเขาเองครับคิดว่าโซนนี้สำเร็จครับนะฮะโซนที่อยู่ปัจจุบันนี้สำเร็จครับผมให้ 99% ครับสังเกตได้จากพื้นป่านะครับจากเยาวชนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้พักผ่อนหย่อนใจครับคือความภูมิใจของผมนะครับนะผมรับราชการมานะครับ36ปีดูแลป่าไม้นะครับตลอดนะครับจน35ปีรอเกษียณผมภาค

0: ภูมิใจที่ได้มาสนองให้กับในหลวงกุศลการพระราชดำริครับภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ดำเนินตรงนี้ทำตรงนี้ทำเพื่อในหลวงสืบสานรักษาได้ข้อต่อยอดให้กับหลวงท่านครับเทิดทูนในหลวงไปที่ใดพระปราชญ์นี้ก็จะตามติดต่อเหมือนกับคำที่ว่าในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำจันจะสร้างป่าป่าที่ถวายความรับผิดชอบต่อน้ำในหลวงสร้างอ่างเก็บน้ำจันจะสร้างป่านี่คือพระสาวนีคิดได้ว่าในหลวงไปสร้างอ่างที่ไหนพระราชินีก็จะตามไปสร้างป่าที่นั่นเพราะท่านบอกว่าถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำครับนี่คือคำว่าป่ารักน้ำน้ำรักป่าจากสองพระองค์ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคืออยากจะฝากนะครับคนไทยทุกๆคนนะอยากจะบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของป่าไม้นะคะเป็นของคนไทยทุกๆคนเราควรที่จะดูแลนะครับช่วยกันรักษาอวงแหนเอาไว้นะรักษานะครับสืบสานแล้วก็รักษาต่อยอดให้ป่าไม้นั้นยังคงอยู่ต่อไปเหมือนกับคำที่ว่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตถ้ามีป่ามีน้ำจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: พระราชดำริในการฟื้นฟูผืนป่าไม่ได้มองเพียงการเพิ่มจำนวนต้นไม้แต่เป็นการมองธรรมชาติอย่างเป็นระบบเพราะเมื่อผืนป่ากลับคืนมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงความเขียวของต้นไม้หากยังหมายถึงการฟื้นฟูดินการรักษาความชุ่มชื้นการดูแลแหล่งน้ำและการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการกลับมาของสิ่งมีชีวิตแนวคิดสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้ธรรมชาติสามารถกลับมาดำรงได้อย่างสมดุลและสามารถดูแลตัวเองต่อไปได้ระยะยาวจากแนวพระราชดำรินี้การดำเนินงานจึงต้องอาศัยทั้งความรู้ความร่วมมือและความต่อเนื่องเพราะการฟื้นฟูผืนป่าไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้ลงบนผืนดินแต่คือการสร้างเงื่อนไขให้ต้นไม้เติบโตและทำให้ระบบธรรมชาติรอบๆสามารถคืนกลับมาได้อีกครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นเพียงความตั้งใจในวันเริ่มต้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ตรงหน้า

คุณผู้ชมคะในอดีตป่าแห่งนี้ที่เคยเสื่อมโทรมปัจจุบันนี้โครงการป่าสิริเจริญวัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีมีความอุดมสมบูรณ์และสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างมากเลยค่ะนี่คือแนวทางการสืบสานพระราชปณิธานการปลูกป่าของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: กว่า48ปีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกรนับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นแล้วท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านจะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบุตรีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมภิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำมาให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็จึงขออีกรอบหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองรอพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่สมชายที่ศาลาไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่ง
0: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อล้อมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค
0: ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจำได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่ง ซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
3: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจแล้วเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นเนี่ยใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะคะสมัยถ้า20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
4: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
5: ๆถ้าท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เล่าเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้แม่นั่งใกล้องค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงพระท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
0: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

ื้นดินสู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรักษ์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

0: นื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดฮ่องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโค้งหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโค้งหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: อนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็ต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนมันไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะเขาก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทําเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนนี้น้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
0: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
0: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
1: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้ แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
0: คุณภูมิมองว่าการที่คุณภูมิได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอย่างเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเนี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
0: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
1: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
1: แล้วก็ตัวนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าผักอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้อะไร
0: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
1: มีดิน
0: ตรงนู้น
1: อันนี้
2: เป็นมะพร้าว
1: เป็น
2: ดำ
1: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
0: อ๋อผสมให้เข้ากัน
1: ผสมให้เข้ากัน
0: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครู
1: เกิดสมมติเราต้องไปซื้อถ้าจากซื้อสมมติว่าฟิตมอส100บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะกล้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อกล้าผักแล้วก็มาเล็ดฟันเราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนค่ะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทำด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
0: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีกหนึ่งเดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
0: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงปลูกที่แปลงยกแค่เมื่อกี้ค่ะ
0: อ๋อที่แปลงใหญ่
1: ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
0: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้

การจัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลจังหวัดภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับและก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพบริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีบริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักตักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บผักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยกแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักค่อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายไปในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไป

0: กคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนประสบนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ไปได้แล้ว
3: เราได้หมวกกันน็อกอ่ะ
2: หมวกกันน็อกเขาไม่ไก่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไก่ใจ
3: เสียวตายเฮ้ยพันนี้เลิกกันปะ
2: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วนี่ใครอีกเนี่ย
4: หาเพื่อนไปช่วยมาครับ
3: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี่ทอใส่ให้เราถี่ตาเราใส่ไม่ได
4: ้วัยรุ่นฟังง่าส้มมากันนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ
2: เราไปหาหมวกกันน็อกมันไก่บ้างดีกว่า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ที่ NBT นครศรีธรรมราชกับดิฉันจิตเลขาสุคนธจรเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมติดตามผ่านเครื่องรับโทรทัศน์นะคะทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11หรือใครสะดวกติดตามไลฟ์ได้เช่นเดียวกันค่ะไปที่ Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมจะได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะวันนี้นะคะติดตามรายการเราก็จะได้รู้เท่าทันภัยสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือว่าผู้ที่ต้องประสบกับน้ำท่วมขังน้ำขังหรือว่าทำการเกษตรต่างๆนะคะเดาไม่ยากค่ะด้านหลังนะคะโรคฉี่หนูตัวเบิ่มเลยนะคะวันนี้ต้องพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนนะคะพอมีสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมน้ำขังเกิดขึ้นภัยสุขภาพที่หลายคนก็อาจจะมองข้ามไปตรงนี้ต้องบอกว่ามองข้ามไม่ได้เพราะว่าเป็นหนึ่งโรคที่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะมีเขาเรียกส่งผลต่อชีวิตด้วยก็เลยเกิดความห่วงใยค่ะทีนี้วันนี้ทางด้านของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชก็ต้องบอกว่าห่วงใยเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะมีเรื่องของการเกิดผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะต้องมาพูดคุยค่ะว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงนะคะฝนตกน้ำท่วมขังป้องกันก่อนเราจะได้ไม่เป็นโรคฉี่หนูวันนี้ต้องพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์จิตาพรยกอินค่ะท่านเป็นประธานสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนนะคะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะบางทีก็ห่วงใยนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ได้เคยคุยกับอาจารย์มันก็จะมีหลายๆโรคที่มีชื่อแต่ว่าไม่ได้อยู่ในความกระตือรือร้นของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปแต่หนึ่งโรคช่วงนี้ฝนตกไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโรคฉี่หนูห้ามมองข้ามเป็นเด็ดขาดโรคฉี่หนูเกิดจากหนูอย่างเดียวหรือเกิดจากอย่างอื่นได้ด้วยคะอาจารย
1: ์โรคฉี่หนูเนี่ยบางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากหนูอย่างเดียวเพราะโรคมันก็บอกว่าโรคฉี่หนูนะคะแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยจะเรียกว่าโรคเลปโตสไปโรซีสค่ะมันไม่ได้เกิดจากหนูอย่างเดียวมันเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะอย่างเช่นสุนัขค่ะหรือว่าสัตว์ถ้าเป็นทางเกษตรกรรมเนาะก็จะเป็นโคกระบือสุกรนะคะหรือว่าแพะแกะกระต่ายก็ได้ค่ะสัตว์เหล่านี้ค่ะเป็นพาหะนำโรคที่จะนำเชื้อตัวเลปโตสไปร่าเนี่ยค่ะที่มันอยู่ในไตของเขานะคะก็ติดต่อสามารถทำเวลาเขาขับถ่ายเนาะเชื้อตัวนี้มันจะอยู่ในไตแล้วก็เวลาเขาขับถ่ายออกทางปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะก็จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสามารถมาติดต่อสู่คนได้ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อก่อนมาบอกเป็นโรคฉี่หนูเราไม่ได้อยู่กับหนูฉันรอดแล้วอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสัตว์ที่เป็นพาหะเลยจากเรื่องไกลตัวกลายเป็นใกล้ตัวซะแล้วอาจารย์คะ
1: ใช่ค่ะ
0: สาเหตุหลักๆเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยการติดต่อต้องพูดถึงช่องทางการติดต่อก่อนว่าเอ๊ะแล้วคนมันจะไปติดต่อได้ยังไงจากฉี่หนูอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถเข้าได้นะคะถ้าเราเกิดมีแผลเนาะมีแผลเปิดแผลถลอกแล้วไปเดินลุยน้ำที่มันท่วมขังนานๆไปบริเวณที่หนูมันฉี่ทิ้งไว้ที่น้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราไปเที่ยวไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำในพื้นที่ที่มีเขาเรียกมีสิ่งปนเปื้อนของพวกเนี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้นะคะนอกจากแผลแล้วมันก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเยื่อบุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุตาเยื่อบุช่องปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าได้นะคะก็เราก็จะได้รับเชื้อมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าคน100คนได้รับเชื้อมาแล้วจะเป็นทั้ง100ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะหลักๆจะระบาดช่วงหน้าฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วงอื่นๆนี่มีสถิติเกิดบ้างไหม
1: ช่วงอื่นๆจะน้อยค่ะจะเป็นในส่วนของหน้าฝนเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ
0: นะคะสำหรับคนที่อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นเวลาเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือว่าต้องทำงานอยู่กับน้ำท่วมขังหรือต้องเลี้ยงสัตว์ต่างๆเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็นอกจากบุคคลนะคะที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วที่ต้องทำสวนทำไร่ทำนาอยู่ทุกวันที่เป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็กลุ่มเปราะบางด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมคะหน้าฝนบางทีฝนตกน้ำท่วมขังเด็กก็ดีใจใช่ไหมคะไปเล่นน้ำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วยิ่งเด็กเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ป้องกันอะไรอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเชื้อโรคพวกนี้ค่ะเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะแล้วก็นอกจากบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะ

0: ก็จะมีบุคคลที่อาชีพขุดท่อลอกท่ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสมากที่จะเชื้อเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ค
1: ่ะมันโจมตีเข้าไปส่วนไหนของร่างกายของเราคะเวลามันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ย
0: ด้วยตัวของเชื้อเลปโตสไปร่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันเป็นลักษณะเป็นเกลียวม
1: ัน
0: สามารถชนชัยเข้าไปได้เลยเวลามันเข้ามาสู่ร่างกายมันก็จะเข้าสู่กระแสโลหิตนะคะแล้วก็ไปทำลายในเรื่องของอวัยวะระบบที่สำคัญก็คือตับไตแล้วก็ปอดค่ะก็อาจจะเกิดอาการที่ผิดปกติแล้วก็อันตรายรุนแรงได้ค่ะ
1: ก็สามารถเกิดได้ทั้งกับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าพอฝนตกบางทีเด็กก็สนุกสนานนะคะเด็กเล็กๆก็ออกไปเล่นน้ำกันอะไรอย่างนี้อาการที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มันแตกต่างหรือว่าสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วอาการของโรคฉี่หนูนะคะมันจะเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะอาการก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันค่ะแล้วก็จะมีปวดศีรษะมากนะคะแล้วก็จะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อแต่ก็จะมีอาการเด่นชัดของโรคนี้ก็คือปวดกล้ามเนื้อน่องมากค่ะแล้วก็บางรายถ้าเป็นรุนแรงนะคะก็อาจจะมีจุดเลือดออกในตาทำให้ตาแดงได้ค่ะแต่ลักษณะตาแดงของโรคฉี่หนูก็คือจะต่างจากโรคตาแดงนะคะถ้าเป็นโรคตาแดงมันจะมีขี้ตาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจุดเลือดออกในตาของโรคฉี่หนูค่ะมันจะไม่มีขี้ตา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้จะเป็นอาการหลังๆอาการหลักๆแรกๆที่มาก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันแล้วก็ปวดศีรษะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อน่องมากค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแคปจอถ้าดูไลฟ์เนาะหรือว่าใครที่ดูทางโทรทัศน์ก็สามารถที่จะถ่ายภาพนี้ไว้เป็นประโยชน์ได้นะคะอาจารย์นี่มีไข้สูงเฉียบพลันไข้สูงเฉียบพลันนี่มันเกิน 37.5 ขึ้นไปเลยถูกไหม
0: ใช่ค่ะ 39.5
1: ขึ้นไปเลยขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมมันสูงมากๆนะคะปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นตาแดงเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าตาแดงมีขี้ตาก็อาจจะเป็นโรคตาแดงปกติแต่อันนี้ก็จะเป็นตาแดงเลยนะคะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะปวดน่องอันนี้เป็นข้อบ่งชี้เฉพาะของโรคนี้เลยไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวตาเหลืองหรือปัสสาวะออกน้อยอันนี้คือมีภาวะแทรกซ้อนคือไปในระบบของตับของไตแล้วนะคะ
1: แล้วทุกอาการเนี่ยมันมักจะเกิดพร้อมกันไหมคะหรือว่ามันจะมาสัก 2-3 อาการก็เข้าข่าย
0: ส่วนใหญ่ก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันก่อนค่ะใช่ถ้าเหมือนมีไข้สูงเฉียบพลันแล้วเรามีประวัติเฮ้ยวันนั้นเราไปเข้านานะแล้วเราไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์ป้องกันที่เราใส่หรือมีพวกสารหรือน้ำอะไรที่มันกระเด็นเข้าตาหรือโน่นนี่นั่นก็สามารถให้ประวัติได้เวลาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอาการที่บอกว่าถ้ามีอาการนั้นๆแล้วควรรีบไปหาหมอเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยบางท่านแบบนึกว่าป่วยธรรมดานึกว่าเป็นไข้หวัดนะคะทานยาแก้ปวดก็ได้อะปวดน่องอะทานยาคลายกล้ามเนื้อก็ได้เพราะว่าหลังๆคนก็จะเข้าถึงยารักษาโรคได้ง่ายขึ้นด้วยการไปซื้อยามาทานเองต่างๆนะคะอาจารย์ว่าวิธีการที่จะพิจารณาว่าควรหาหมอเถอะอย่าอดทนเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ค่ะไข้สูงเฉียบพลันเลยค่ะถ้าที่บ้านมีปลอดนะคะก็สามารถวัดได้เลยนะคะมากกว่า 39.5 ขึ้นไปนะคะอยู่ๆก็ไข้สูงขึ้นมาเลยเฉียบพลันมีปวดศีรษะมากนะคะแล้วก็มีในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีประวัติที่ไปลุยน้ำที่เป็นท่วมขังหรือลุยโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นประวัติร่วมอันนี้ก็รีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะนอกจากจะบอกอาการแจ้งอาการที่เกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าลืมให้ประวัติในการที่เราไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะและจริงๆคุณผู้ชมเขาห้ามนะไม่อยากให้ไปซื้อยาทานเองด้วยนะคะถ้าดูในข้อห้ามข้อที่ควรปฏิบัตินะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีค่ะแจ้งประวัติการสัมผัสเสี่ยงไปทำอะไรมาก็บอกให้หมดนะคะว่าเราเสี่ยงไปสัมผัสดินมาไหมลุยน้ำท่วมหรือเปล่านะคะการทานยาก็สำคัญควรที่จะรับคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นนะคะอาจจะอาการไม่รุนแรงเยอะอาจจะได้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานก็คือได้ยากลับมาทานที่บ้านก็อาจจะอาการจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นมากขึ้นแล้วอาจจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำแล้วก็อาจจะต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ารณรงค์กันทุกปีทุกครั้งเข้าสู่ช่วงน้ำท่วมหรือว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเงี้ยก็จะรณรงค์มาโดยตลอดนะอาจารย์สถิติเป็นไงคะยิ่งรณรงค์ยิ่งลดไหมคะหรือว่ายังคงมีให้เห็นแบบน่าห่วงอยู่
0: เหมือนที่คุณโบแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าแม้ว่าจะเป็นโรคที่เราเจอกันมานานนะคะโรคฉี่หนูเนี่ยเคยได้ยินตั้งแต่เราเด็กๆเนาะแต่เป็นโรคที่หลายคนก็ยังมองข้ามค่ะนะคะณปัจจุบันนี้สถิติ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของโรคฉี่หนูก็ยังมีอยู่ให้เห็นเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งใน

0: ผู้ใหญ่แล้วก็ในเด็กค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีเกิดขึ้นแล้วที่นครศรีธรรมราช
0: ใช่ค่ะก็สถิติ3เดือนที่ผ่านมาของเราค่ะก็มีผู้ป่วยที่รับการรักษาในทุกอำเภอของโรงพยาบาลค่ะ
1: นะคะมีผู้ป่วยหนักบ้างไหมคะอาจารย
0: ์ผู้ป่วยหนักยังมีค่ะแต่ปีนี้ยังไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตค่ะจากโรคนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วการส่งความห่วงใยคุณผู้ชมนะคะไม่ได้อยากให้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคที่เราอาจจะมองข้ามไปฉี่หนูอย่างเงี้ยนะคะบางทีมีไข้มีนู่นนี่นั่นเมื่อสักครู่ 39.5 อาจารย์พูดว่าการมีไข้แบบนั้นคือมันสูงจริงนะคุณผู้ชมมีไข้ปกติก็คือ 37-38 แต่อันนี้มันจะสูงมากๆขอให้เช็คถ้าไม่สบายแล้วตรวจวัดปรอดแล้ว 39-39.5 อันนี้ต้องพิจารณาหาหมอดีกว่านะคะเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีอาการที่ทำให้ผู้ป่วยโรคฉี่หนูเสียชีวิตเนี่ยอาจารย์คะมันคืออาการไหนอะมันโจมตีตรงไหนตอนนั้น
0: จะไปที่ตับไตแล้วก็ปอดค่ะปอดก็จะเป็นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งก็สำคัญต่อร่างกายของเรานะคะในเรื่องของตับเอยหรือไตที่ว่ากำจัดของเสียออกจากร่างกายอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นระบบที่สำคัญทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: ค่ะอาการที่มันเกิดขึ้นอันหนึ่งเราเป็นโรคฉี่หนูตรวจเจอเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องรักษาก็คือรักษาโรคฉี่หนูและอาจารย์ก็บอกว่ามันจะมีโรคต่างๆที่เข้ามาแทรกซ้อนอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็ตับไตอะไรต่างๆตรงนี้ต้องป้องกันยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ถ้าสมมุติว่าด้วยอาชีพของเรานะคะเป็นอาชีพประกอบเกษตรกรรมนะคะหรือเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะคะก่อนที่จะไปทำงานออกไปทำงานก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วเราจำเป็นจริงๆที่จะต้องไปลุยไปทำนาหรืออะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะใส่รองเท้าบูทหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปกปิดแผลให้มิดชิดค่ะก่อนที่จะใส่สวมใส่บูทไปทำงานนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางป้องกันหรือถ้าสมมติว่ากลับมาจากทำงานแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายด้วยสบู่อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองนะคะทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอันนี้ก็ยังเป็นคำแนะนำพื้นฐานทั่วๆไปเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะ
1: ค่ะการออกกำลังกายก็ทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะได้มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราจะได้แข็งแรงต่อสู้กับโรคได้นะคะอย่างอาจารย์อาจจะโฟกัสไปที่ทางด้านของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องทำงานร่วมกับดินร่วมน้ำต่างๆโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ก็อยากจะให้ป้องกันตัวเองสวมบูทได้ก็สวมนะคะทำงานเสร็จไปไร่ขึ้นมาก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะการทานอาหารก็สำคัญเช่นเดียวกันต้องบอกว่าต้องร้อนต้องสุก 100% ด้วยใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้นครศรีธรรมราชของเราก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นหนึ่งพื้นที่ที่พอช่วงปลายปีก็ฝนตกค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วตอนนี้เรามีงานเยอะมากเลยนะต้อนรับนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เลยตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะงานเดือน10ค่ะ พูดถึงงานเดือน10นักท่องเที่ยวก็ดีพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชก็ดีเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ที่มีคนเยอะๆหรือว่าฝนตกน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยค่ะป้องกันยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ที่ป้องกันได้เลยถ้าเรามีแผลหรือแค่ปิดแผลไปก่อน
1: ปัตตยา
0: ใช่ปัตตยาก็ได้ อะไรก็ได้ปิดแผลไปก่อนป้องกันเบื้องต้นของเราแล้วก็พยายามเดินเลี่ยงค่ะตรงไหนที่มีจุดน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะพยายามเดินเลี่ยงก่อนเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่บูทไปเดินงานเดินสิบ
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: ค่ะก็อาจจะต้องแบบหลีกเลี่ยงน้ำขังสักนิดนึงตรงไหนมีน้ำขังก็เลี่ยงไปหน่อยแล้วก็พอเสร็จกลับมานะคะก่อนที่จะรับประทานหรือกลับมาถึงบ้านก็อย่าลืมล้างมือล้างเท้าฟอกด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะอันนี้ก็เป็นการป้องกันด้วยวิธีหนึ่งค
1: ่ะถ้าลืมล้างมือลืมล้างเท้าไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นมากมาย 108,009 ระยะฟักตัวสมมุติว่าไปเจอแจ็คพอตเนี่ยมันจะฟักตัวสักประมาณกี่วันอาจารย์ถึงจะเป็น
0: ประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือว่า 7-14 วันระยะฟักตัวของไข้ฉี่หนูค่ะจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะ
1: ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันนะคะ
0: ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล
1: ถ้าภูมิคุ้มกันดีๆก็อาจจะ14วันได้แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายภูมิตกอ่อนแอมันก็อาจจะสัก5วัน7วันก็อาจจะป่วยได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะว่าเราจะป้องกันในระดับสูงได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญคือการซื้อยากินเองเราสะกิดกันบอกกันมาบ่อยมากว่าการซื้อยากินเองเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการตรวจจากแพทย์นะคะอาจจะอันตรายเราจะมาป้องกันจุดนี้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ

0: จกจริงทอง 100,000 บาทบัตรโลตัสห้าร้อยลุ้นกด
1: หยุดก่อนก่อนที่จะกดรู้ยังว่าไม่ใช่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์มักมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงแค่คลิกเดียวคุณอาจเสียทั้งข้อมูลและเงินในบัญชี
2: อย่าให้ใครหลอกเอาง่ายๆคลิกอย่างมีสตินะคะทุกคน
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: NBT เซาท์รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ NBT นครศรีธรรมราชยังอยู่กับความห่วงใยเรื่องของโรคฉี่หนูในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ให้ความรู้เบื้องต้นไปนะคุณผู้ชมนะคะพี่น้องเกษตรกรก็ดีผู้ที่ต้องลุยน้ำท่วมน้ำขังนะคะหรือว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของการทานยาเราเข้าถึงยากันง่ายมากขึ้นนะคะในสมัยใหม่แบบนี้นะเป็นอะไรปวดหัวซื้อยาแก้ปวดปวดท้องซื้อยาแก้ปวดท้องต่างๆอาจารย์บอกว่าเราไม่ควรที่จะซื้อยาทานเองโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคฉี่หนูอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะเนื่องด้วยโรคฉี่หนูเนี่ยเราจะยืนยันการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจเลือดนะคะเราจะดูว่า
0: ซื้อยาทานเองอะแบบไม่วอก
1: ลดไข้ได้ดีแต่ว่ามันก็จะมีเกิดอาการเลือดออกได้ถ้าเกิดว่าเราทานพาราเซตไปโรงพยาบาลเพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตรงจุดนะคะแล้วก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ
0: ค่ะคิดงี้ง่ายๆไอ้เจ้าไอบูเฟนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันส่งผลกระไตแล้วก่อนหน้าเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าโรคฉี่หนูมันก็โจมตีไตเราได้นะคะดังนั้นแล้วต้องไปหาหมอพบหมอเราจะได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่าวันนี้มีสเต็ปอะไรบ้างช่วงท้ายที่อาจารย์จะมาบอกว่าวิธีการป้องกันอาการโรคฉี่หนูไม่ให้เกิดกับเรา
1: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการลุยในส่วนของน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเนื้องานลักษณะงานของเรานะคะก็อย่าลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันค่ะมีบาดแผลก็ปิดบาดแผลให้เรียบร้อยนะคะเนาะแล้วก็กลับมาจากการทำงานหรือว่าไปลุยน้ำท่วมหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ชำระล้างกายร่างกายด้วยสบู่ฟอกอะไรให้เรียบร้อยให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันที่จะช่วยเหลือเราได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วบ้านไหนที่มีหนูอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจอหนูแล้วตกใจมันจะเกิดโรคฉี่หนูขึ้นในบ้านเราหรือไม่อย่างไรไอกระบวนการเกิดโรคฉี่หนูในบ้านเวลาเจอหนูนี่เป็นไงบ้างคะอาจารย
1: ์อันนี้อาจจะต้องเขาเรียกลดประชากรเนาะ
0: ค่ะ
1: ลดประชากรจำนวนหนูให้น้อยลงค่ะแล้วก็อาจจะช่วยได้แต่เหมือนอย่างที่บอกไปทางตอนต้นรายการแล้วค่ะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยไม่ได้เกิดจากหนูอย่างเดียวนะคะเกิดจากโรคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเหมือนอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงสุนัขนะคะหรือว่าในสุกรนะคะโคกระบืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสัตว์พาหะนำโรค ค่ะ
0: อันนี้คืออยากทราบเลยทีนี้พอมันไม่ใช่หนูแล้วมันมากลายเป็นสุนัขสุนัขมันใกล้ตัวเราที่สุดเหมือนเราเลี้ยงสุนัขบางท่านก็เลี้ยงในบ้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาการที่มันจะเกิดขึ้นที่มาจากสุนัขถึงเราอันเนี้ยความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนอาจารย์
1: อันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าของสุนัขถ้าเกิดว่าเขาไปฉี่ปกติเราก็ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรนะไปสัมผัสโดยตรงอยู่แล้วค่ะนอกจากว่าเกิดน้ำมีน้ำท่วมขังหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้เชื้อมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นหรือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นในดินในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆที่มันมีเขาเรียกอะไรชื้นแฉะนะคะอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเราสัมผัสได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ปกติในสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกตัวที่จะมีอาการสัตว์เขาเป็นแค่พาหะเนาะบางตัวสัตว์เขาก็ไม่มีอาการหรือบางตัวเขาก็เป็นอาจจะมีอาการเหมือนถ้าอย่างเช่นในพวกโคกระบืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเกิดอาการของเขาก็คืออาจจะทำให้เนื้อนมอะไรนี้ของเขาลดลงได้อันนั้นคือเขาก็เจ็บป่วยของเขาค่ะ
0: เพราะว่าบางบ้านปฏิเสธไม่ได้เลยมีหนูมีจริงคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แต่ว่ามันมีอย่างนึงที่ทำให้เราสบายใจได้คือหนูเนี่ยเห็นหนูก็ไม่ใช่เท่ากับว่าบ้านจะมีเชื้อนะแต่ถ้าหนูมันฉี่อันนี้ต้องดูว่า

0: มันได้ฉี่หรือเปล่ามันทำความสกปรกไว้ในบ้านเราหรือเปล่าดังนั้นแล้วการรักษาความสะอาดภายในบ้านภายในครัวก็ถือว่าสำคัญนะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยค
0: ่ะแล้วหมาแมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้ตกใจขนาดนั้น ว่าไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงหมาในบ้านแล้วออกไปไว้นอกบ้านก็ไม่ใช่ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็สังเกตอาการช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรฝากให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับโรคฉี่หนูบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆในช่วงของหน้าฝนก็มีหลายโรคเลยนะคะที่อยากจะฝากความห่วงใยถึงประชาชนทุกคนค่ะไม่ใช่เฉพาะโรคฉี่หนูถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้สูงปวดศีรษะร่วมกับมีประวัติในเรื่องของการลุยน้ำลุยโคลนนะคะหรือว่าไปสัมผัสในช่วงน้ำท่วมขังเลยในเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะก็รีบมีอาการแล้วก็รีบไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของโรคฉี่หนูอย่างเดียวตามที่ได้เกินไปนะคะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ก็ได้ช่วงนี้ก็มีระบาดเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนเขาก็ปิดเทอมด้วยแล้วก็ในเด็กก็อาจจะติดต่อกันได้ง่ายนะคะ
0: หรือว่าเราแวบมาที่โรคไข้หวัดใหญ่อีกนิดนึงได้ไหมคะช่วงท้ายนะแทรกโรคฉี่หนูมาเป็นหวัดใหญ่นิดนึงเพราะว่าจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเด็กก็จะเป็นได้ง่ายช่วงปิดเทอมแบบนี้ฝากเกราะป้องกันให้คุณพ่อคุณแม่และน้องๆ นิดนึงค่ะช่วงท้าย
1: ค่ะก
0: ็หวัดใหญ
1: ่สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะคะจริงๆอาการก็จะคล้ายเคียงกันเลยค่ะแรกๆในระยะแรกๆเนาะอาการก็จะไม่จำเพา
0: ะ
1: ก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะมีปวดเมื่อยตัวปวดศีรษะมากใช่ไหมคะอาจจะบางรายอาจจะมีไอมีน้ำมูกก็ได้แล้วแต่บุคคลอันนี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ยิ่งในเด็กเนี่ยจะติดต่อกันได้ง่ายมากเลยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าสมมติต้องไปเหมือนอย่างถ้าเราไปเที่ยวงานเดือน10
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ อาจจะป้องกันใส่แมสไปได้นะคะจะกินอะไรก็คือพยายามล้างมือนะคะกินร้อนช้อนกลางอันนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพื่อป้องกันในทุกๆโรคค่ะ
0: ค่ะก็ไปเที่ยวได้คุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดว่าทำตามที่อาจารย์บอกนะใส่แมสใส่รองเท้าบูทไปเลย ปลอดภัยฉี่หนูก็ไม่เป็นป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคติดต่อทาง
1: เดินหายใจ
0: ใช่อื่นๆด้วยนะคะในบทบาทของอาจารย์เองเนี่ยเราอยู่ในพาร์ทของสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนวันนี้ได้มาส่งความห่วงใยผ่านสื่อโทรทัศน์แต่ปกติแล้วอาจารย์ก็ลงชุมชนอยู่แล้วถูกไหมคะในการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างกันลงพื้นที่ไปพูดคุยเรื่องโรคฉี่หนู
1: ตอนนี้ก็มีนักศึกษาก็ลงฝึกงานอยู่ที่รพสตในอำเภอช้างกลางนะคะซึ่งก็เป็นอำเภอที่มีฝนตกอยู่ตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะโรคฉี่หนูอย่างเดียวนะคะก็จะมีโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการให้คำแนะนำในแต่ละโรคแล้วก็ยิ่งเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะอันนี้กลุ่มเปราะบางนะคะที่เราจะต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษค่ะ
0: ค่ะเราก็เสริมความแกร่งให้กับน้องๆที่ลงพื้นที่ไปฝึกงานด้วยนะคะเพราะว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชก็จะผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลให้อยู่คู่กับชุมชนนะคะน้องๆไปอยู่พื้นที่ไหนก็ไว้วางใจได้นะคะเสริมแกร่งไปแล้วอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการค
1: ่ะขอบคุณค่ะ
0: ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีคุณผู้ชมอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าโรคอะไรทั้งสิ้นแต่เฉพาะตอนนี้หน้าฝนเรามาระวังเรื่องโรคฉี่หนูไว้ด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ันคลิปดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคลิปดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมัคคุเทศก์น้อยของเราน้องปิ่นปั้นนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มัคคุเทศก์น้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: นนี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนคะ
1: ที่กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะ
0: กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าวใหญ่ยาเหมือนที่น้องพินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้มาเป็นมัคคุเทศน้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูก็เลยหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศน้อยให้ทุกคนได้รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายะยาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศน้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศน้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะไป
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่ค่ะเป็นตัวแทน
0: หนูก็เลยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศแล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พระพันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
0: ก็คือนอกจากเป็นมัคคุเทศแล้วก็ยังก็คือช่วยงานที่ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
1: สอนได้ด้วยค่ะ
0: ทำเองด้วย
1: ทีละหน่อยได
0: ้แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่เห็นแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพม่านเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดีใจมาก
0: ดังในโซเชียล
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ตอนอายุ7ปีค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่7ขวบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นรางวัลอะไร
1: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัลเป็นรางวัลอะไรคะตอนนั้น
1: เป็น
0: ที่
1: หนึ่ง
0: เป็นรางวัลที่หนึ่งเลย
1: ใช่
0: เราเป็นนักเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่า มีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนี่ไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
0: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้
1: ใ
0: า
1: ช
0: น
1: ่ค่ะแล้วก็เอาไปทักแห้ง
0: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
1: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะสองคน
0: ที่คอยสนับสนุนเรา
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่
1: ่
0: ไหม
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถึงว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
0: ก็คือส่งต่ออาชีพ
1: ใช่ค
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
1: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
0: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลยใน
1: ใช่ค่ะ
0: ในฐานะมัคคุเทศก์น้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวงค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอก
1: ใ
0: า
1: ช
0: ส
1: ่
0: เลย
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: ช่ไ
1: แ
0: ห
1: ล
0: ม
1: ้วก
0: ค
1: ็
0: ะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็น
0: ปิ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่น
1: ใ
0: เ
1: ช
0: อง
1: ่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะมี3 กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุน
0: ค่ะ
1: กลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับทุนทานค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็
0: อื
1: นี้
0: ม
1: ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้
0: ค
1: ว
0: ืออ
1: ก
0: ะไ
1: ็
0: รคะ
1: ต่อไป
0: หอ
1: ก็
0: ม
1: จะ
0: อ
1: เป็
0: ะ
1: นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป
0: ค
1: ็น
0: ่ะ
1: บ่อน้ำแร่ร้อนแล
0: ก
1: ้
0: ็
1: วเอ
0: ค
1: า
0: ื
1: ม
0: อ
1: าจาก
0: น้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
1: ใช่
0: ใช่ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ค
1: และ ้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
0: ก็คือเมืองแร่นองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบเดี๋ยวขอดมกลิ่นเป็นกลิ่นหอมนวลๆแบบละมุนละมุนแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: แป้งอันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาดซ้ำเป็นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค่ะ
0: ก็คือ
1: ใน
0: ใช้
1: วันสงกรานต์
0: เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช้
1: ่
0: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกร
1: ใช
0: านต
1: ่
0: ์
1: ค่ะแล
0: ร
1: ้วว
0: ม
1: ก
0: ไป
1: ็
0: ถึงรดน้ำสังไปด้วยใช
1: ไ
0: ่
1: ด
0: ไหม
1: ้
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: รองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
0: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้
1: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมาแล้วก็ใน
1: ค่
0: ฐ
1: ะ
0: านะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: โอเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนตรังสรรค์ค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านโคสุเตียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าโคซิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่ไหมคะ
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทำเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก
1: ็
0: จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: แล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหลังใครคะ
1: อันนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้าง
0: ม
1: า
0: อันนี้ไงอ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบ
0: แร่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเตียงเนี่ยมาจากเมืองจิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเตียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอน
1: ใช่
0: ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่นานองใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกก็คือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ตึกสวยมากเลยตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกสแบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือ
0: คนเราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื่อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่2ลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป็น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเคที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
0: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ ชื่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
1: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
0: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
1: ใช่
0: ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่าค่ะเริ่ม
1: เราสามารถเอาไข่มาต้มได้
0: ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
1: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสพค่ะ
0: แต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
1: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็ต้มให้แล้ว
1: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีลานตรงอื่นอีกด้วยบ่อแม่
0: อันนี้คือ
1: บ่อแม
0: ่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
1: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
0: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
1: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
0: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลย
1: ใช่
0: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมากๆ
2: เดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: เป็นตลาดธรรมะ
2: เป็นตลาดสดตลาดธรรมะมันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
1: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนพม่า
0: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เพราะมีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
1: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้า

0: ไปไหนก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
1: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้
1: มก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
1: โอเคเราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ตรงนี้ที่น้องปิตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่นี่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่ก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่ใส่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

0: กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผลักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมัคคุเทศน้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: Ecotourism is a new trend that the world is interested in. A workstation in Thailand is so satisfying to me because there are so many ecotourism destinations here. Today, I'll take you along to visit a new perspective on ecotourism. Open to the new era, ecotourism paradise. Let's go Thailand!I am currently at the King's Royally Initiate Lam Phak Bia Environmental Research and Development Project in Ba Lam District, Phetchaburi Province. This place is outstanding for its Environmental Learning Center on wastewater treatment and community waste disposal. And there is a beautiful mangrove nature study trail. Getting here is not difficult. If you're coming from Mueang Phetchaburi District, turn left before reaching Hat Dao Samran intersection and go straight for about 3 kilometers, the project is located next to Samut Kodom Temple.
3: Hi! You're so cute! So amazing! You're so cute!
2: So here at the mangrove forest, basically the mangrove tea is something really strong and really good for the environment. The roots are so dig deep into the soil and it prevents flooding or like ocean water coming into the land. It's really good for the environment. Another thing that it's good at is all of the creatures here at the mangrove forest. There's fish or itty bitty crabs and all these stuff, all of the environments that happen in this place.The Lam Phak Bia Royal Project has been developed as an ecotourism destination by the Destination Area for Sustainable Tourism Administration public organization. By using criteria developed from the Global Sustainable Tourism Criteria or GSTC to conserve nature resource and the environment. So it's also a source of learning about the environment. I wonder what's the benefit of a mangrove forest?So it's a filter for waste produced by industry plants from flowing into the sea. And it's an important food source for the animals that lives in the area, as I said, one of those crabs. And it's also a habitat and nursery for shrimps and fish in the areas. It serves as a buffet for storms and hurricanes. The mangroves reduce the damage effects from the storms, wind and wave. As I said, the roots are so deep in the ground that it helps protect the area.
4: Let's see what's on top. I hope the view is worth it.

0: come and visit today here in Thailand. Let's go Thailand!
1: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสี

0: ช่วยให้คนไทยลดพฤติกรรมการปรุงเพราะในอาหารทั่วไปสัปดาห์ร่างกายจะเริ่มชินแล้ววันนั้นอาหารจะอร่อยได้แม้ไม่ต้องปรุงเพิ่มบอกลาพวงเครื่องปรุงพร้อมลาโรค NCD หรือเหล่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังความสุขขภาพดีของคนไทยก็เพิ่มได้ทั้งประเทศลดปรุงลดโรคจากสสส
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยฮะสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
0: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออก็พอดีได้ลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
7: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
8: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
7: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะแค่ที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูใบ
6: อุ๊ยแต่ละอย่างมาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
4: โอ้หมูกรอบรอนี่แล้วแต่ทิ้งจะเต็มดิ้นมาต่อมูตุกช้องอาตุกขันมึงว่ามันเลวรวมถึงความเป็นความตายพ่อมึงก็พลาดนะแม่นเลวและพ่อมึงคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายยังมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
9: ถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเล็กมันจึงพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

กรมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 6-7 ตุลาคมนี้ฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกระวังน้ำท่วมฉับพลันขณะที่หลายจังหวัดระดมกำลังเตรียมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเตรียมความพร้อม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะ16:00 นถึง17:00 นค่ะ

0: กับข่าวสารที่น่าสนใจค่ะของ14จังหวัดภาคใต้นะคะพบกับดิฉันพรพัฒน์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
1: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆของเราได้ในหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลนะคะทีวีภาคใต้นะคะช่อง11ค่ะรวมไปถึงนะคะช่องทาง Facebook ค่ะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลานะคะช่องทาง YouTube ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ NewsMBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ MBT Plus นะคะซึ่งช่องทางนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้นั้นเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วนะคะสามารถที่จะรับชมไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆเนื้อหาสาระดีๆรวมไปถึงสารคดีที่น่าสนใจนะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวเหนือกลางอีสานใต้นะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะทางผ่านทั้งระบบ Android และ iOS กันเลยค่ะมาติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะต่อสภาพอากาศในช่วงนี้กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เตือนประเทศไทยตอนบนในการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมนี้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมแรงขึ้นขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์และวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้นะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงขณะที่วันที่7ตุลาคมจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะ
0: สาเหตุนะคะเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนนะคะประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือนะคะควรตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางการเดินเรืออย่างรอบคอบค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนอกจากนี้นะคะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ค่ะ
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยนะคะโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งวางเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะนายสุวัฒน์จันทร์สุขค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงที
1: และขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย6จุดได้แก่พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่รอบสนามบินนครศรีธรรมราชพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอชะอวดหัวไซเชียนใหญ่ปากพนังเทศบาลเมืองทุ่งสงเทศบาลตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปากพนังอำเภอพิปูนและอำเภอฉวาง
0: ส่วนแผนการช่วยเหลือประชาชนค่ะได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะจำนวน354แห่งพร้อมศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะครอบคลุมประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนรวมถึงมีศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4แห่งส่วนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำ62เครื่องและเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่อง
1: ขณะที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีเครื่องสูบน้ำ59เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง37จุดด้านเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่มีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ปพ.1ลำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกขนาดต่างๆรถเกรดรถตักและรถตรวจการสมรรถนะสูงรวมทั้งสิ้นหลายรายการเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: ของกรมอุตุนะครับตั้งแต่วันที่7วันถึงวันที่ประมาณวันที่9วันที่10นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับซึ่งมีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยมีเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี6จุดสำคัญนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้างทุกปีเช่นว่าในเขตเทศบาลเขตสนามบินเขตลุ่มน้ำปับพนังเขตทุ่งสงเขตทุ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่มีความสำคัญอันนี้ก็เตือนภัยไปแล้วนะครับส่วนอื่นก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่เรื่องของเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เรื่องของกำลังคนกำลังพลต่างๆที่ต้องเตรียมความพร้อมในโดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้นะครับสิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนจะต้องดำเนินการต้องปฏิบัติก็คือว่าการติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยก็ต้องฟังข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นข่าวที่ผ่านการวิเคราะห์มาได้พอสมควรทีนี้การข่าวต่างๆที่มาจากแหล่งอื่นๆก็ใช้ในการประกอบเป็นสำคัญนะครับส่วนที่สองที่จะต้องเตรียมการคือกรองฉุกเฉินนะครับเช่นเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งยาไฟฉายอะไรต่างๆเตรียมไว้นะครับไม่เกิดไม่เป็นไรนะครับส่วนที่สามก็คือการติดต่อสื่อสารไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับซึ่งทางจังหวัดสั่งให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆหรือมีเหตุฉุกเฉินต่างๆให้ติดต่อไปยังผู้นำชุมชนนะครับ
1: ด้านจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้เร่งในการแก้จุดน้ำท่วมในการยกระดับถนนค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าถนนสายพัทลุง5050เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงถึงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาก่อนขึ้นสะพานข้ามทะเลสาบเร่งให้เสร็จตามกำหนด25ธันวาคมนี้ค่ะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายมนัสหนูรักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุงนายปทัยทันประจำศิลป์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายพัทลุง5050อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงถึงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาพร้อมตรวจรับมอบงานช่วงที่2ครั้งที่1งวดที่3งวดที่4และงวดที่5โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณ50ล้านบาทจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อปรับปรุงถนนระยะทางประมาณ2กิโลเมตร500เมตรโดยเฉพาะบริเวณจุดต่ำที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งการออกแบบได้ใช้ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดจากสถิติที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับถนนเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วม พิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางจากการตรวจสอบพบว่างานพื้นทางไหลทางดินถมคันทางและการบดอัดแน่นดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะที่ผู้รับจ้างยังคงเร่งดำเนินงานในส่วนที่เหลือโดยปัจจุบันเหลืองานปรับพื้นที่และลงวัสดุลูกรังประมาณ800เมตรและบางส่วนได้ลงวัสดุหินคลุกเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: นายพระไทยทานประจำศิลป์ค่ะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าการก่อสร้างค่ะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและระหว่างดำเนินงานนะคะประชาชนทั้งสองฝั่งยังสามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้แม้ในช่วงที่มีฝนตกนะคะโดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ค่ะเป็นฝุ่นละอองในช่วงของสภาพอากาศแห้งจึงได้มีการกำชับผู้รับจ้างให้ฉีดพรมน้ำและลาดน้ำบนพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคมนี้ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเคยประสบปัญหาน้ำท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จึงนำข้อมูลระดับน้ำที่เคยเกิดขึ้นค่ะมาใช้ประกอบการออกแบบและยกระดับถนนเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดต่ำและลดผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นรวมถึง สนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดพัทลุงได้มีการกำชับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้บริหารจัดการระหว่างการก่อสร้างโดยเฉพาะการควบคุมฝุ่นละอองและอำนวยความสะดวกในด้านของจราจรน้อยที่สุดตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างค่ะด้านจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการเร่งระบายน้ำค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่เสี่ยงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการน้ำระดมเครื่องจักรเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนและแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีนายรัชศาสตร์ชิชูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.นะคะผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศที่ประชุมค่ะได้มีการกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมกับเร่งบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดรวมถึงระดมเครื่องจักรกลที่เหมาะสมเข้าประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
1: สำหรับจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์สาธารณภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหากเกิดสถานการณ์ให้เร่งในการช่วยเหลือและจัดเตรียมศูนย์พักพิงตามความเหมาะสมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยภาคใต้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดสงขลาจึงขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องด้านการสื่อสารสถานการณ์กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมให้จังหวัดได้จัดทำข้อมูลกลางชุดเดียวสำหรับแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อและช่องทางในพื้นที่เพื่อป้องกันความสับสนและข่าวปลอม
0: ทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกร่องน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณสูงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำระบุพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจังหวัดสงขลาค่ะจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการยกระดับรับมืออุทกภัยหาดใหญ่โดยมีการระดมกำลังเครื่องมือเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะ จังหวัดสงขลาเดินหน้ามาตรการในการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบนะคะระดมกำลังพลเครื่องจักรและระบบเตือนภัยเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเร่งเปิดทางน้ำและจัดการจุดเสี่ยงย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดสงขลาและพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

0: ได้มีการกำชับให้รวมเครื่องจักรกลเรือรถยกสูงและอุปกรณ์สาธารณภัยไว้ที่ศูนย์ช่างกลเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมเร่งขุดลอกลำน้ำกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงให้ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันในการดูแลขยะบริเวณปากท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวกพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้แจ้งเตือนภัยประชาชนทันทีเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดโรงครัวรองรับผู้ประสบภัยรวมถึงนำเครื่องสูบน้ำเข้าประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากในเชิงรุก
1: ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะระบุว่าภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่นาทวีสะเดาและจะนะขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักนั้นยังต่ำกว่าตลิ่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมใช้ระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยไม่ประมาทค่ะด้านจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงค่ะสมัชชาสุขภาพยะลาค่ะผนึกท้องถิ่นซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงเน้นชุมชนพร้อมรับมือลดความสูญเสียที่ศาลาอเนกประสงค์สนามนกเขาพรุบาโกยอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการซักซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติเสมือนจริงภายใต้แนวคิดการรับมืออุทกภัยโดยชุมชนเตรียมความพร้อมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบโดยมีดร.นายแพทย์วรสิทธิ์สอนศรีวิชัยประธานคณะกรรมการจัดงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาหรือคจสจยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะทำงานวิทยากรจากสมาคมกู้ภัยทางน้ำชายแดนใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
0: คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาได้ร่วมกับสำนักนโยบายสาธารณะมอหัดใหญ่ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีคณะทำงานด้านภัยพิบัติซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วใน5โมดูลก่อนเข้าสู่โมดูลที่6พร้อมการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงกิจกรรมครอบคลุมทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนผ่านเส้นทางน้ำเชี่ยวช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกทักษะการตัดสินใจประสานงานและการช่วยเหลือประชาชนอย่างปลอดภัยและทันท่วงทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่สิ่งสำคัญต้องร่วมกันในการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุโดยการฝึกทักษะในการช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเริ่มกันเองมาตั้งแต่ปี2567โดยกลุ่มเยาวชนรวมถึงกลุ่มคนจิตอาสาและอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือชาวบ้านได้มากนะคะแต่ปัญหาของพวกเขาคือยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้ช่วยเหลือและก็ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
2: จังหวัดก็รับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือการฝึกให้ชาวบ้านเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่เริ่มเองตั้งแต่ปี67แล้วที่เขาเรียกว่าเปอร์มูดอหรือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนหรือคนอาจิตอาสาหรืออาสาสมัครในพื้นที่พวกนี้มีส่วนช่วยมากในการช่วยเหลือชาวบ้านแต่ปัญหาของเขาก็คือองค์ความรู้ในการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยนะครับก็พยายามที่จะฝึกบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านครับตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ขับเคลื่อนก็ทางอบจ.ก็พยายามตั้งงบประมาณนะครับทางเทศบาลนครยะลาเทศบาลนครท่าเทศบาลตำบลท่าสาบนะครับแล้วก็อีกหลายๆตำบลที่พยายามฝึกให้ทางชาวบ้านเนี่ยมีการฝึกที่ตรงตามหลักวิชาการนะครับโดยมีบุคลากรในพื้นที่เรามีนะครับทางทีมคุณหมอมัสลันมีกู้ภัยทางน้ำหรือมีหน่วยช่วยเหลือต่างๆก็พร้อมที่จะให้เป็นผู้ช่วยเหลือเพราะว่ายิ่งกระจายคนในเรื่องของคนที่มีความชำนาญในการช่วยเหลือมากเท่าไหร่เราจะสามารถที่จะช่วยคนได้มากขึ้นครับ
0: ้านโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาอย่างหนักก็ได้มีการถอดบทเรียนในการยกระดับรับน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนค่ะโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะได้มีการยกระดับแผนรับมือน้ำท่วมหลังถอดบทเรียนปี2568มั่นใจนะคะระบบสาธารณูปโภคพร้อมเกือบ 100% ค่ะโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะยกระดับแผนเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยหลังถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมีระดับน้ำสูงเกินกว่าที่คาดการส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการประชาชนโดยปีนี้โรงพยาบาลได้มีการเร่งปรับปรุงระบบสำคัญทั้งการสื่อสารไฟฟ้าประปาออกซิเจนน้ำดื่มและอาหารให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่เปิดเผยว่าจากบทเรียนในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลประเมินว่าหากเกิดฝนตกหนักมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้อีกจึงได้มีการยกระดับมาตรการรับมือโดยขนาดนี้ระบบสาธารณูปโภคสำคัญมีความพร้อมประมาณ 90% ขณะที่ระบบสื่อสารน้ำดื่มอาหารและออกซิเจนมีความพร้อม 100% ส่วนระบบไฟฟ้าคาดว่าจะมีการยกระดับได้เต็ม 100% ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลยังมีการปรับปรุงโครงสร้างนะคะและก็วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทนทานต่อน้ำมากขึ้นเพื่อให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่และกลับมาเปิดให้บริการได้ภายใน2สัปดาห์หลังน้ำลดพร้อมกับวางหลักสำคัญในเรื่องของการรับมือภัยพิบัติคือผู้ป่วยต้องปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องรอดและระบบต้องฟื้นกลับมาให้บริการได้เร็วนะคะขณะเดียวกันค่ะได้จัดทำแผนอพยพแล้วก็เคลื่อนที่ผู้ป่วยนะคะร่วมกับจังหวัดนะคะกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานท้องถิ่นเหล่าทัพและโรงพยาบาลเครือข่ายหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงจะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รวมถึงโรงพยาบาลของเหล่าทัพได้แก่กองบิน56ค่ายเสนานรงค์และฐานทัพเรือสงขลา
0: ทางนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้มีการเน้นย้ำฝากประชาชนอย่าประมาทควรเตรียมความพร้อมของตนเองและครอบครัวทั้งยาประจำตัวอุปกรณ์จำเป็นและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงควรเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์สามารถรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลหัดใหญ่เองเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องออกซิเจนเรื่องน้ำดื่มนะครับซึ่ง 4-5 เรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 90% ก็จะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ในเดือนนี้ที่จะยกระดับขึ้นมาให้ได้ 100% ส่วนเรื่องการสื่อสารเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารเรื่องออกซิเจนตอนนี้ 100% แล้วครับ
1: ค่ะยังอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะเทศบาลเมืองคอหงค่ะก็ได้มีการยกระดับเพื่อรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะเทศบาลเมืองคอหงค่ะมีการยกระดับรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมตั้งจุดเตือนภัย20จุดเร่งขุดลอกคลองนะคะแล้วก็เปิดจุดแจกกระสอบทราย4แห่งขณะที่ชาวบ้านขานรับมาตรการพร้อมกับเตือนอย่าประมาทค่ะเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาค่ะมีการยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม2569โดยนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองคอหงได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือการจัดเตรียมกระสอบทรายค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำเข้าบ้านโดยเปิดให้รับได้ตั้งแต่วันที่5นะคะตุลาคม2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจำกัดครัวเรือนละไม่เกิน20กระสอบเพียงนำสำเนาแบบประชาชนมาแสดงณจุดบริการทั้ง4แห่งได้แก่ศูนย์คอหงหลังวัดคอหงศูนย์ปรักษาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคอหงศูนย์คลองหวะอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงบ้านปลักธง
0: นายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงกล่าวว่าจากบทเรียนสถานการณ์น้ำในปีที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้ำจำนวนมากปีนี้เทศบาลจึงให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยโดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและอำเภอติดตั้งระบบเตือนภัยและสัญลักษณ์ธงสีเขียวเหลืองและแดงประมาณ20จุดครอบคลุมจุดสำคัญและพื้นที่แก้มลิงพร้อมเครื่องเตือนภัยที่สามารถส่งสัญญาณเสียงเมื่อน้ำถึงระดับอันตรายรวมถึงรถประชาสัมพันธ์และเพจเฟซบุ๊กของทางเทศบาลในการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเทศบาลเมืองคอหงส์ได้เร่งบริหารจัดการเส้นทางน้ำโดยเฉพาะพื้นที่คลองหวะและปลักธงซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญสำหรับการระบายน้ำแบบบายพาสเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่โดยประสานกรมชลประทานนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกคลองขยายทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางรวมถึงเกาะกลางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเข้าสู่คลองร.1 ร.5 และร.6 พร้อมประสานทางเทศบาลนครหาดใหญ่ในการบริหารจัดการประตูน้ำและพื้นที่แก้มลิงให้มีความสมดุลทั้งการรับและระบายน้ำนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนในการรองรับกรณีจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยกำหนดพื้นที่จอดรถบนที่สูงบริเวณถนนกาญจนวณิชถนนเพชรเกษมศาลเจ้าแม่กวนอิมและถนนสี่เลนฝั่งโชติวัฒน์นะคะพร้อมประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเตรียมเป็นศูนย์อพยพหลักด้วยค่ะ
1: ด้านนายอุดมชัยขันทองเพชรค่ะประชาชนที่เดินทางมารับกระสอบทรายก็เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จึงมารับกระสอบทรายเพื่อจะเตรียมป้องกันน้ำเข้าบ้านพร้อมกับฝากถึงประชาชนค่ะให้เตรียมความพร้อมและไม่ประมาทเพราะสถานการณ์น้ำท่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดหากเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแม้สถานการณ์จะไม่รุนแรงนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: มาติดตามในส่วนของนวัตกรรมนะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำท่วมและในเรื่องของอาหารในช่วงนั้นด้วยค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพนะคะ Grab A Go ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารมาใช้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยล่าสุดได้มีการส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab A Go จำนวน 3,000 กล่องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีสำหรับข้าวกล่องดังกล่าวนะคะเป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่และผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดมีคุณสมบัติปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแยกส่วนข้าวและกับข้าวพร้อมเมนูที่เหมาะกับผู้บริโภคชาวไทยเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกระเพราไก่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็น 20,000 แพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: โดยที่ผ่านมาค่ะทางม.อ.ได้มีการสนับสนุนข้าวกล่องนวัตกรรมนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่ในขณะที่ภาคใต้นั้นกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นกันเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่นวัตกรรมอาหารดังกล่าวนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้นำองค์ความรู้ในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของรสชาติเครื่องแกงและสมุนไพรให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมกับเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านของการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการเพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรของภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับโลกค่ะ
4: ตัวเมนูมีขยายผลเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนเราก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะคะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะอันนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยให้เตรียมการเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนการผลิตเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่จะไปช่วยเหลือทางกทม.และก็โซนปริมณฑลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อภาคใต้เพราะว่าเราก็เจอฝนตกทุกวันด้วยเหมือนกันนะคะก็ภาคใต้ยังไงก็ต้องสำรองอาหารไว้ค่ะ
0: ช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะที่ยังคงได้รับความสนใจแล้วก็เป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงจะพาไปเกาะติดนะคะช่างชุมชนค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้มีการประดิษฐ์ประดอยนะคะเรือพระอันงดงามนะคะซึ่งจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พักกันสักครู่กันก่อนค่ะ

ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุลอ่านระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป

0: มาติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะที่ยังคงหนุนศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ยอดขายพุ่งค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะเฟส2ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องนะคะหลังรัฐบาลได้มีการปรับเพิ่ม 1,000 บาทต่อคนหนุนให้ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายอดขายพุ่งค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างคงคึกคักอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลได้มีการปรับเพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2519โดยที่ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารหลากหลายประเภททั้งอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่มรองรับทั้งนักศึกษาบุคลากรคณะอาจารย์และประชาชนทั่วไปพบว่ามีลูกค้าเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีการชำระเงินนะคะทั้งในรูปแบบของเงินสดการสแกนโอนผ่านระบบธนาคารและที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงนี้คือการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเป๋าตังและถุงเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งพ่อค้าแม่ค้าต่างระบุตรงกันว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: คุณรีชาวนาโมราค่ะเจ้าของร้านข้าวมันไก่นะคะแอดราชภัฏค่ะได้เปิดเผยว่าภายในศูนย์อาหารราชภัฏนั้นมีร้านค้าเนี่ยประมาณ7ร้านซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเยาวชนและผู้ปกครองได้อย่างตรงจุดตั้งแต่เข้าสู่เฟส2มีนักศึกษามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนทำให้นักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระทางบ้านได้เป็นอย่างดีนายพอฟิรดาวาเฮเจ้าของร้านข้าวซุปแบนโนนะคะเล่าถึงบริการของการค้าขายว่าทางร้านนั้นมีเมนูยอดนิยมในราคาย่อมเยาค่ะเช่นข้าวราดแกง1อย่าง25บาทนะคะข้าวซุป30บาทและข้าวซุปไข่เจียว40บาทโดยร้านนั้นได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะและในเฟสที่2นี้ยิ่งทำให้มีกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์จากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนมาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวส่งผลให้มีลูกค้าหน้าใหม่นะคะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคล่องตัวพร้อมทั้งตอบโจทย์ทั้งในมิติของการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในคราวเดียวกันค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้ค่ะพาไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกาะติดช่างชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะกับเรือพนมพระค่ะพาไปเกาะติดกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์นะคะอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะที่จัดทำเรือพนมพระส่งประกวดประเภทสวยงามขนาดใหญ่ซึ่งหลายวัดนั้นคืบหน้าแล้วกว่า 80% งานประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่วัดท่าไทรตำบลท่าทองใหม่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์ต่างเร่งมือประดับตกแต่งเรือพนมพระสำหรับส่งเข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นายสัมพันธ์แสงจันทร์ค่ะช่างทำเรือพนมพระกล่าวว่าปัจจุบันนั้นตนเป็นนายช่างศิลป์ที่รับจ้างทำเรือพนมพระประสบการณ์มากกว่า40ปีโดยทุกปีก็จะรับทำเรือพนมพระในหลายๆวัดหากไม่มีงานเทศกาลประเพณีตนก็จะรับจ้างบูรณะวัดโบสถ์ศาลาซุ้มประตูทางเข้าวัดใช้ฝีมือในด้านของศิลปะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนในการประดิษฐ์และประกอบชิ้นส่วนสำหรับตกแต่งเรือพนมพระซึ่งต้องใช้ความประณีตและชำนาญอย่างมากเพื่อให้เรือพนมพระเสร็จสมบูรณ์ 100%
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแม่โมกตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มช่างชุมชนและคณะกรรมการวัดก็กำลังร่วมกันในการจัดทำเรือพนมพระเช่นกันโดยคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% จะเหลือในส่วนของการเก็บรายละเอียดต่างๆและทาสีให้สวยงามนายนิสิตแพรเพชรที่ปรึกษากรรมการวัดกล่าวว่าหากเรือพนมพระเสร็จสมบูรณ์ 100% ต่อไปจะมีการสมโภชเฉลิมฉลองเรือพนมพระภายในตำบลกรูดพร้อมทั้งซักซ้อมขบวนแห่ภายในชุมชนก่อนจะส่งเข้าประกวดในวันจริงในวันที่9ตุลาคม2569นอกจากนี้ทุกคนในชุมชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะมารวมตัวกันทุกเย็นเพื่อซักซ้อมนางรำและขบวนแห่ณวัดแม่โมกตลอดทั้งสัปดาห์อีกด้วยนับเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนและวัดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้ประกันตนย้ำนะคะการเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบค่ะจังหวัดสงขลาได้เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างผู้ประกันตนในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะกำหนด61ที่เลือกตั้งครอบคลุม16อำเภอย้ำการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบค่ะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลานายรัตศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาครั้งที่6ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการหลังเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่27กันยายนเป็นอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจังหวัดสงขลากำหนด61ที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง16อำเภอพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยครบถ้วนแล้วส่วนหีบบัตรบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งได้รับคืนครบทั้ง61ที่เลือกตั้งและจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัย3แห่งก่อนทยอยส่งมอบให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งในระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมนี้ตามกฎกำหนดนะคะของแต่ละอำเภอค่ะ
0: ด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะระเบียบกำหนดให้มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเทศกิจประจำที่เลือกตั้งขณะที่4อำเภอชายแดนนะคะได้แก่จนะเทพาสบ้าย้อยและนาทวีจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็น2เท่าเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณาเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งพบผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน51รายพร้อมเตรียมแนวทางรองรับกรณีกรรมการประจำที่เลือกตั้งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การลงคะแนนดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามระเบียบทั้งนี้หลังปิดการลงคะแนนเวลา 16:00 นจะมีการจัดการบัตรเลือกตั้งที่เหลือและรวบรวมบัตรที่ส่งกลับจากทุกที่เลือกตั้งพร้อมจัดเก็บในสถานที่ที่กำหนดและมีการบันทึกเหตุการณ์ตามระเบียบเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ ด้านจังหวัดยะลานะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของปั๊มพีทีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะนำทีมฝ่ายความมั่นคงค่ะลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าของปั๊มพีทียะลาหลังเหตุลอบวางระเบิดยืนยันเร่งล่าตัวคนร้ายดำเนินคดีพลตำรวจตรีศักดาเจริญกุลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญให้กำลังใจนายอับดุลการีมซาเมงเจ้าของสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:08 นได้มีการเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ส่งผลให้ทรัพย์สินและตัวสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมอบสิ่งของและกำลังใจแก่เจ้าของกิจการและครอบครัวเพื่อสร้างขวัญและความเพื่อสร้างกำลังใจนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดสืบสวนยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งในการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะพากันไปที่จังหวัดพังงาค่ะเพื่อไปชมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันก้าวสำคัญของเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบ่ายวันนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่โรงแรมเอราวัณจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนำคณะทหารตำรวจผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน120คนครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวเข้าร่วมโดยมีตัวแทนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวต้อนรับ
1: นายเอกรัตน์หลีเสนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้กล่าวรายงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอจันนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวว่าโครงการนี้เกิดจากความรักความผูกพันเยาวชนที่เข้าร่วมได้เห็นการค้าการท่องเที่ยวการทำมาหากินนำไปพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการดำเนินงานแบ่งออกเป็น5หลักสูตรสำคัญประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์เสริมสร้างการเรียนรู้การศึกษาวิถีชุมชนและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม2569ระยะเวลา15วัน
0: ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะได้รับทั้งองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
2: แรกเลยก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจไทยนะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแต่หลังจากที่ผมเริ่มรู้จักกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผมก็ได้เรียนรู้กับมันแล้วก็วันหนึ่งผมไปสมัครทางอย่างไปสมัครที่อำเภอครับทีนี้พ่อก็รับผมและรู้สึกผมเป็นเกียรติอย่างมากถึงตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจอย่างแม่นยำเลยว่าพหุวัฒนธรรม ที่แท้จริงแล้วก็คือการใช้ชีวิตอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของศาสนาเรื่องของความสมบูรณ์ร่างกายหรือว่าอื่นๆทั้งหมดนี้แล้วล้วนแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันนั้นคือปัจจัยหลักๆที่พวกเราต้องมีในตัวของพวกเราครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกเป็นประทับใจอย่างมากก็คือผู้คนเป็นมิตรกับผมมากนะครับยิ่งจังหวัดพังงานะครับผมได้พบกับผู้คนที่เป็นมิตรมากทำให้ผมคำได้หัวเราะได้เป็นเพราะเหตุนี้แล้วทำให้ผมไม่ได้คิดถึงแล้วก็ไม่ยึดติดกับที่บ้านเลยครับทำให้ผมแบบรู้สึกเอนจอยกับมันแล้วก็จะเอนจอยไปตลอดไปครับจนถึงโครงการสุดท้ายก็อย่างแรกเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมจะศึกษาต่อแล้วก็จะนำความรู้นี้สู่แก่น้องๆเพื่อที่จะสามารถเข้ามามาเรียนมาเข้าสู่โครงการนี้ได้แล้วก็ผมจะส่งถึงความรักส่งถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็ผมก็อยากสอนให้พวกเขารู้จักการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่อาศัยยังเป็นพหุวัฒนธรรมครับ
3: ตั้งแต่วินาทีแรกที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจากที่หนูเข้าใจว่าเป็นเพียงการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายแต่พอได้มาสัมผัสด้วยตนเองทำให้หนูได้เรียนรู้ที่จะมองโลกผ่านสายตาของผู้อื่นด้วยความอบอุ่นความเคารพค่ะรู้สึกตลอดระยะเวลาที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสิ่งที่หนูได้รับไม่ใช่แค่การเรียนรู้หรือประสบการณ์ค่ะแต่คือการได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้ใหญ่ใจดีที่กำลังให้โอกาสให้เด็กชายแดนภาคใต้อย่างพวกเราได้เติมความฝันของตนเองค่ะหนูจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ค่ะไปพัฒนาตนเองแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ค่ะ
1: และอีกหนึ่งมูลนิธินะคะที่ช่วยสานฝันในเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติค่ะทุนการศึกษานะคะไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแต่ยังเติมความหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนชายแดนใต้ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติค่ะสานต่อภารกิจสร้างคนสร้างโอกาสมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ผู้นำแห่งสันติวิธีเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ผมเป็นเยาวชนเด็กแห่งใต้รุ่นที่10แล้วก็อยากฝากบอกกับมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติว่าก็ขอบคุณที่สนับสนุนและก็เป็นแรงผลักดันให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดการพัฒนาและก็ได้รับโอกาสดีๆมาอย่างนี้ครับการรับทุนการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยผมจะนำไปใช้สำหรับการจ่ายค่าเทอมหรือว่าจ่ายค่าหอเพื่อเป็นการลดภาระจากครอบครัวทางบ้านครับเพราะว่าผมมองว่า 10,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากพอสมควรสำหรับการใช้ชีวิตใน1เทอมครับเพราะว่ามันจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆได้เยอะอยู่พอสมควรครับ
5: นี่คือความรู้สึกของนายฟลุ๊กกรโตจิหรือกรเยาวชนดาวเด่นใต้รุ่นที่10ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสนับสนุนให้เดินหน้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิกว่า3ปีทำให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำงานการจัดทำโครงการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นตลอดระยะเวลากว่า20ปีมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2548ได้ดำเนินภารกิจช่วยเหลือและเยียวยาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียบุพการีพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมาเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานโดยหนึ่งในโครงการสำคัญคือเยาวชนดาวเด่นชายแดนใต้ซึ่งดำเนินงานมาถึงรุ่นที่12โดยมุ่งคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเครือข่ายเยาวชนดาวเด่นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมกว่า500ถึง700คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้การมอบทุนเนี่ยเป็นการเยียวยาซึ่งธรรมดาก็มีทรัพย์ก็ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระแต่การพัฒนาเยาวชนดาวเด่นขึ้นมาเนี่ยซึ่งปีนี้เป็นปีที่12แล้วเราได้รับฟีดแบ็กจาก ผู้ปกครองได้รับฟีดแบ็กจากคณาจารย์ที่เราเชิญมาบรรยายให้กับกลุ่มเยาวชนดาวเด่นท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องภูมิใจในลูกหลานที่มาร่วมในกิจกรรมเยาวชนดาวเด่นเพชรที่เราร่อนมาจากเยาวชนที่มีจำนวนเป็นพันๆหลายพันคนนะครับมีอาจารย์จงรักอินเสวกกับทางกองกับตำรวจตะเวนชายแดน44ได้ช่วยเราในการคัดกรองและสรรหาเด็กเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นผู้นำในกลุ่มของเขาแต่ละคนฉายแสงมาให้เห็นเลยว่าพวกเขามีความสามารถ
5: เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังมุ่งปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกคิดวิเคราะห์และการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเยาวชนที่มีความกล้าแสดงออกสามารถตั้งคำถามเชิงลึกและพร้อมเรียนรู้ประเด็นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7: เด็กต่างๆเหล่านี้คือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเขาจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ทำให้เกิดความสงบสุขอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาด้วยการหันหน้าเข้ามาพูดจากันนะครับก็คือใช้สติวิธีนั่นเองนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันรุนแรงนะครับในพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ประสบปัญหานะครับในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าให้เขาเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้พื้นที่นี้มีความสงบสุขนะครับและก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ครับ
5: เพราะทุนการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแต่เป็นการเติมความหวังเปิดประตูสู่อนาคตและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบได้ก้าวเดินต่ออย่างมั่นใจพร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นวรสคงช่องถ่ายภาพลลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
0: แต่ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปชมเทศกาลสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะกับ Vegetarian Festival ค่ะชวนสัมผัสหัวใจของเทศกาลถือศีลกินผักค่ะผ่านพลังแห่งศรัทธาของคนภูเก็ตจากรุ่นสู่รุ่นผ่านงาน Vegetarian Festival Faith and Future ศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกค่ะช่วงค่ำวันนี้ค่ะที่ห้องบาบาโรงแรมศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตค่ะ The Phu Bangkok Clinic และ The Ark Dental Clinic ร่วมมือกันจัดงาน Vegetarian Festival Faith and Future ค่ะโดยมีนายรมดอนฮายีอวัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานคณะผู้จัดงานแขกผู้มีเกียรติและผู้มีศรัทธาเข้าร่วมงานเพื่อร่วมสะท้อนคุณค่าของเทศกาลถือศีลกินผักผ่านเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
1: เทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะคะนับเป็นมากกว่างานประจำปีและงานประเพณีนะคะแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนและความทรงจำของครอบครัวและศรัทธาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยตลอดช่วงเทศกาลทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทในการร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมทั้งผู้ถือศีลผู้ดูแลศาลเจ้าผู้ประกอบการอาสาสมัครเยาวชนและประชาชนขณะที่การดูแลศาลเจ้าและการสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาสถานที่หรือพิธีกรรมแต่ยังเป็นการรักษารากเหง้าความผูกพันของชุมชนและคุณค่าของคนรุ่นก่อนส่งต่อสู่คนรุ่นหลังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเติบโตของจังหวัดภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั่วโลกค่ะ
0: สำหรับงานดังกล่าวค่ะมุ่งนำเสนอความหมายของศรัทธาที่คนภูเก็ตร่วมกันรักษาควบคู่กับอนาคตที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างนะคะผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้านอาหารศิลปะเรื่องแต่งกายม้าทรงภาษาและวัฒนธรรมภูเก็ตรวมถึงวิถีม้าทรงกับการสืบทอดศรัทธาสู่ชุมชนพร้อมร่วมการสนับสนุนกิจกรรมของศาลเจ้าและการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะเพื่อให้ศรัทธานั้นยังคงเป็นพลังที่สร้างความรักความเมตตาความสามัคคีและการแบ่งปันในส

0: ตามเสวนานานาชาติ Challenge Teacher for the Future World หรือครูแห่งอนาคตกับความคิด New Perspective on Education หรือมุมมองใหม่ทางการศึกษากิจกรรมครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มาเลเซียประเทศมาเลเซียวิทยาลัยมหาวิทยาลัยครูศาสนาอิสลามแห่งบรูไนดารุสลามและมหาวิทยาลัยการศึกษาอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่าโลกการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้การผลิตและพัฒนาครูต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ครูมีทั้งความรู้สมรรถนะจริยธรรมและทักษะในการรับมือกับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นขณะที่บทบาทของครูในอนาคตไม่ได้จำกัดเพียงการถ่ายทอดความรู้แต่ต้องเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้นักปฏิบัติที่รู้จักพัฒนาตนเองตลอดจนมีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดตอลัสแกมะคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่าเวทีเสวนาครั้งนี้นะคะเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการปฏิบัติด้านการผลิตครูพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้สะท้อนความคิดเห็นและมุมมองต่อวิชาชีพครูในอนาคต
0: ทั้งนี้การเสวนานานาชาติครั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคแล้วยังมุ่งเตรียมความพร้อมครูรุ่นใหม่ให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์การศึกษาในโลกอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ปากซอยเท่าไหร่พี
2: ่80ครับ
1: 60แหละใจใกล้แค่นี้เอง
2: 80แหละ
1: 60นะพี
2: ่80ไปพี่
1: ฟังก่อนดิพี่60
2: 80
1: 60
2: รีบ
1: พี่60นะ
2: พี่60
1: พี่โอ้ย
3: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส

ไฟมีจำกัดควรประหยัดดูคุณค้าป้าไม้มีราคารวมรักษาย่าทำลายต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช้าเทียนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของรายการหมู่ข้าวเช้าเทือนแล้วค่ะพบกันทุกวันนะคะตีห้าตรงจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้เจอกันค่ะในวันอังคารที่6ตุลาคม2569กับพีซี่โบแล้วก็
1: น้องจ๋าค่ะ
0: น้องจ๋านะคะผู้ประกาศหน้าใหม่ของ NBT นครที่ธรรมราชแนะนำตัวสักนิดค่ะน้องจ๋า
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะน้องจ๋านะคะนางสาวซาลิซาพดุงอาจค่ะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีซี่ธรรมราชค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนฝึกงานที่ NBT นครซี่ธรรมราชค่ะ
0: อยู่ม.ไหนล่ะคะ
1: หมอฮกค่ะ
0: หมอฮกใช่ค่ะตัวเล็กน่ารักสนัดพกพานะคะวันนี้พามาอ่านข้าวกับหมูข้าวชาวเตือนฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจ๋ากันด้วยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางในการรับชมของเราก็เหมือนเดิมมีช่องทางไหนบ้างคะ
1: ค่ะสามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางหลักนะคะTTV Digital ค่ะหมายเลข11 NBT ฝากตายค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT นครซี่ธรรมราช YouTube NBT นครซี่ธรรมราชเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ TikTok ค่ะ NBT นครx.com ก็ NBT นครซี่ธรรมราชแล้วก็ Instagram ค่ะ NBT นครก็สามารถติดตามเราได้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเล่นแอปพลิเคชันในยูนะคะสละเวลามาดูข้อมูลข่าวสารของ NBT นครซี่ธรรมราชกันสักนิดเป็นข่าวสารดีๆที่มอบให้ทุกคนค่ะนี่พี่อาร์มมนทิพย์เข้ามาทักทายเลยบอกว่ารายงานตัวครับโปรตั้งแต่ตี3ครับ PC โบน้องจ๋านะคะให้พี่อาร์มเป็นกำลังใจกับน้องจ๋าด้วยแล้วก็วันนี้นะคะข่าวสารเล็กที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์น้ำและค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการสั่งเข้มในการบริหารจัดการน้ำทั่วทั้งประเทศค่ะให้แรงการระบายน้ำแล้วก็เพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือรับมือพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับการดูแลผู้ที่จะมาร่วมประชุมครั้งใหญ่ครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการชั้นซีสลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการมีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะน้องจ๋า
1: ค่ะโดยในที่ประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีได้คำชับทุกหน่วยงานค่ะแรงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยมีข้อสั่งการสำคัญ5ประเด็นนะคะคือประเด็นที่1เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้บริหารอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินหรือน้ำล้นตลิ่งอย่างเหมาะสมพร้อมทางแหล่งระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะกับสถานการณ์และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสองนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำโดยแรงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานและทางระบายน้ำรวมไปถึงการเพิ่มมาตรการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังต่อประชาชนค่ะ
0: ต่อโดยประเด็นที่3ค่ะเป็นการให้ระดมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยถ้าหากว่าเครื่องจักรของภาครัฐไม่เพียงพอนะคะก็ให้ทางจังหวัดระดมเครื่องจักรจากภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจระบายน้ำเปิดเส้นทางแล้วก็ช่วยเลือกพี่น้องประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ส่วนประเด็นที่4เป็นการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงค่ะว่าต้องมีความแม่นย่ำแล้วก็ตรงจุดให้ระบุพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกำลังสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ค่ะแล้วก็ประเด็นที่5นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีการกำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งถือเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะถือเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินเลยที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมครั้งนี้แล้ว

0: ฮ่องจะมีผู้นำประเทศแล้วก็ครอบครัวเดินทางมาเข้าร่วมประชุมแล้วก็พักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะทางนี้นะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองได้เตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้ในทุกทางค่ะทางการบริหารจัดการน้ำเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่สถานที่พักพิงอาหารและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นโดยให้ความสัมพันธ์กับการป้องกันหลอดพ้นกระทบต่อประชาชนและสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะหากเกิดเหตุขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะคือในช่วงนี้และเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมในชื่อเป็นช่วงที่ว่าภาคใต้ในช่วงมรสุมต
1: ้
0: องมีการเตรียมการมาลงจับกระติท่วมไหม
1: ไม่ท่วมค่ะ
0: ไม่ท่วมนะคะก็โชคดีไว้แต่ว่าเราก็ไม่ประมาทถ
1: ้
0: าหากมีการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะต้องมีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ยกไว้ที่สูงแล้วก็เตรียมเรียกว่าอุปกรณ์แล้วก็อาหารในการยังชีพตัวเองไว้เบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้มาต่อ
1: ต่อไปค่ะที่ซ่องนะคะก็จะเป็นนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ต้อนรับนักวอลเลย์บอลผีเพียวกับผีแปนกลับบ้านค่ะสีได้ไปสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมตัวโอลิมปิก2028ต่อนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนครที่ธรรมราชเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะค่ะในบรรยากาศเรียกว่านะคะกลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชได้รวมเปิดบานตอนรับซ่องฮีโร่นักตบลูกยางเจ้าทีมชาติไทยค่ะพี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยและพี่เพียวอัจฉราพรคงหยดซ่องนักวอลเลย์หญิงเจ้าทีมชาติไทยนะคะได้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านค่อนฮาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีโอกาสเดินทางกับบ้านเกิดเพื่อรวมงานบุญชาติเดือน10ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะโดยการต้อนรับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาคนสำคัญในทีมที่มีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลยิ่งทีมชาติไทยไปสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นเม็ดยุทธโลกเลยนะวันนั้นนะในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่ไทยแข่งกับจีนนะรวมไปถึงการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการคว้าสิทธิ์คว้าตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นการกลับไปสู้เวทีโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลยิ่งทีมชาติไทยค่ะโดยกิจกรรมแรกแต่วานี้นะคะก็มีขบวนแห่จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครที่ธรรมราชเคลื่อนขบวนไปยังศาลหลักเมืองนครที่ธรรมราชเพื่อเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชยังไม่หมดเท่านั้นค่ะน้องจ้าค่ะเคลื่อนขบวนไปต่อนะคะเปิดตัวอย่างหญิงใหญ่ทีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตลอดเส้นทางก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนคลับวอลเลย์บอลออกมารวมต้อนรับแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นสะท้อนนะคะไปถึงความรักความภาคภูมิใจของชาวนครที่ธรรมราชที่มีต่อลูกหลานทั้งสองคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและก็ประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งการกลับบ้านครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงการต้อนรับซ่องนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ยังเป็นการรวมแสดงพลังแห่งความภาคภูมิใจของคนนครนะคะที่มีต่อลูกหลานผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและได้เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นทุ่มเทและสร้างความสำเร็จจากเด็กชาวเศร้านครศรีธรรมราชสู้เวทีระดับโลกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่แป้งกับพี่นุ่นก็กลายเป็นเมื่ออีกหนึ่งไอดอลข้องนองๆชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ว่าชอบทางด้านของการเล
1: ่
0: นกีฬาวอลเลย์บอลนะคะโรงเรียนค้นฮาดก็ปันบุคคลศักยภาพไปสู้นักวอลเลย์บอลทีมชาติแล้วก็กำลังจะเข้าแข่งขันโอลิมปิกนะคะในปี2028อีก2ปีที่จะถึงนี่เอง
1: ใช่ค
0: ่ะไปต่อกันทีเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมนะคะเขาบอกว่าถ้าห้ากว่าพูดถึงเมืองคอนเนี่ยก็ต้องเป็นประเพณีวันซาดันซิป
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไปสุราษฎร์ธานี
1: งานชักพลา
0: ใช่แล้วเขาก็จะเรียกชักพลานะเขาไม่ได้เรียกหลักพลาเหมือนบ้านเรานะคะพาไปก็ติดกลุ่มช้างชุมชนแล้วก็ช้างสิ้นค่ะข้องอำเภอกาญจนาดิษฐ์ที่เขาทำเรือพระหรือว่าเรือพนมพระนะคะส่งข่าวประกวดประเพณีสวยงามขนาดใหญ่ซึ่งไล่วัดนะคะก็เร่งมือกันในการทำเรือพระนี่แหละค่ะคืบหน้าเนี่ยประมาณ 80% กันแล้วในงานประเพณีสำคัญข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะที่วัดท่าไส้ตำบลท่าทองไม้อำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่พีพีช้างชุมชนและก็ช้างสิ้นค่ะกำลังเร่งมือประดับตกแต่งเรือพนมพระเพื่อที่จะส่งข้าวประกวดในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วค่ะน้องจ๋าค่ะศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะโดยมีนายสัมพันธ์แซงจันนะคะช่างทำเรือพนมพระได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันตนเองเป็นนายช่างสิ้นที่รับจ้างทำเรือพนมพระมีประสบการณ์มากว่า40ปีโดยทุกปีก็จะรับทำเรือพนมพระในหลายๆวัดค่ะหากไม่มีเทศกาลประเพณีตนก็จะรับจ้างบูรณะวัดโบสถ์ศาลาสุมประตูทางเข้าวัดค่ะโดยใช้ฝีมือด้านศิลปะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนเองเนี่ยในการประดิษฐ์และประกอบชิ้นส่วนสำหรับตกแต่งเรือพนมพระค่ะซึ่งใช้ความปราณีตและความชำนาญเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เรือพนมพระเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ 100% ค่ะในขณะที่วัดข้องวัดเมโมกนะคะจังหวัดได้ตำบลกรูดค่ะอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีกลุ่มช่างชุมชนและคณะกิจกรรมกรรมการวัดก็กำลังเล็งรวมกันจะทำเรือพนมพระเช่นเดียวกันค่ะด้วยความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% นะคะจะเลื่อนในส่วนของการเก็บรายละเอียดต่างๆและการทำเสี้ยสวยงามค่ะ
0: นั่นเป็นบรรยากาศของวัดท่าไซก็วัดเปมูกเชื้อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆวัดก็กำลังเร่งมือกันเหมือนกันนะคะไปสอบถามพูดคุยค่ะกับคุณนิสิตแผ่เพชรค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมการวัดแกก็บอกค่ะว่าถ้าหากว่าเรือพนมพระเสร็จสมบูรณ์ 100% เนี่ยต่อไปก็จะมีการส้มโพชเริ่มฉลองเรือพนมพระภายในตำบลกรูดพร้อมกับการซักซ้อมขบวนแห่ภายในชุมชนก่อนจะส่งข่าวประกวดจริงนะคะในวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกคนในชุมชนแล้วก็ลากไล่ผักส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันทุกวันยินเลยนะน้องจ๋ามาทำปรื้อเขาก็มาซักซ้อมซักซ้อมนางรำเอ้ยซักซ้อมขบวนแห่เอ้ยมาเก็บรายละเอียดเอ้ยนะคะมารวมตัวกันที่วัดแม่มุกตลอดกันทางอาทิตย์นี้เลยค่ะก็คือเป็นอีกภาพบรรยากาศแห่งความรวมมือของคนในชุมชนแล้วก็วัดนะคะซึ่งอยู่คู่กันมาเลยสำหรับชุมชนและวัดเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในพื้นที่นครก็มีเหมือนกันนะสำหรับการรวมมือกันทำเรือพระเนาะข้างๆวัดหนองจ๋าที่วัดอะไร
1: วัด300วัด300ค่ะ
0: เด็ก300นะเนี่ยเด็กมูลค่า300 ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวของการท่องเที่ยวเป็นความศรัทธามาฝากกันรวมไปถึงนโยบายของภาครัฐในช่วงนี้พักกันสักเดียวใจค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ตีห้ากับอีก15นาทีค่ะช่วงที่ส่องของรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนนะคะยังอยู่กับเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมว่างนี้งานเดือน10ของภาคใต
1: ้
0: นอกจากนครแล้วหลายๆจังหวัดก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะคะพาไปเลยกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะเข้าเริ่มแล้วค่ะสำหรับงานลบบานเราเดือน10เข้าเจียปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะงานย่างอลังการยิ่งใหญ่นะคะดึงพี่น้องประชาชนรวมสัมผัสประเพณีเดือน10 10วัน10คืนไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่เป็นงานที่ทางเทศบาลตำบลเข้า

0: จียกนะคะเข้าเปิดงานล็อกบ้านเราเดือนสิบข้าวเจียกครั้งที่สองอย่างที่บอกไปค่ะเป็นกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมวันศาสตร์เดือนสิบประจำปี2569เขากำหนดจัดงานค่ะระหว่างวันที่4ถึง13ตุลาคม2569ค่ะที่ภูเขาเจียกตำบลเขาเจียกจังหวัดพัทลุงนะคะในพิธีเปิดนะคะก็มีนายกรวิชช่วยดูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีในคณะที่มีนายท่าวอนนุริศค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียกในนามของคณะกรรมการการจัดกิจกรรมกล่าวรายงานแล้วก็กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานค่ะ
1: ค่ะโดยบรรยากาศภายในพิธีเปิดนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะโดยมีการจุดพลุยางหญิงใหญ่บริเวณภูเขาเจียกได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานค่ะตั้งก็หยิบโทรทัศน์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของพลุและบรรยากาศโดยรอบไว้เป็นที่ระลึกได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานขณะที่การจัดงานก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันศาสตร์เดือน10ควบคู่กับการส่งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะโดยภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายทางการแสดงข้องเด็กและเยาวชนชมรมผู้สูงอายุตำบลเข้าเจียกและฝ่ายปกครองรวมไปถึงการแข่งขันและการประกวดที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเพณีเดือน10ไม่ว่าจะเป็นการประกวดทำขนมเดือน10การประกวดมัฟแข่งขันปีนเสาน้ำมันและนี่ที่น่าสนใจเลยค่ะการประกวดช่วยเหมือนเปรต
0: งานมาทางบีบูเลย
1: ถูกเลยนะ
0: ช่วยเหมือนเปรตน่าสนใจน่าไปเล่นนะทำอะไรกันบ้าง
1: พร้อมเปิดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะอาหารข้าวว่านและสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชนและร้านค้าจากภายนอกรวมไปถึงยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กและครอบครัวอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะยังมีไฮไลท์ของงานคือจุดเช็คอินส่วนดอกไม้คอสมอสพร้อมกับการประดับแสงสีเพิ่มความสวยงามให้กับภูเขาเจียกและการรูปปั้นเปรตสำหรับถ่ายภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่มีลมพัดเย็นสบายค่ะต่อเช้าน้องจ๋า7ตุลาคมเขามีเชิญชวนโดยศิลปินคุณต้นข้าวสุปรียาซี่สุพรรณโชค่ะพร้อมกับบีบีคัพเค้กแล้วก็การแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง10วัน10คืนเลยนะคะก็เชิญชวนกันค่ะพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ไปรวมสัมผัสซีซั่นประเพณีเดือน10แล้วก็บรรยากาศของผู้เข้าเจียกตลอดของการจัดงานค่ะ
1: ค่ะ
0: น่าสนใจนะประกวดช่วยมันเปรตพี่บุญนี่พอจะเข้าประกวดได้ไหม
1: นี่ว่าพี่โบเซอร์อยู่แล้ว
0: เออเซอร์อยู่แล้วอย่ายิกมือตัวเองเวลาพูดเลยก็น่าสนใจค่ะสำหรับงานเดือน10ของพัทลุงงานเดือน10เข้าเจียกค่ะ
1: ต่อไปเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะเราเมื่อกี้เราดูเรื่องราวของเดือนศาสตร์เดือน10ต่อมาเรามาดูที่ความศรัทธาของพ่อคุณซี่ศรัทธาทีวัฒนาแค่อำเภอจังหวัดพัทลุงเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศบริเวณศาลาคุณศรัทธาวัฒนาแค่อำเภอเมืองจังหวัดปัทลุงนะคะก็เต็มไปด้วยความเหลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมากราบไหว้สักการะพ่อคุณซี่ศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการะมาถวายพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานสุขภาพและความเป็นสิริมงคลและความมั่นคงอีกด้วยค่ะ
0: ความมั่งคั่ง
1: โ
0: ดยภายในศาลาคุณศรัทธานะคะมีการจัดแสดงสิ่งของที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโนราค่ะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ตนี่ตามภาพเลยน้องจ๋าเซิร์ตก็คือเครื่องส้วมซีซ่า
1: ของโนรา
0: ใช่ค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแต่งกายของโนราเลยรวมไปถึงหุ้นที่ส้วมเครื่องแต่งกายโนราค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุคคลสำคัญตามตำนานความเชื่อของโนราแล้วก็ชาวภาคใต้บ้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ซี่มาล่าแม่ซี่นวลทองซ้ำลี่แล้วก็ตาพรานบุญนะคะทั้ง3คนนี้ก็ล้วนมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตำนานของโนราหรือว่ามโนราสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการแสดงพื้นบ้านแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะได้เรียนรู้เรื่องราวของโนราควบคู่ไปกับประเพณีวัฒนธรรมและก็ความเชื้อของคนในท้องถิ่นความศรัทธาที่มีต่อพ่อคุณซี่ศรัทธาก็ยังปรากฏในคุณลากล่ายช่วงวัยนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอด ความเชื้อและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นโดยในช่วงเดือน6ของทุกปีน้องจ๋าที่พัทลุงเนี่ยเขาจะมีการจัดพิธีมโนรารวมครูทาเคงานนี้ก็ถือเป็นงานสำคัญที่ลูกหลานและก็ผู้ที่มีจิตศรัทธารวมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้โนราคงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะ
1: สนใจมากเลยค่ะสำหรับคุณซีสัทธาแห่งบานถาแค่หรือคุณซีสัทธาถาแค่หรือเทพซิงฮ้อนบางก็ออกเสียงว่าเทพซิงฮ้อนหรือเทพซิงฮ้อนนะคะเขาก็เป็นบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในตำนานโนราและมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ความเชื้อของชาวภาคใต้โดยได้รับเป็นนับถือเป็นครูต้นของโนราซึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะซึ่งมีส่วนกลางความเชื่อที่สำคัญอยู่ที่วัดเขี้ยนบางแก้วและบ้านทาแค่อำเภอเมืองพัทลุงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะพัทลุงก็เป็นอีกหนึ่งตอนกำเนิดหนึ่งเรื่องราวหนึ่งเบื้องล่างนะคะข้องความเป็นโนราศิลปวัฒนธรรมข้องแดนใต้แล้วก็เป็นมรดกลูกด้วยนะคะสำหรับมโนราค่ะอาเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วน้องจ๋า
1: สุดท้ายแล้ว
0: ยังตื่นเต้นตื่นเต้นให้ยัง
1: ก็ยังมีอยู่ค่ะ
0: ยังมีอยู่ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะติดตามนโยบายของทางภาครัฐที่น่าสนใจในช่วงข้องเลือดข้าวภาครัฐกันค่ะ

0: เลยข้าวปากรัฐวันนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราวของเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีการสั่งให้เร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะคะพร้อมกับการติดตามเฝ้าระวังฝนระลอกไหม้ในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมให้ฉายข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอและตำบลค่ะโดยฐานนายกรัฐมนตรีค่ะฐานอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วมีการกำชับไปทุกหน่วยงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมการอพยพพร้อมการฉายข้อมูลชุดเดียวกันทั้งเรื่องของฝนเรื่องน้ำเนื้อเรื่องการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดมีการสั่งการนะคะให้เร่งพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงมีการเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรล้วงหน้าพร้อมกับการฟื้นฟูทันทีเวลาน้ำลดดูแลซุ่นผักพิงกันด้วยนะคะเรื่องราวของสุขานามัยก็สำคัญแล้วก็มีการพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ประสบภัยกันด้วยค่ะน้องจ๋า
1: ค่ะด้านการเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทเสร็จก่อนไปยังธนาคารแล้วธนาคารออมสินแล้วก็ให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก้พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จแล้วพร้อมกำชับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.กรณีน้ำท่วมครั้งตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและในกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครอีก50เขตค่ะสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569นะคะให้ฉายงบกลางส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยในโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคลุมครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเลยค่ะวงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนในกรณีน้ำล้อมเกิน7วันนะคะรับเงิน 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนค่ะ
0: ค่ะทางนี้นะคะพี่น้องประชาชนก็จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนระลอกไหม้กันด้วยนะคะในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็พื้นที่ด้านตะวันตกรวมไปถึงเคลื่อนแก่งกระจาและพื้นที่เสี่ยงไล่ๆจังหวัดพร้อมเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานฉายข้อมูลเป็นชุดเดียวกันชี้พื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพแล้วก็ทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.เป็นหน่วยประสานค่ะส่วนภาคใต้เนี่ยช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันแหละเราเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่แรกวานี้วันที่5นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะก็ทุกๆคนอยากจะให้ติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์ก็อาการอย่างใกล้ชิดในการเตรียมตัวไว้เนิ่นๆอย่าประมาทเด็ดขาดน้องจ๋าปีที่แล้วไม่ท่วมปีนี้อาจจะ
1: ไม่แน่
0: แต่ถ้าเราเตรียมไว้แล้วไม่ท่วมก็ถือว่าโชคดีใช่ค่ะยังไงวันนี้ให้คะแนนจริงเท่าไหร่อย่าต้องให้ใจเร่ง
1: อาจจะไม่เต็มเพราะอาจจะยังไม่ผ่านบ้าง
0: อาจจะไม่เต็มนี่คือคะแนนเนา
1: ะ
0: คะแนนโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้น้องจ๋ากันต่อไปนะคะนี่คือการอ่านข่าวครั้งแรกของน้องนะคะน้องจ๋ามาจากกัลยาณีศรีธรรมราชนะคะวันนี้เวลาของรายการหมู่ข้าวชาวเทือนหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็มาให้กำลังใจเราสองคน

็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนความคิดความเชื่อความเป็นตัวตนของคนใต้ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไปดนตรีหนังตะลุงยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เห็นถึงรากเหง้าของตัวตนคนใต้สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนใต้ได้อย่างลึกซึ้งหากศิลปะว่าทำท้องถิ่นภาคใต้ขาดดนตรีนี้ไปเชื่อว่าศิลปะว่าทำท้องถิ่นภาคใต้คงจะขับเคลื่อนไม่ได้อย่างแน่นอน

0: อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
2: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
3: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้อยู่กันที่ห้องส่ง NBT นครศรีธรรมราชค่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นชิ้นงานสร้างสรรค์ของดีในปี2500ธรรมราชการแสดงชุดนี้สงกรานต์เมืองคอนสะท้อนให้เห็นถึงราจับมือกันเดินด้วยความภาคภูมิใจกับวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีเราต้องมาพูดคุยกันค่ะว่าวันนี้แรงบันดาลใจที่มาของชิ้นงานแห่งทีมกันอย่างไรบ้างกว่าจะรังสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานด้วยความภาคภูมิใจค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษวันนี้จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนะคะหมายขออนุญาตแนะนำทีละท่านเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างชัดเจนค่ะต้อนรับท่านแรกค่ะท่านเป็นหัวหน้างานสร้างสรรค์และงานวิจัยค่ะอาจารย์วาสิพัฒน์บรรดาศักดิ์นะคะท่านถัดไปนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคณะทำงานสร้างสรรค์และงานวิจัยค่ะท่านนี้ไปก็ไม่ได้เลยค่ะต้อนรับคุณครูวนัทริยาวรรณรัตน์ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่บอกว่าขับเคลื่อนกันมาโดยตลอดนะคะท่านเป็นครูพื้นเมืองโนราค่ะเป็นคณะทำงานสร้างสรรค์และวิจัยนะคะคุณครูอธิบดีนิคมรัตน์ค่ะใหม่ก่อนนะญาติสวัสดีทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นชุดการแสดงแล้วภาคภูมิใจมากๆเลยเชื่อแน่ว่าการแสดงชุดนี้จะไม่เหลือนหายไปและจะต้องมีการพัฒนาออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นหัวหน้างานสร้างสรรค์และงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะใหม่ขออนุญาตเรียกเพื่อความเป็นกันเองนะคะอาจารย์ปูบอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของทีมงานเล่าที่ไปที่มาของชิ้นงานสร้างสรรค์นี้นิดนึงค่ะว่าการแสดงชุดสงกรานต์เมืองคอนนั้นเกิดขึ้นจากสารตั้งต้นคืออะไรคะ
1: ค่ะด้วยว่าวิทยาลัยจะได้ทำในเรื่องของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีทุกปีนะคะ1ผลงานค่ะซึ่งปีนี้สถาบันมอบหมายโดยการมีโจทย์ให้ทางวิทยาลัยได้รับอะค่ะว่า1ก็คือเป็นมรดกโลกนะคะ2ประเภท

0: ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งทางเราก็ได้ปรึกษากันนะคะว่าเราจะนำผลงานชิ้นไหนขึ้นมาสร้างสรรค์ดีนะคะด้วยว่าโนราเป็นมรดกโลกและมีคุณค่าและมีความสวยงามอยู่แล้วในตัวตนนะคะเราก็เลยมองว่าเราอยากหยิบยกประเพณีวัฒนธรรมขึ้นมาเล่าขานบนเวทีการแสดงเลยได้ค้นหานะคะศึกษาค้นหาข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่าประเพณีสงกรานต์เมืองนครนะคะมีประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมาหรือปรากฏในเอกสารต่างๆอะค่ะว่ามีความชัดเจนในเรื่องของเนื้อหาตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะก็คือทางนครศรีธรรมราชจะเรียกว่าวันสงเจ้าเมืองค่ะวันที่14เมษายนจะเรียกว่าวันว่างนะคะส่วนวันที่15เมษายนจะเรียกว่าวันรับเจ้าเมืองใหม่เราเลยมองว่าเนื้อหาจากส่วนนี้ค่ะจะเป็นแนวคิดหลักของเราที่เราจะนำไปต่อยอดสู่กระบวนการแสดงได้ค่ะ
1: ค่ะพอเราตกผลึกได้แล้วว่าช้อยที่เราเลือกคือสิ่งนี
0: ้
1: แล้วเราวางแผนการดำเนินงานกันอย่างไรคะ
0: ขั้นแรกเลยค่ะเราจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์เมืองนครเนี่ยค่ะมีความเป็นมายังไงหรือว่าแม้กระทั่งการที่จะลงสัมภาษณ์นะคะผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านต่างๆเราก็ทำนะคะเพื่อจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากๆที่จะนำไปทำในกระบวนการสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งและกระบวนการวิจัยอีกส่วนหนึ่งค่ะเราก็เลยตกขอบใช่ค่ะเราก็เลยตกขอบว่าเราเห็นพ้องว่าเราควรจะนำเสนอในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องนี้ค่ะ
1: ใช้ความพยายามกันมากพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่แค่การแสดงที่8นาทีที่เห็นเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยทั้งมีการลงชุมชนนอกพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่เขามีความรู้เรื่องนี้แล้วก็นำมาตกผลึกในชิ้นงานการวิจัยการออกแบบเรื่องของกระบวนท่าต่างๆเสื้อผ้าชุดการแสดงโอ้ยเยอะแยะมากมายค่ะเรามาโฟกัสกันทีละจุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อให้เห็นหลังจากที่เรามีที่มาแล้วเรามีแนวคิดของการแสดงแล้วณเวลานี้เราได้เห็นท่วงท่าของการแสดงที่อ่อนช้อยสวยงามการแสดงนี้แบ่งเป็นหลายช่วงนะคะยังไงบ้างตรงนี้ค่ะขออนุญาตให้ครูแป้งได้ให้รายละเอียดกับผู้ชมทางบ้านว่าเราแบ่งพาร์ทการแสดงออกเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับพาร์ทในการแสดงนะคะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1นะคะเป็นการส่งเจ้าเมืองเก่าค่ะท่ารำนะคะก็จะสื่อถึงการบูชาศรัทธาเทวดาของประจำบ้านของปีที่ผ่านมาค่ะด้วยความที่จริงใจแล้วก็มีการบูชาท่ารำต่างๆมีการปัดกวาดนะคะท่ารำปัดกวาดเช็ดถูเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเรานะคะ
1: มีความหมายหมดเลย
2: มีความหมายทุกท่าค่ะโดยเพลงก็จะใช้เพลงบอกนะคะในการสื่อสารมีทั้งเพลงและก็ท่ารำค่ะส่วนการแสดงในช่วงที่2นะคะก็คือเป็นวันว่างค่ะซึ่งประเพณีวันว่างนะคะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการว่างจากการปกปักรักษาของเทวดาค่ะชาวบ้านเลยละเว้นการทำงานค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะโดยทางคณะผู้สร้างสรรค์นะคะได้ยกการละเล่นเชื้อพญาหงส์ค่ะซึ่งเป็นการละเล่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหาดูยากมากค่ะผสมผสานนะคะท่ารำและดนตรีที่สวยงามค่ะส่วนการแสดงช่วงที่3นะคะก
1: ็
2: คือเป็นการรับเจ้าเมืองใหม่ค่ะมีกระบวนการเป็นยังไงบ้างคะครูโอ
3: ก็ช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการรับเจ้าเมืองก็คือจะมีขบวนนะครับเค้าเรียกที่คนใต้ก็จะเรียกว่าทับยาวเหมือนจะเป็นกลองยาวแต่เป็นกลองยาวสไตล์ของภาคใต้สื่อถึงความสนุกสนานของชาวบ้านที่เป็นขบวนมารับเจ้าเมืองแล้วก็มีการส่งน้ำพระพุทธสีหิงประจำปีมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็มาสนุกสนานกันในบริเวณวัดอะไรเงี้ยก็สื่อเห็นถึงการเล่นน้ำสงกรานต์กันนะครับ
1: ค่ะเราจะขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเจาะลึกถึงกระบวนท่าด้วยแต่เดี๋ยวไหมขออนุญาตให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นพาร์ทของการแสดงนะคะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะไหมขออนุญาตย้ำกับผู้ชมทางบ้านเพื่อจะได้เป็นชุดข้อมูลพร้อมกันช่วงที่1ค่ะส่งเทียมดาศรัทธาอำลาสุขช่วงที่2ทำรงศิลป์ถิ่นใต้แล้วก็ช่วงที่3รับเทียมดาหันสามหาสงกรานต์เขาแบ่งพาร์ทการทำงานออกมาชัดเจนแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นกระบวนท่าที่อ่อนช้อยสวยงามแต่ยังคงความเข้มแข็งของความเป็นคนนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงของแนวคิดเรื่องของกระบวนท่าไหมจ๋าจะขอความรู้จากครูโอบนิดนึงว่าเรามีการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้กันยังไงบ้างคะ
3: กระบวนท่ารำของการแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้นะครับเราได้มีแนวคิดของท่ารำเนี่ย มาจากหนึ่งก็คือท่าของโนรานั่นเองครับ
1: ค่ะ
3: ท่าของโนราเนี่ยโน

0: แล้วก็คือการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้พอเรามีท่าโนราเนี่ยก็จะรู้เลยว่าการแสดงสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นของภาคใต้นำท่ารำโนรามาสร้างสรรค์ใหม่ครับสองก็คือเป็นการนำท่านาฏศิลป์มาครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นการนำท่าทางธรรมชาตินะครับของมนุษย์มาออกแบบให้เป็นกระบวนการรำอย่างเช่นการเล่นน้ำสงกรานต์มีกระบวนการศาสตร์ที่ผสมผสานกับท่ารำนาฏศิลป์การเดินการปรบมือการวิ่งการละเล่นการตบมือการรำอะไรเงี้ยครับปกติเวลาเรารำสนุกสนานเนี่ยเรามีการนำมาให้เกิดเป็นกระบวนใหม
1: ่
0: ให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติแต่ยังอยู่ในกรอบของการแสดงนั่นเองนะครับนำสามอย่างนี้มาออกแบบการสร้างสรรค์ให้มันมี
1: ส่วนที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นในวันนี้คือเรียกว่าเราภูมิใจมากสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้
0: ใช้กลองพอสุดท้ายพอเป็นขบวนที่ทับยาวของภาคใต้และแต่ละช่วงก็จะมีความแตกต่างแล้วก็อารมณ์ของดนตรีที่มีความแตกต่างกันไปตามช่วงของการแสดงที่เราได้ออกแบบครับ
1: แค่คนใต้ได้ยินเสียงทับยาวก็อารมณ์ก็ลื่นไหลไปตามจังหวะแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นความอ่อนช้อยของท่วงท่าลีลาจังหวะคราวนี้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนสื่อให้เห็นถึงความเป็นปักใต้นครศรีธรรมราชเรื่องของการออกแบบชุดการแสดงตรงนี้เรามีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
2: สำหรับการออกแบบชุดการแสดงนะคะคณะผู้สร้างสรรค์นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพถ่ายโบราณของสตรีและบุรุษของชาวใต้ค่ะซึ่งผู้หญิงนะคะก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันค
1: ่ะ
2: ชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีผ้าถุงส่วนชาวบ้านที่เป็นเด็กนะคะก็จะเป็นเสื้อลายดอกแขนสั้นนะคะแล้วก็มีผ้าถุงค่ะส่วนผู้ชายนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแนววินเทจแล้วก็นุ่งจงกระเบนค่ะแล้วก็จะมีผ้าขาวม้านะคะพาดเพื่อให้ดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นแนวคิดของชุดการแสดงนะคะตรงนี้คุณครูอาจารย์ปูเองมีอะไรจะเพิ่มเติมนิดนึง
3: ค่ะด้วยว่าแนวคิดของเครื่องแต่งกายนะคะจริงๆแล้วเรายึดแบบต้นแบบของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาใช้เลยแค่ด้วยว่าพอผ่านกระบวนการแสดงค่ะเราจะต้องปรับเรื่องของสีเรื่องของการตัดเย็บ
1: ค
3: ่ะให้ดูสวยงามแล้วก็เหมาะสมกับการแสดง
1: ทั้งรูปแบบให้ไปกันได้
3: ใช่ค่ะซึ่งก่อนจะผ่านกระบวนการนี้ค่ะเราจะต้องร่างรูปสเก็ตขึ้นมาแล้วผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการประเมินก่อนที่จะตัดเย็บชุดจริงได้นะคะซึ่งทีมงานในการตัดเย็บก็จะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยของเรานะ
1: คะ
3: ที่เข้ามาร่วมทำงานในคณะทำงานครั้งนี้ค่ะ
1: ในช่วงท้ายคุณผู้ชมค่ะยังมีเวลาสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่เราได้เห็นคือมีพร็อพด้วยประกอบอุปกรณ์ประกอบการแสดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนปักใต้โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชรายละเอียดตรงนี้เขาบอกว่าขาดไม่ได้เป็นยังไงบ้างคะ
2: สำหรับอุปกรณ์ในการแสดงนะคะ1ค่ะก็เป็นขันค่ะขันสีทองขันตักน้ำแล้วก็2ก็คือพุ่มขันนะคะที่เดินนำหน้าขบวนของนักแสดงเมื่อสักครู่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือหมาตักน้ำอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมคะครูโอ๊
0: คใช่ครับเพราะว่าหมาตักน้ำเนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาของคนเมืองนครอยู่ที่ปากพนังนี่เองครับเราได้ลงพื้นที่ไปดูที่อำเภอปากพนังเลยนะครับเป็นการนำเอาใบจากเนี่ยครับมาสานต่อกันในการตักน้ำซึ่งอยากจะบอกว่า อุปกรณ์ครั้งนี้เนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการเล่นสงกรานต์ภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการที่เราได้มีการทำการแสดงสงกรานต์ของแต่ละที่เนี่ยอุปกรณ์การเล่นน้ำของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดเลยครับเป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่ใช้ชีวิตจริงนะครับมาอยู่ในการแสดงนะครับมันเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของคนภาคใต้ผ่านการแสดงไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเห็นผลงานวันนี้แล้วภูมิใจแค่ไหนคะ
0: ก็ภูมิใจมากๆครับอย่างน้อยเราก็ได้มีการสร้างชื่อเสียงเนาะให้กับจังหวัดวิทยาลัยด้วยแล้วก็ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่าเรื่องภูมิปัญญาของคนภาคใต้ผ่านสิ่งที่เราถนัดนั่นก็คือการแสดงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะครูแป้งคะรู้สึกยังไงบ้างณวันนี
2: ้ก็ภูมิใจในความเป็นคนใต้นะ
1: คะ
2: แล้วก็ถ้าได้ฟังเนื้อร้องนะคะหรือแม้แต่ท่ารำนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงเลยค่ะว่านี่เลยค่ะคนใต้เป็นอย่างไรจิตใจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อร้องท่อนสุดท้ายบอกแล้วค่ะต้องมาเที่ยวนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ค่ะผลงานสร้างสรรค์ด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นนครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะสงกรานต์เมืองคอนโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชในช่วงท้ายค่ะอาจารย์ปูในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานในครั้งนี้ค่ะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่

0: ้าทายมากที่สุดสำหรับทุกกิจกรรมที่ผ่านมา
1: จริงๆต้องบอกว่าท้าทายตั้งแต่เลือกหัวข้อแล้วค่ะแต่ด้วยความว่าเราศึกษาถ้าในข้อมูลไหนที่เราไม่แน่ใจนะคะเราจะหาผู้รู้ทันทีเลยเพื่อว่าปรับข้อเสนอแนะหรือได้รับคำเสนอแนะมาเพื่อปรับปรุงในรอบถัดไปเพราะในการทำงานผลงานสร้างสรรค์เนี่ยค่ะจะมีการนำเสนอทุกรอบรอบ 30% รอบ 50% รอบ 80% และรอบ 100% เต็มนะคะกว่าจะผ่านมาแต่ละรอบไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า1แม้กระทั่งเสียงทับยาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าทับยาวกับกลองยาวจะมีความต่างกันนะคะทำยังไงให้ท่ารำมันลงกับเสียงของดนตรีได้เราไม่ได้เอาดนตรีมาเพื่อประกอบแต่เราเอาดนตรีมาประสานกันให้มันมีความกลมกลืนมากที่สุดกับชุดการแสดงนะคะฉะนั้นต้องบอกว่ายากทุกส่วนแต่เราสามารถทำมันมาให้ออกมาเป็นส่งกลางของเมืองคอนได้จริงๆค่ะ
0: ค่ะความคาดหวังตั้งใจสูงสุดกับผลงานชิ้นนี้ที่จะส่งไปถึงหมุดหมายปลายทางถัดไปคืออะไรคะ
1: ความตั้งใจก็คืออยากนำประเพณีของชาวนครศรีธรรมราชเพราะโดยแท้จริงก็คือครูเป็นคนนครศรีธรรมราชอยู่แล้วนะคะอยากนำเผยแพร่ออกมาให้สาธารณชนทั่วไปนะคะได้รับทราบว่ากลิ่นแท้จริงของประเพณีของเมืองนครเป็นแบบไหนแล้วผ่านการกลั่นกรองให้เป็นรูปแบบการแสดงมีความสวยงามยังไงค่ะแล้วอยากส่งต่อให้ชาวโลกเลยต้องพูดว่าชาวโลกนะคะได้รับรู้นะคะถึงความสำคัญของประเพณีเมืองนครของเราค่ะ
0: ค่ะนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจวันนี้นครศรีธรรมราชเมืองพระธาตุมรดกโลกกับการแสดงชิ้นงานด้วยความภาคภูมิใจจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงานสงกรานต์เมืองคอนวันนี้ขอบคุณมากๆและที่สำคัญต้องฝากคนนครศรีธรรมราชให้กำลังใจคณะทำงานชุดนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะ

0: การเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกัน
1: จะดีเหรอพี
2: ่ดูทำเขาดิ
3: หยุดก่อน
4: เฮ้ย
3: เฮ้ยอะไร
1: จะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้อง
3: เป็นใครเนี่ย
1: เป็นบุหรี่ไงมันไม่ดีน้องรู้ไหมว่าในตัวพี่มีสารอะไรบ้างนิโคตินทา
5: เฮ้ยอย่าหยุดเลยเงียบเลย
6: เฮ้ย
5: เพราะไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะ
1: ผมไม่เอาแล้วครับพี
5: ่ออกจากแก๊งพวกเราไปเลย
1: ผมยอมออกแล้วกันพี่พี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหม
5: ไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นบุหรี่แบบนี้แหละ
6: ชอบโดนดูดอ่ะ
1: ผมไม่เอาแล้วพี่มันกิลตี้อ่ะ
6: กิลตี้แปลว่าอะไรวะ
1: ที่มันสนุกสนุกอ่ะพี่
5: อ๋อนั่นมันแฮปปี
1: ้แต่งตัวแนวๆหน่อยอย่างเงี้ยหัวฟูๆอ่ะ
7: นั่นมันอินดี้พี
8: ่โยโย่ปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกไปต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสแถมสูบและเพิ่มความเท่ดาว
6: แล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิลตี้แปลว่าอะไร
1: รู้สึกผิดอะพี
9: ่อยากจะรู้นะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิลตี้กันบ้างหรือเปล่า
3: สูบเลย
10: ถือว่าเข้าสังคมใครๆเขาก็สูบ
11: รออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบเลย
12: ใช่สูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลยสูบเลย
1: แข็งไว้น้องเดี๋ยวมันจะไม่แข็ง
9: เดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับ
1: ผมไม่เอาแล้วพี่
3: อ่ะงั้นบุหรี่ไฟฟ้า
1: โอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษ
3: อุ้ย
1: ลืมใส่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดไอยานัสสุดโตมะเร็งพี
9: ่รู้ความจริงขนาดเนี้ยคิดเอาเองแล้วกันครับความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอกคุณ
13: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้ว

วัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: แจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันต่อเนื่องนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะยังมีผลกระทบอยู่นะคะอันนี้เป็นระลอกแรกหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังกันต่อเนื่องค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะคะเมื่อเวลา17 นาฬิกาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื้อหาระบุว่าช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ6และ7ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะอย่างวันนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆนะคะเรามีกราฟิกขึ้นให้หน้าจอนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้7ตุลาคมนะคะก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีและเพชรบุรีค่ะ
2: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะก็อย่างเป็นที่เสี่ยงภัยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกไปนะฮะนี่คือของวันนี้นะครับก็ด้านนี้ก็ลดน้อยลงมาแล้วล่ะนะฮะในช่วงของเวลาปัจจุบันเนา
0: ะ
2: ถ้าดูจากเรดาร์ตัวอากาศมันจะมีฝนอยู่บ้างอยู่บางพื้นที่ทางแถบนี้ส่วนภาคกลางเองเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นบางที่เช่นกันนะครับซึ่งในณปัจจุบันที่เห็นอยู่ก็คือทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแถบนี้แล้วออกมาทางด้านสมุทรสงครามนะครับแต่กรุงเทพเองฝนก็อ่อนลงแล้วเหลือแต่ฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วที่มีลักษณะของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็ทางสมุทรสาครก็ตกไปแล้วแล้วมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือทางสุพรรณบุรีนครปฐมและกาญจนบุรีที่มีฝนอยู่ณปัจจุบันนะครับนะภาคตะวันออกเองก็ฝนก็ลดน้อยลงไปเช่นกันนะครับแต่ยังมีกลุ่มฝนที่อยู่ทางข้างคาอยู่ทางแถบเขาตรงนี้อยู่นะครับนะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะออกกำลังลงไปเช่นกันนะครับแต่ก็ให้ระวังตรงภาคใต้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันยังมีลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ซึ่งก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นระดับกลางภาคใต้ด้วยนะครับแต่ระดับในวันพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับทำให้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงถึงภาคกลางนะครับตรงนี้ก็ฝนก็ลดน้อยลงไปแค่ฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่ฝนก็มาอยู่ทางด้านซีกตะวันตกแบบนี
0: ้
2: ที่อาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็แม่งสอนตานะฮะกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับ
0: นอกจาก6ถึง7ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อแล้วนะคะอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น9ถึง13ตุลาคมนะคะจะเป็นบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนตกมากขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในวันที่8เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดลงไปนะคะยังพอจะมีฝนอยู่เรียกว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ขาดเม็ดแต่ว่าวันที่8ฝนอาจจะเริ่มเบาบางลงในหลายพื้นที่แล้วก็กลับมาอีกทีวันที่9เป็นต้นไปค่ะ
2: ช่วงของ9/10/12เนี่ยมันมีลักษณะของความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวร่องมรสุมที่ทำให้เรามองเห็นพัดผ่านอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนถ้ามันมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนมาตามแนวร่องเนี่ยก็จะทำให้ฝนในบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกเองมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: และจากลักษณะดังกล่าวนะครับที่เป็นลักษณะทางสภาพอากาศนะครับทางกรมชลประทานได้มีการประเมินสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาแล้วนะครับบอกว่ายังสามารถบริหารจัดการได้นะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยาเองยังคงการระบายน้ําอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะมีการผลักดันน้ําเข้าสู่ลําน้ําสาขานะครับเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ําให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อที่จะรองรับฝนตกในพื้นที่ภาคกลางในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับบอกว่าภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้ โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 68% และระบายน้ำเพียง3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอในการรับน้ำจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงเป็นยังมีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำลงสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อที่จะกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปทางกรมชลประทานก็เตรียมที่จะลดระดับน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดครับ
3: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสัก 16.00 เมตรลทก.นะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีถ้าฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ไอ้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเมตรกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและทุ่งรับน้ำ
1: ขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีน้ำล้นตลิ่งแต่แนวโน้มค่อนข้างจะลดลงอย่างช้าๆโดยน้ำทั้งหมดนะครับจะไหลไปสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบกันในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในบางพื้นที
3: ่สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านประการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านประการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางปะกงนะครับ ประกอบกับน้ำทะเลที่เทอไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางประกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางประกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
1: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลยังเป็นไปอย่างช้าๆนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเทอะและระบายออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำที่คงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดลพบุรีนะคะตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะอย่างที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่ค่ะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมตั้งแต่วันที่26นะคะ26กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลกระทบ5หมู่บ้านกว่า500ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังมากว่า10วันน่ะทำให้ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ติดตามล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
4: ขณะนี้ทีมข่าว NVT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะพื้นที่นี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะที่รองรับน้ำหลากนะคะมาจากพื้นที่อำเภอตอนบนจากฝนที่ตกสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งจุดที่ทีมข่าวกำลังยืนรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือที่บริเวณปากทางเข้าชุมชนหมู่4ที่ตำบลบ้านกล้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำจากปากทางเข้าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งนะคะไปจนถึงช่วงเข่าค่ะแต่ว่าที่บริเวณท้ายชุมชนนะคะตรงจุดนั้นค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวไปจนถึงช่วงอกนะคะก็คือ70-80เซนติเมตรค่ะซึ่งปัญหาของชาวบ้านที่กำลังเผชิญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมสูงเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพราะว่าน้ำที่เข้ามาขังในจุดนี้ค่ะก็คือแช่มาอยู่นี่เนี่ยตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาหรือประมาณ10วันแล้วค่ะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเน่าเท่านั้นนะคะที่ชาวบ้านกำลังเผชิญกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังมีในเรื่องของหลายครอบครัวเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมชั้นล่างแล้วก็พื้นที่พักอาศัยบางรายต้องยอมเสียเงินเช่าบ้านเพื่อไปอยู่ชั่วคราวค่ะคือไปคุยกับคุณยายคนหนึ่งมานะคะบอกว่าเช่าบ้านเดือนละ 2,000 ขณะที่เวลาเดินทางเข้าออกเนี่ยก็จะต้องพายเรือเป็นพาหนะค่ะไม่ว่าจะออกไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านหรือในเรื่องของการไปส่งลูกนะคะก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักค่ะ
5: ท่วมตั้งแต่วันแรกก็มาอยู่ที่เลยมาเช่าอยู่นี่เขาเอาเดือนนึง 2,000 ก็กะว่าเช่าเขาเดือนนึงถ้าน้ำมันยุบก็ทันก็ไปอยู่กลับบ้านถ้าไม่ยุบไม่ทันก็ต้องอยู่ต่อ
0: แล้วอยู่กันกี่คนคะอ
5: ยู่ลูกสาวคนนึงแล้วก็หลานก็ตัวยายอยากให้แต่ช่วยเหลือนั่นแหละอยากขอความช่วยเหลือ
0: แล้วตอนนี้ก็คืออยากให้น้ำลงอย่างเดียวเลย
5: จ้า
0: อยากกลับไปอยู่บ้าน
5: อยากกลับไปอยู่บ้าน
0: เราก็ไม่รู้นะว่าม
5: ันจะแห้งทันหรือเปล่าถ้าไม่ทัน
4: ขณะที่ด้านการช่วยเหลือนะคะในวันนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยนะคะได้นำถุงยางชีพน้ำดื่มเข้ากล่องค่ะแล้วก็ยาสาธารณสุขเนี่ยนะคะนั่งรถไถเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะคะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่จำนวน21คนด้วยกันทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังค่ะทางอบต.ก็จะมีการจัดรถไถขนาดใหญ่นะคะคอยรับส่งผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาตามนัดที่อนามัยหรือโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีการใช้อาคารแพทย์แผนไทยค่ะที่บริเวณด้านหลังนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยจัดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้รองรับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะ
6: ทั้งหมด5หมู่บ้านประสบภัยทั้ง5หมู่บ้านแต่หมู่5เนี่ยเป็นบางส่วนที่มันมี2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายท่วมก็มีทั้งหมด500ค่ะ
0: มีเป็นกลุ่มเปราะบางบ้างไหมคะผู้สูงอายุ
6: มีค่ะมีค่ะเรามีที่มีผู้สูงอายุกับ

0: หมู่หนึ่งมีประมาณ5คนหมู่2ประมาณ4ท่านรวมทั้งหมดที่ประสบภัยทั้งหมดที่เป็นผู้เปราะบางค่ะ21ท่านค่ะในตำบลบ้านของเราค่ะ
1: ซึ่งในส่วนของผู้ประชาชนผู้เปราะบางอย่างเงี้ยค่ะเรามีพื้นที่รองรับหรือว่าทางครอบครัวเขาเป็นคนแบบให้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไหมคะ
0: โอ้ที่เปราะบางเขาบ้านเรือนเขาแบบอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไปหาหมอเมื่อวานนี้ที่เจาะเลือดก็เอารถไถนี่แหละไปรับมาหาหมอที่อนามัยเพื่อที่โรงพยาบาลเขาไม่เลื่อนนัดเขาต้องที่เป็นเรื้อรังผู้ป่วยเรื้อรังค่ะ
1: ก็คือเราก็มีแบบอำนวยความสะดวก
2: นอกจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในตำบลบ้านกล้วยแล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเก็บภาพสถานการณ์น้ำในชุมชนที่ตำบลผู้คาด้วยซึ่งที่ตำบลผู้คาเองค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดรับน้ำปลายทางซึ่งเป็นจุดสุดท้ายและที่จะต้องรองรับมวลน้ำก้อนนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำท่วมขังในชุมชนเนี่ยสูงตั้งแต่30เซนไปจนถึง1เมตรแล้วค่ะและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำจากจุดอื่นนะคะยังคงไหลเข้าไปสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่างๆในอำเภอบ้านหมี่นะคะสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นี่เองในเรื่องของน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังรับน้ำจากทุกที่ไปอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกๆหน่วยงานนะคะก็เร่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
3: ขอบคุณนะคะคุณสุประวีนะคะสดมาจากที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
4: ไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะครับที่ถนนเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวตอนนี้ยังคงวิกฤตนะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้วันนี้ทีมข่าว NBT ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะครับไปติดตามได้กับคุณรัตนวดีนวลสุขรายงานมาจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
5: ที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวช่วงกิโลเมตรที่10โดยถนนมีน้ำท่วมสูงมานานกว่า3วันทำให้พื้นผิวถนนพังเสียหายโดยระดับน้ำบนถนนค่ะมีตั้งแต่ระดับ80เซนติเมตรไปจนถึงระดับ1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยกรมทางหลวงชนบทได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อเปิดพื้นผิวจราจรให้แก่ประชาชนสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเส้นทางระหว่างองครักษ์ถึงบางน้ำเปรี้ยวสายนย3001ยังคงน่าเป็นห่วงโดยจุดที่เข้าขั้นวิกฤตที่สุดอยู่บริเวณกม16ถึงกม17ช่วงคลองชวดงูเห่าระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ80เซนติเมตรและในช่วงที่ขึ้นสูงที่สุดอาจสูงถึง1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ส่วนรถ4ล้อยกสูงสัญจรลำบากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนทางกรมทางหลวงชนบทจึงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยได้นำคันดินมาเสริมปิดกั้นบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อชะลอความแรงของน้ำและรักษาช่องบริเวณใกล้เคียงพร้อมได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถเปิดถนนให้ประชาชนสัญจรได้อย่างไรก็ตามประชาชนที่ยังคงต้องการเดินทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกรมทางหลวงชนบทขอให้เลี่ยงเส้นทางนย3001ไปใช้เส้นทางสาย305ฝั่งลำลูกกาปทุมธานีวิ่งเข้าคลอง16ตรงไปถึงบางน้ำเปรี้ยวแทน
6: ตอนนี้จุดวิกฤตยังคงเป็นประมาณกม16จนถึงกม17 500นะครับเขาเรียกว่าคลองชวดงูเห่านะครับอาจจะมีการปิดประตูน้ำนะครับเป็นของชลประทานเขาก็ปิดเพื่อไม่ให้เข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้ก็จะมีน้ำลดน้ำล้นปกตินะครับแต่ว่าทางหลวงชนบทเองก็ได้ปิดกั้นก่อกลางนะครับก่อกลางเสริมคันดินเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันลดในระดับที่มันแรงนะครับให้มันเบานะครับแต่ว่าลักษณะของตัวยูเทิร์นแล้วก็ให้น้ำเปิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับผม
5: สำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกปัจจุบันอำเภอองครักษ์ยังคงวิกฤตหนักคาดหลังวันที่14ตุลาคม

0: ตุลาคม2569หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจะสามารถเร่งระบายน้ำเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาได้เปิดประตูระบายน้ำ25 ซม.หรือ 4% ของระยะบานทั้งหมดครบทั้ง4บานตลอด24 ชั่วโมงเพื่อพร่องน้ำจากเขื่อนเตรียมรับฝนและลอกใหม่ในวันที่10-14 ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยปัจจุบันน้ำในเขื่อนมีปริมาณ 96% หรือคิดเป็น216 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะไหลลงสู่เขื่อนนายกที่มีระยะห่างจากเขื่อนขุนด่านประมาณ33 กิโลเมตรโดยเขื่อนนายกจะหน่วงน้ำไว้ในแม่น้ำนครนายกควบคู่กับรักษาระดับน้ำไว้ไม่ให้ล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการเปิดประตูระบายน้ำ25 ซม.จะทำให้น้ำจากเขื่อนขุนด่านไหลลงสู่เขื่อนนายกวันละ3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกขึ้นสูงประมาณ1 เมตรอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางองครักษ์ไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขณะนี้ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตามคำแนะนำของกรมทางหลวงชนบทค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ไปดูในภาคตะวันออกกันบ้างนะคะตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีการเข้าไปทำความสะอาดแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนกันต่อนะคะแต่ถ้าเจาะไปดูที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราหลายจุดยังไม่คลี่คลายนะคะอย่างที่ปราจีนบุรีเนี่ยนอกจากจะมีน้ำท่วมแล้วยังมีผลกระทบซ้ำซ้อนนะคะเนื่องจากมีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลที่ลงไปอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้หน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะผลกระทบจากน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลคาดว่าจะจัดการทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์
3: นอกจากนี้นะครับที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงได้ไหลเข้าไปท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกมาสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างประเด็นนี้นะครับทำให้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้บอกนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมกับได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทางนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการได้อยู่แล้วนะครับและได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
1: นอกจาก ากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการเข้าไปดูแลปัญหาที่ปราจีนบุรีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนนะคะประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของกรมอุทยานที่ประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและเดินทางต่อไปที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลนะคะขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ถือว่าไปตรวจเยี่ยมพื้นที่นะคะขณะที่นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงของอบจ.นะคะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้พบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนทางด้านกำลังพลของกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพลทหารโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111และทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าหลังจากระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที
1: ่ไปต่อที่จังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยวค่ะ
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อครับ

เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่และมีน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันที่ยาใจติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามกับคุณพรทิวาครับ
1: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ชุมชนหมู่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวปักหลักอยู่ที่นี่นะคะก็มีฝนตกหนักสลับเบาค่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะฝนก็เพิ่งจะมาหยุดตอนที่เรายืนรายงานข่าวตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจุดที่วิบยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยข้างหลังของวิบก็คือบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ถูกน้ำท่วมหมดแล้วแล้วก็จุดที่วิบยืนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณเข่านะคะแต่ว่าข้างหลังของวิบคือถ้าเดินออกไปเนี่ยประมาณไม่กี่ก้าวนะคะตรงกลางเนี่ยความสูงของระดับน้ำเนี่ยก็คือท่วมหัวของวิบเลยนะคะซึ่งบ้านของชาวบ้านที่อยู่ภายในเนี้ยเขาก็อยู่กับน้ำท่วมมาร่วมเดือนกว่าแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะบ้านของชาวบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบถึงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านเรือนประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะบางหลังนะคะก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่ค่ะตลอดทั้งวันนะคะฝนที่ตกลงมาเนี่ยชาวบ้านก็กังวลว่าจะลงมาเติมน้ำทำให้น้ำเนี่ยมันไม่ได้ลดลงมาตามที่เขาได้คาดการไว้นั่นเองค่ะจากการสำรวจบริเวณหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดนะคะก็พบว่าเป็นชุมชนที่ติดอยู่กับคลองซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำน้อยโดยขณะนี้น้ำได้ล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้ง2ฝั่งคลองเลยค่ะระดับน้ำโดยทั่วไปอยู่สูงประมาณ3เมตรและในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็มีระดับน้ำสูงประมาณ 2.5 เมตรด้วยค่ะผลกระทบดังกล่าวก็ทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังท่วมขังอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วพื้นที่การเกษตรทั้งไร่สวนแล้วก็นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมจนมิดแทบมองไม่เห็นสภาพพื้นที่การเกษตรเดิมค่ะส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ทีมข่าว NBT ก็ได้คุยกับคุณยายชาวสวนในพื้นที่ซึ่งบ้านที่อยู่พักอาศัยตอนนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันแต่ยังสามารถอาศัยอยู่บนบริเวณชั้น2ของตัวบ้านได้คุณยายก็กล่าวว่าเข้าใจว่าขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนแต่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้เรือและสามารถใช้เรือพายเดินทางเข้าออกจากบ้านได้ขณะที่ในกรุงเทพมหานครอาจมีข้อจำกัดในการเดินทางที่แตกต่างกันคุณยายยังกล่าวถึงความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมระบุว่าแม้ตนเองจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังสามารถใช้ชีวิตและเดินทางด้วยเรือได้จึงขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนและขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะ
2: หมดแต่ก็ไม่เป็นไรทำไงได้มันหมดจริงๆเราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
1: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
2: ่คือพริกมะเขือกะเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยขายกล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกล้าวนะแหวกทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
1: ขณะที่คุณยายอีกหนึ่งรายซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ระดับน้ำท่วมสูงก็เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็รู้สึกเหนื่อยและท้อเนื่องจากต้องเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะซ้ำเดิมๆแม้จะพยายามทำใจแล้วก็ปรับตัวให้คุ้นชินกับน้ำท่วมแต่ยังคงได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความสะดวกในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไร ไรก็ตามยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ามาติดตามอาการและดูแลผู้ป่วยเป็นระยะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นคุณยายก็กล่าวเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะว่าหากสามารถเลือกได้ก็ไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมเพราะประชาชนยังต้องประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามปกติแต่สถานการณ์น้ำทำให้เกิดข้อจำกัดหลายด้านขณะเดียวกันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตนเองได้จึงต้องมาพักรวมกันภายในบ้านของคุณยายโดยมีจำนวนมากกว่า12คนเพื่อให้สามารถดูแลและช่วยเหลือกันในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะ
3: ขึ้นมาอยู่เนี่ยแล้วแต่ของก็เปียกหมดใช่ไหมของไม่เหลือเลยท่านเนี้ย
1: ตอนวันที่มันเล็กๆฝนมันท่วมนี่ยกของหนีทันไหมค
3: ุ
1: ณ
3: โอ้โหแทบจะไม่ทันนะบ้านหลังในนะท่วมต้องไปหาเหล็กมาพาดหน้าต่างไว้นะพาดไปสองหลังเลยเอาที่รับที่นอนอะไรต่างๆยกเทิงไม่หมดเลย
1: อย่างช่วงนี้เราตามข่าวตลอดเวลาไหมคะว่าน้ำมันจะระบายเท่าไหร่ฝนจะตกยังไง
3: ตามตลอดเลยไม่ฟังใครแล้วฟังข่าวอย่างเดียว กลัวมันท่วมเนี่ย
1: อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนยังพบความร่วมมือและน้ำใจจากคนไทยที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBC ของเรานะคะก็ได้ขับรถตระเวนก็พบโรงทานที่บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงโดดซึ่งจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้รวมกันจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยังชีพก็มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานนะคะพระครูภาวนาธีระวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้ชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยก็มีหลายหมู่บ้านและบางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงการตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากบ้านมารับอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆได้ขณะเดียวกันประชาชนที่บ้านก็ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของที่โรงทานได้ทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดเตรียมเรือเพื่อนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรบางบานก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงทานเพื่อให้ประชาชนเข้ามารับอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะ
4: ฟังจากเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเลยไปข้างในหมดซึ่งบริเวณนี้ก็เหมือนกับว่าคือเป็นเหมือนอยู่ใกล้แต่ว่าคนแจกไปไกลหมดโดยคิดว่าข้างในคงไม่ค่อยมีคิดเหมือนกันข้างนอกก็เลยไม่ค่อยจะได้วันนี้ก็เลยให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้เช็ครายชื่อของผู้ที่จะมารับส่วนหนึ่งก็มารับณจุดนี้อีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวจะลงเรือไปแจกตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย
1: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานสะท้อนให้เห็นว่าแม่น้ำจะท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นเวลานานนะคะแต่ว่าความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งถึงประชาชนที่ยังคงอยู่ในสภาพพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆที่เข้าถึงประชาชนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณคุณพรทิวานะครับรายงานมาจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงสูงอยู่ครับ
5: ไปที่จังหวัดราชบุรีนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามชาวบ้านที่นั่นเนี่ยยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังนะคะหลังน้ำจากคลองบาง200เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ระบายออกแม่น้ำแม่กลองไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ต้องการทิ้งทรัพย์สินขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรค่ะ
6: เกือบ10วันแล้วที่ชาวบ้านในชุมชนภายในซอยวัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่ท่วมขังเพราะน้ำจากคลองบาง200ยังเอ่อล้นตลิ่งไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้ทำให้น้ำเข้าล้อมรอบบ้านเรือนประชาชนบางจุดระดับน้ำสูงถึง 1-2 เมตรแต่แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางน้ำมานานหลายวันชาวบ้านบางส่วนยังเลือกที่จะอยู่ในบ้านของตัวเองเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งคือในหลายครอบครัวมีผู้สูงอายุการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านจึงไม่ใช่เรื่องง่ายขณะที่บางคนยังมองว่าหากบ้านยังพอพักอาศัยได้ก็อยากอยู่เฝ้าบ้านและดูแลทรัพย์สินของตัวเอง
7: ถ้าวันนั้นก็ออกไปแต่นี่ว่าตอนนี้มันมีคนแก่แล้วลำบากก็เลยอยู่บ้านใหญ่ก่อนมันอยู่ได้อะ
8: แล้วน้ำนี่ท่วมลดลงบ้างอย่าง
7: ลดลงประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานนะลดนิดหน่อยประมาณคืบ
8: แล้วเรากลัวไหมน้ำฝนที่จะมาเติมใหม่น้ำในที่ก็ยังระบายออกไม่ได้อีก
7: ก็ยังอยู่ได้อยู
9: ่หมู่บ้านกอตะปันหมู่หนึ่งตำบลธรรมเสนค่ะก็น้ำลดลงแล้วแต่ก็ไม่เยอะประมาณคืบหนึ่งแต่เมื่อคืนฝนตกอีกก็น่าจะขึ้นอีกแล้ว
8: แล้วเรากังวลในฝนที่จะมารอบใหม่หรือว่าไม่กังวลหรือว่ากลัวน้ำจะเพิ่มมากกว่าก
9: ังวลทุกอย่างนะคะเพราะอยู่ตรงนี้มาเกือบ10วันแล้ว
6: สิ่งที่หลายคนกังวลไม่ใช่เพียงฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แต่คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มเติมเพราะขณะนี้น้ำในพื้นที่ยังระบายออกไม่ได้หากมีน้ำเติมเข้ามาอีกก็อาจทำให้สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นโดยระหว่างที่ชาวบ้านยังต้องอยู่กับน้ำการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องทั้งการนำข้าวและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายโดยบางจุดต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์เพื่อเข้าถึงบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในบางจุดนะคะรถเล็กขนาดนี้ค่ะไม่สามารถสัญจรเข้าพื้นที่ได้เลยค่ะเนื่องจากน้ำในคลองบาง200ยังล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนทำให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้รถยกสูงหรือรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านเป็นพาหนะในการสัญจรเข้าออกเพื่อส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะคะแม้บางจุดขันน้ำจะถูกสูงถึง2เมตรแต่ว่าภารกิจการช่วยเหลือนี้ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในค่ะได้มีน้ำดื่มมีอาหารและก็มีกำลังใจในการผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะพื้นที่ชุมชนตำบลธรรมเสนซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้น้ำที่เข้าท่วมระบายออกได้อย่างช้าๆแม้น้ำจะล้อมรอบบ้านแต่ชาวบ้านยังพยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดขณะเดียวกันผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และประสานงานการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
10: น้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่นี้ที่ตรงอื่นเขาลดแล้วแต่นี้พื้นที่ของธรรมเสนนะจะเป็นแอ่งกระทะนะคะพอน้ำมันไหลลงไปข้างล่างไม่ได้ไปทางจังหวัดราชบุรีไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนมาน้ำก็เลยจะออกทุ่งนาออกทุ่งเขางูทุ่งอรัญยิกแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาธรรมเสนค่ะแล้วธรรมเสนเนี่ยเป็นท้องกระทะเป็นแอ่งน้ำก็เลยไหลเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ทางชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ3บานแล้วก็ยุบลงไปประมาณ10เซนแต่เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักอีกตอนนี้ก็เลยเท่าเดิมอีกแล้วเบื้องต้นเราก็แจกถุงยางชีพไปนะคะไปทุกครัวเรือนที่ได้ประสบภัยแล้วก็แจกข้าวกล่องไปแล้วก็อพยพผู้ป่วยแล้วก็ที่บ้านท่วมเยอะๆอย่างเช่นหมู่หนึ่งของเกาะตะปันซึ่งอยู่ในข้างในสุดนะคะได้อพยพมาที่ศูนย์พักพิงมีบางส่วนที่ว่าเป็นห่วงทรัพย์สินเขาก็เลยยังต้องอยู่ แต่ทางอบต.ธรรมเสนเราก็ทำการจัดส่งข้าวจัดส่งน้ำอะไรเงี้ยก็ดูแลกันทุกวันนะคะ
11: ทางจังหวัดทางป้องกันปภ.เขาก็จะแจ้งมาเราก็จะประชาสัมพันธ์โดยที่ว่าให้สมาชิกให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรเงี้ยค่ะรับทราบก็ภารกิจก็คือเราจะจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็มีการให้ทางป้องกันเนี่ยออกตรวจนะคะว่ามีจุดไหนที่เพิ่มเติมหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราก็จะทําอยู่แล้วแต่ถ้ามีเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะดูแลลูกบ้านเหมือนเดิมค่ะก็จะมีแจ้งเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเค้าท่วมกันไปแล้วทางอื่นยังไม่ท่วมแต่ตอนนี้มีทางอื่นที่มีปะปายคือหมู่9เนี่ยมาเรื่อยๆเพราะว่าไปรวมที่เค้าอีกน้ําตอนนี้ค่ะ
10: น่าจะเป็น
11: 10วันขึ้นนะคะ
6: แม่น้ำจะยังไม่ลดลงและน้ำยังไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้แต่สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ประชาชนได้แต่หวังว่าให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นโดยเร็วและไม่มีน้ำลงมาเติมในพื้นที่อีกแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้คือในวันที่น้ำยังท่วมสูงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอาจไม่ใช่เพียงแค่อาหารและน้ำดื่มแต่ยังรวมถึงน้ำใจและความช่วยเหลือจากคนในชุมชนที่ยังไม่ทอดทิ้งกัน
0: มาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟลอร่าวิวที่เขตหนองจอกที่ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วท่วมต่อเนื่องมาเป็นวันที่10แล้วนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงไปสำรวจที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเขตลำสาลีเขตหนองจอกนะครับแขวงลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา10วันแล้วทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถขนาดเล็กประชาชนที่อาศัยอยู่ในเฟส 17-18 ของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้ร่วมลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำนะครับรวมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลในการช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมดปริมาณน้ำยังคงท่วมขังในระดับหัวเข่าหรือประมาณ20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 9,000 คนหรือ 2,900 ครัวเรือน
12: ผมก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
13: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกส
12: ู
13: ง
12: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
13: เห็นวันนี้ก็ยังเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู
12: ่
13: แล้วในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
12: แช่น้ำกันเยอะต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงหนึ่งน้ำจะขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
14: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อ่ะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
13: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่ข
14: ้
13: างใน
14: ใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือพอเขาไปส่งกันข้างในพายเรือกัน
13: ข้างในน้ำระดับขนาด
14: หัวข้าวครับแม่เท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
0: ทั้งนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาซึ่งอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนได้จึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการจะออกไปทำงานตามปกติหลังจากต้องหยุดงานมาเกือบ2สัปดาห์แล้วขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้มีการระดมนำเอาเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอร่าวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ
5: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแม้ว่าบางจุดน้ำจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ต้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้วก็เคลียร์ขยะชิ้นใหญ่นอกจากนี้มีการปรับเกณฑ์เอกสารเยียวยาค่ะจะให้ใช้เพียงแค่ทะเบียนบ้านก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งเป้าว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ รองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีจุดที่น้ำท่วมขังสูงประมาณ 15-50 ซมในบางเขตนะคะอย่างที่พาไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ฟอร์เรสต์วิวเขตหนองจอกแล้วก็มีที่เคหะร่มเกล้านะคะทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเครื่องสูบน้ำและรับการสนับสนุนจากกองทัพกรมชลประทานและปภ.เพื่อเร่งระบายน้ำออกส่วนการช่วยเหลือเยียวยาและหลักเกณฑ์เรื่องเอกสารมีการลงทะเบียนยื่นผ่านแอปทางรัฐซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 รายนะคะแล้วก็มีผ่านระบบเคลมแบงคอกอีกประมาณกว่า 50,000 รายเพราะฉะนั้นขอย้ำชัดนะคะว่าสำเนาโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารบังคับประชาชนสามารถใช้ทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารยืนยันสิทธิ์การอยู่อาศัยแทนได้ทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
15: เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนท่านว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆมันเลยสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวการตรวจสอบหรือสอบทานตามหลังว่าท่านได้รับจริงท่านเป็นผู้ที่ต้องได้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้าทำได้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องมีการคืนเดี๋ยวต้องมีการปรับหรือว่ามีคนมาใช้เลขทะเบียนบ้านท่านในการขอแล้วมาไวกว่าท่านขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แต่เดี๋ยวจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ครั้งแรกที่ท่านเข้ามาเนี่ยส่งทุกอย่างที่ไม่ได้ลำบากกับท่านมากแต่ถ้าไม่ชัดเจนจริงๆเราคงต้องขอติดต่อกลับไปแล้วว่าอาจจะยุ่งยากขึ้นอีกนิดนึงหลังจากนั้นค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยลงไปยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยในวงเล็บต่างๆที่อาจจะมีบางวงเล็บที่สามารถตัด

0: จ่ายได้ด้วยการลงไปดูพื้นที่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำล้อมเป็นเรื่องจำนวนวันแค่นั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีความเสียหายในบ้านเนี่ยอาจจะช้ากว่ากันนิดนึงเพราะนั้นเราจะพยายามอย่างยิ่งที่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็อย่าให้เกินอาทิตย์นี้ที่จะสามารถกดเงินให้ความช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็จะพยายามให้ได้ภายอาทิตย์นี้ให้ได้ค่ะในบางส่วนที่สำนักงานเขตยืนยันได้ตามนั้นไปก่อน
1: สำหรับกรณีที่น้ำเข้าบ้านแต่ไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันหรือผู้เช่าที่มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือได้เช่นกันแต่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ถูกน้ำท่วมอย่างเช่นบนถนนเพชรบุรียังถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อหาทางช่วยเหลือ
2: หรือรถยนต์ที่เป็นประชาชนขับออกมาทำงานนะคะเรานับเป็นอุปกรณ์
0: ถ้าท่านไม่ได้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ยานพาหนะนั้นในการประกอบอาชีพตรงๆไม่ได้ค่ะคือต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ท่านอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าในกรณีที่ท่านโดนน้ำล้อมเนาะแล้วก็ท่านบังเอิญจอดอยู่ในบริเวณที่น้ำล้อมอยู่แล้วเนี่ยปกติคนที่น้ำล้อมจะได้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่สูงหน่อยไม่ได้เสียหายมันได้ 5,000 ใช่ไหมคะก็ถือให้ 5,000 นั้นเป็นเรื่องที่ช่วยท่านในกรณีไหนแล้วก็มีปัญหาค่ะ
1: ด้านนายพรพรมเปิดเผยถึงเรื่องเข้าช่วยเก็บขยะชิ้นใหญ่พร้อมตั้งจุดพักขยะขนาดใหญ่ใช้รถเทรลเลอร์30ตันเพื่อลดเวลาขนส่งไปยังจุดกำจัดขอความร่วมมือชุมชนสำรวจลานอเนกประสงค์เพื่อทำเป็นจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย
3: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้มีการปรับกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์รวมถึงดูแลประชาชนให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยได้เน้นย้ำใน5ข้อนะครับได้แก่เรื่องแรกก็คือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์ต่อมาก็คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยและเร่งจัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วต่อมาก็คือการจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนข้อที่4ก็คือการเตรียมพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของแต่ละจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและข้อที่5ก็คือการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือนั้นถึงมือประชาชนเร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินได้โอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ครับ
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็มีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีน้ำท่วมหลังจากการประชุมครั้งก่อนก็คือจังหวัดสมุทรสงคราม
4: ในการนี้เนี่ยก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมที่29

0: หาผักขาดแคลนนะครับโดยได้มีการเร่งนำผลผลิตกลับเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มราคาสินค้าครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้ผักโดยเฉพาะผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงได้เร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงยากนะครับจะมีการประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างทางนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับทางผู้ว่ามีการรายงานปัญหาและก็สินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้ามาที่พื้นที่ส่วนกลางได้ทราบทันทีขณะที่กรมการค้าภายในนะครับได้จัดตั้งเป็นวอลลุ่มประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อที่จะตรวจเช็คสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเพิ่มเติมพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่นะครับให้ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดด้วยส่วนข้อร้องเรียนเรื่องของไข่ไก่ราคาแพงนั้นนะครับทางกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงไก่ผู้ค้าปลีกค้าส่งนะครับมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมกับขอให้มีการรายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
1: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะฮะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที
2: ่มาดูกรณีดราม่าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาโพสต์ข่าวคุณยายอายุ78ปีชาวตำบลโพนางดำตกที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทลุยน้ำท่วมออกจากบ้านไปซื้อน้ำปลานะคะล่าสุดทางอำเภอสัพยาก็ได้เข้าไปดูแลพร้อมจัดหาเรือให้แล้วค่ะด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอโทษประชาชนพร้อมย้ำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอโทษในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะตอนนี้ที่กำลังเผชิญสภาวะรอบด้าน
3: ก่อนอื่นนะคะในนามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอโทษคุณยายแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจก็ได้กำชับทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไปแล้วนะคะว่าหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะใส่ความเห็นแล้วความรู้สึกส่วนตัวโดยเฉพาะการนำเสนอต้องเป็นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่เชิงที่สร้างความไม่สบายใจโดยเฉพาะให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหารอบด้านอยู่แล้วนะคะก็ได้กำชับประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วนะคะว่ามีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จังหวัดอื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้ยินรายงานเรื่องที่สร้างปัญหานะคะก็ให้กำลังใจทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอื่นด้วยนะคะว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือทำไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอยู่เนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้ได้กำชับไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT

0: ทีให้นำเสนอข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ซึ่งมีการเน้นย้ำไปว่าสื่อของรัฐต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและฉับไว
1: ส่วนทางด้านของนายธินกิจจันน้อยปลัดอำเภอสัพยานะครับได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับคุณยายสมพงษ์เลขาวัฒนะหลังจากปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าพักอาศัยอยู่เพียงลำพังกับสุนัขแต่จากการเข้าไปสอบถามนะครับก็พบว่าที่จริงแล้วคุณยายเนี่ยพักอาศัยอยู่กับหลานชายแต่พอดีวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานชายออกไปทำงานแล้วน้ำปลาหมดในบ้านนะครับคุณยายจึงได้เดินลุยน้ำออกไปหาซื้อน้ำปลาด้วยตนเองโดยทางคุณยายสมพงษ์เนี่ยได้แจ้งความประสงค์นะครับว่าต้องการเรือสำหรับใช้ในการเดินทางเข้าออกบ้านซึ่งทางอำเภอตอนนี้ได้มีการจัดหาพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานในท้องถิ่นแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำครับ
2: ให้มาดูให้มาดูแบบเขาผ่านเรืออะไรเงี้ยหรอมันจะเรียกยายเขาคอยฟังนะต้องการไอ้นี่ต้องการไอ้นั่นไข่หมดแล้วข้าวหมดแล้วบอกนะยาย
3: อย่า
2: ได้เรือ
0: ต่างให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างนายอาทิตย์หมีทองเลขานุการรัฐมนตรีหาและของใช้จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัทเทคนิคเพชรประเทศไทยจำกัดเพจโอกิโกไทยแลนด์สนับสนุนทรายแมวเพื่อช่วยเหลือน้องแมวที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลัง165ชุดปฏิบัติการรวม725นายพร้อมยานพาหนะและเรือท้องแบนช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงทั้งในพื้นที่กรุงเทพและอีก11จังหวัดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง5ตุลาคมจำนวน 1,260 ครัวเรือนรวมกว่า 5,500 คนด้านเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองและที่ตำบลย่านซื่อตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอีก112ชุดสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แต่ละครอบครัวได้ค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าข่าวเศรษฐกิจคุณดีจะพาไปดูตัวเลขของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในมุมของเศรษฐกิจนะครับว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ

0: พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นบีที True HD
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมจะกระทบเศรษฐกิจมากแค่ไหนครับมูลค่าความเสียหายที่คาดการไว้เบื้องต้นคือ 22,500 ล้านบาทนี่คือสมมติฐานที่ว่าน้ำท่วมต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหากลากยาออกไปตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มที่เสียหายหนักก็คือภาคบริการนะครับ 15,000 ล้านบาทรองลงมาคืออุตสาหกรรม 6,000 ล้านบาทและภาคการเกษตร 1,100 ล้านบาทครอบคลุมประชาชน3ล้านคนใน31จังหวัดที่ถูก

0: ท่วมในวันนี้ทุกฝ่ายเร่งระบายน้ำให้พ้นไปควบคู่กับการใช้งบประมาณเยียวยาความเสียหายนะครับแต่ไม่นานหลังจากนี้ไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นคำถามจากทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คืองบประมาณที่จะใช้วันนี้จะแบ่งสรรอย่างไรครับให้วันหน้าไทยยังมีน้ำใช้เพียงพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการผลิตแม้ว่าต้องเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญครับ
1: ซูเปอร์เอลนีโญคงจะมีฝนตกไม่ใช่ไม่มีฝนถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยเราจะต้องพร่องน้ำอย่างไรนะครับเราจะต้องกันน้ำอาจจะต้องบอกเกษตรกรว่าอย่าเพิ่งทำเพื่อเก็บน้ำไว้เพราะว่าสิ่งที่ไทยกำลังเดินหน้ามันมีอยู่3เรื่องคือ1ภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศประชากรเยอะ2ภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงนะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำในหลายพื้นที่และ3คือภาคบริการที่อาจจะต้องใช้น้ำในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่4ที่เข้ามาคือ data center ซึ่งใช้น้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันคงเป็นสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องเตรียมพูดคุยตั้งแต่เบื้องต้นเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องน้ำท่วมในอนาคตแต่ปีหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องน้ำแล้งซึ่งมันทำให้เห็นว่าปัญหาเรื่องน้ำการทำโครงการแก้มลิงจำเป็นปัญหาเรื่องน้ำการสร้างการกักเก็บน้ำจำเป็นปัญหาเรื่องน้ำการสร้างมันก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะท้าทายนะครับว่ารัฐบาลจะกันเงินไว้2เดือน40,000 ล้านรัฐบาลใช้เงินอีก 20,000 ล้านในการทำโครงการใช้ช่วยชายพลัดและไอ้ 20,000 ล้านจะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำได้กี่จังหวัดจุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรพยุงรายได้เกษตรกรในปีหน้ากี่บาทกี่คนเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้รัฐบาลเปรียบเทียบว่าอะไรคือความคุ้มค่าของประเทศอย่างยั่งยืน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ประมาณ 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จึงยังคงมุมมองการขยายตัว GDP ปีนี้อยู่ที่ 2.2 ถึง 2.5% นะครับและหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลออกมาควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมเสนอรัฐบาลครับควรจะสั่งงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนคาดการมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับ 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าใช้จ่ายโดยรวม 47,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้ยังคงคึกคักในระดับที่เหมาะสมครับแจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งเร็ววันและหากเป็นไปได้ต้องการลงนามในช่วงที่เดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาการค้าแล้วครม.มีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและระยองครอบคลุมอุตสาหกรรมสุขภาพการแพทย์อาหารพลังงานและโลจิสติกเพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนและเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งในและนอกพื้นที่โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับขออภัยสำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศมีผลจนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อให้อุตสาหกรรมไม้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวการลงทุนการจ้างงาน

0: เนื่องในทุกภูมิภาคครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่11ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเพื่อให้ผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านประกันสังคมผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวไปยืนยันตัวตนนะครับซึ่งสามารถใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและมอบหมายผู้แทนมาใช้สิทธิ์นะครับต้องนำหลักฐานมายืนยันตัวตนพร้อมหนังสือมอบหมายและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-serviceผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขนะครับโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและไม่เขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรนะครับเพราะอาจจะทำให้เป็นบัตรเสียผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายละเอียดการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสอกรกฎครับ
1: ขอบคุณนะคะช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะคะในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: ในงานสัมมนา Forest Science 8 Dialog AI Data Center and Energy นายนรินทร์โอภามุรธาวงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่าการขยายตัวของ AI และ Data Center ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกกพ.จึงเตรียมพัฒนาระบบสายส่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid เพื่อรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมวางกลไกให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ร่วมรับผิดชอบต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงค่าบริการโครงข่ายจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าและนางสาวกนกวรรณเพชรพิสิทธิ์โชติประธานกลุ่มบริหารบริษัทธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งการเงิน TTB เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยยังถือสินทรัพย์ในรูปเงินฝากเป็นหลักคิดเป็น 57% ของสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดขณะที่สินทรัพย์เพื่อการลงทุนมีสัดส่วนเพียง 23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 45% ขณะเดียวกันนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-45 ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์ 1-5 ล้านบาทเริ่มให้ความสนใจการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะสินทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐ TTB จึงเปิดตัวฟีเจอร์ My Wealth บนแอปพลิเคชัน TTB Touch เชื่อมโยงการออมการลงทุนการวางแผนและข้อมูลเชิงลึกไว้ที่พร้อมร่วมมือกับฟรีบูให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นและกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐผ่านบริการที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันของธนาคารรวมถึงบริการด้านเงินดอลลาร์ทั้งการแลกเงินออมเงินและลงทุนด้านนายชลเดชเขมรัตนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟรีบูประเทศไทยจำกัดกล่าวว่านักลงทุนไทยให้ความสนใจตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพร้อมแนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาการกระจายการลงทุนผ่านกองทุนที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับความผันผวนของตลาด
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับพรุ่งนี้ฝนจะเบาลงในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับขณะที่พื้นที่ที่มีอากาศแปรปรวนจะเหลือประมาณ20จังหวัดไปติดตามพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT ครับ

0: ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงต้องหยาบหนักในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะคะจะยังคงเหลืออยู่ในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดตากค่ะภาคกลางกับคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลงมาถึงพัทลุงนราธิวาสระนองรวมทั้งที่ตรังด้วยค่ะสังเกตจากแผนที่นะคะจะเห็นว่าแนวฝนหนักในวันพรุ่งนี้นะคะจะเน้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศเป็นหลักนะคะและพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีข่าวดีค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพื้นที่ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแต่ยังเบาใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีฝนเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยค่ะภาคเหนือเน้นแถบตะวันตกยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกภาคอีสานฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆมีตกได้ที่หนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนหลายพื้นที่และบางจุดมีฝนหนักพร้อมกับลมกระโชกแรงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคืนนี้ยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงจะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้ส่วนภาคตะวันออกฝนค่อนข้างเยอะและมีหนักตามพื้นที่ชายฝั่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังเป็นพิเศษจะเป็นโซนที่มีฝนหนักมากกว่าภาคอื่นๆทะเลลุยกิจกรรมได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกต่อเนื่องจะตกหนักที่ตรังช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: 13ตุลาคมนะคะมีสัญญาณว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะในภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้รายละเอียดพื้นที่และปริมาณฝนมาเกาะติดกันแบบเต็มๆในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำนะคะหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตค่ะองค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำและจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลในแคว้นอิคุตสของรัสเซียส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการโดยเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ชื่อว่าดาริยานะคะตามรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่ทางการยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตกับการทำงานที่สถาบันวิจัยนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคก็ไม่พบหลักฐานว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อเกาะโรคภายหลังมีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกส่วนการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวพบว่าในจำนวนนี้2คนติดเชื้อโควิด-19 และอีก2คนติดเชื้อเรโนไวรัสแต่ไม่พบโรคติดเชื้ออื่นค่ะ
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในยุค AI หลังจากพบเบาะแสว่ามีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขณะที่สำนักงานตำรวจเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนครั้งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ได้ใช้เครื่องมือหรือว่าโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่การใช้ AI เพื่อการโจมตีทางไซเบอร์กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาออสเตรเลียได้เปิดเผยนะครับว่าAI agent ของ OpenAI ได้เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในกรณีแรกๆที่มีการเปิดเผยนะครับว่า AI agent สามารถเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลได้
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดาลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ตฮูดในรัฐเท็ก

0: ซัสเมื่อปี2552ทำให้ทหารเสียชีวิต13นายบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีโดยเลขานุการกองทัพบกจะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่อย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมทั้งต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้นายฮาซันถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บและเป็นอัมพาตบางส่วนระหว่างเข้าระงับเหตุในปี2556เขาถูกนำตัวขึ้นศาลทหารและคณะลูกขุนทหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษประหารชีวิตหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าก
1: องกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติตอนนี้กำลังรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบสนับสนุนด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากซาอุดิอาระเบียเพื่อยึดคืนชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มกบฏฮูตีได้ออกมาปฏิเสธการสูญเสียการควบคุมพื้นที่ช่องแคบบับเอลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกพร้อมอ้างด้วยนะครับว่าได้รุกคืบเข้าใกล้ในมหานครสตาอิชซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนแทนที่กรุงซานาที่ถูกกลุ่มกบฏยึดไปทางนี้สงครามกลางเมืองในเยเมนได้ปะทุขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ขยายตัวมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงจะพาไปพูดคุยเรื่องของกำลังซื้อในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยนะคะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้กำลังซื้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าในขณะนี้กำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่นะครับเพราะว่าแม้ว่าพี่น้องประชาชนนั้นนะครับต้องการที่จะซื้อบ้านต้องการที่จะซื้อคอนโดนะครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการขอสินเชื่อที่ยากมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นคือเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีกอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางต่อจากนี้นะครับเราจะมีแนวทางมีวิธีการนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับคุณสุนทรสถาพรนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวสกร
3: สวัสดีครับ
2: ท่านอาจารย์เกษมสรรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: ครับขอบพระคุณท่านนายกสุนทรนะคร
0: ับ
1: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: ยิงเป็นเพื่อนเรียนปริญญาตรีด้วยกันนะเนี่ย
1: ตั้งแต่สมัยนู้น
0: ครับตั้งแต่สมัยน
1: ู้น
0: รู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าโชคดีมาเป็นนายกเราเลยสัมภาษณ์นายก
1: พิเศษมากคร
0: ับ ครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคุณสุนทรใครๆก็ทราบดีว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรร2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะใครทำธุรกิจอย่างนี้ค่อนข้างเหนื่อยเที่ยวนี้มีน้ำท่วมเข้ามาอีก
1: ซ้ำเติม
0: หนักแค่ไหนครับตอนนี
2: ้ถ้าภาวะที่เปราะบางอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับคุณวสกรก็คือถ้าถามว่าจากที่เคยค้าขายโอนกรรมสิทธิ์กันปีหนึ่งประมาณเกือบ1ล้านล้านบาท
0: ครับ
2: ประมาณสักเกือบ 400,000 หน่วยถ้าถึงปีนี้มันก็ลดเหลือแค่ประมาณปีที่ผ่านมา 800,000 กว่าล้านบาทเหลือแค่ 300,000 กว่าหน่วยต้น
0: ๆ
2: ก็ถือว่ามันเปราะบางแหละใช้คำว่าเปราะบางก็แล้วกันหนักทีเดียวแล้วก็ยิ่งภาวะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจอภาวะฝน300มิลลิเมตรก็ถามว่าอันเนี้ยกระทบกับอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑลรุนแรงเห็นได้ว่าเป็นระยะสั้นนะครับเป็นระยะสั้นแต่ก็มีผลกระทบกับภาพรวมของปีเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าทั้งโครงการเองแล้วก็ภาครัฐจะช่วยกันบริหารจัดการให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรครับ
0: พอเห็นภาพน้ำมันเริ่มมาถี่นะภาวะโลกร้อนเนี่ยแล้วน้ำมันเริ่มมาถี่น้ำมันท่วมบ่อยขึ้นในจังหวัดที่เราไม่เคยนึกในพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นว่าท่วมก็ท่วมมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยวิธีการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้างต้องเปลี่ยนไปเพื่อรับภาวะแบบนี้ไหมครับ
2: ครับอาจารย์เกษมสันครับคือตั้งแต่ปี2554เรามีการปรับตัวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: จากที่เคยเขาเรียกว่าถมดินเท่าสร้างหมู่บ้านจัดสรรเท่าระดับถนนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการทำแก้มลิงในหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานใหม่ยกระดับปลั๊กไฟนะครับไอ้ที่ต้องดูทีวีเสียบปลั๊กกับชั้น1ใหม่แล้วจากเดิมระดับปลั๊กประมาณ20เซนติเมตรก็เป็นระดับปลั๊กใหม่70เซนติเมตร75เซนติเมตรเป็นต้นทีนี้ถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยการจะอยู่กับภาวะโลกร้อน climate change เนี่ยที่อาศัยที่จะเป็นจะต้องปรับตัวผมอย่าใช้ไม่อยากให้ใช้คำว่าต่อสู้แต่ใช้คำว่าควรจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไป
1: ครับ
2: คือถ้าในระดับผู้อยู่อาศัยผมมีข้อแนะนำก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีส่วนร่วมเช่นคุณอย่าเปลี่ยนพื้นที่เขาเรียกว่าซอฟต์สเคปหรือพื้นที่สนามหญ้านั่นเองพื้นที่ซึมน้ำเนี่ยให้กลายเป็นลานจอดรถให้เป็นกลัวปูกระเบื้องสวยๆไม่อยากตัดหญ้าเอานี้ต้องช่วยกันนะครับถ้าตั้งแต่เริ่มระดับผู้บริโภคเนี่ยเพื่อให้มีพื้นที่ซึมน้ำยังคงอยู่ถ้าถามว่าในระดับผู้ประกอบการเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการทำโครงการแบบที่จะต้องเขาเรียกว่าทำตัวเป็นขนมครกก็หมายความว่ามีเขาเรียกว่าจะเดิมเนี่ยมันเขาเรียกพื้นที่แก้มลิงแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องทำสวนสาธารณะที่เรียกว่าเป็นระดับหลุมใหญ
0: ่
2: คือพื้นที่ขายเนี่ยนะครับ 100% เนี่ยต้องมีสวนสาธารณะ 5% ทำยังไงสวนสาธารณะในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะสวนสาธารณะที่ใช้งานได้ในตอนแห้งแต่ถ้าจอนจำเป็นถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็คือพื้นที่รับน้ำนั่นเองถ้าคุณลงไปประมาณเมตร2เมตรคุณก็เป็นสนามหญ้าอยู่นะคุณจะเล่นบาสเกตบอลคุณจะเดินเล่นอะไรพาสุนัขมาวิ่งเล่นได้แต่ถ้าเกิดวิกฤตตรงนั้นก็คือแก้มลิงขนาดยักษ์นั่นเอง
0: เป็นไงครับถนน
2: ซึมน้ำคือคล้ายๆฟองน้ำแทนคุณจะเป็นผิวคอนกรีตมันก็จะต้องมีถนนซึมน้ำคอยซึมซับน้ำเก็บไว้สักพักหนึ่งพอฝนหายค่อยระบายออกไปดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนคอยผลักออกไปมันก็เมืองก็ไปไม่รอด
0: อ
2: ันนี้คือระดับประชาชนระดับผู้ประกอบการแต่ถ้าระดับเมืองอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องตั้งแต่ผังเมืองเพราะว่ากำลังจะประกาศใช้ปีหน้าแล้วอาจจะต้องมีการพิจารณาพื้นที่เรียกว่าหนาแน่นมากกับหนาแน่นน้อยตามปัญหา climate change ที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจะกลายเป็นพื้นที่เพิ่มความหนาแน่นเนี่ยแล้วก็ต้องหาทางออกให้ประชาชนแถวนั้นเหมือนกันถ้าคุณมาอยู่ในพื้นที่อาศัยตรงนี้คุณทำบ้านได้หนาแน่นทำเฮ้าส์ได้ทำอาคารพาณิชย์ได้ทำออฟฟิศได้แล้วถ้าคนยิ่งอยู่หนาแน่นถ้ามีการอพยพเคลื่อนย้ายเกิดภัยธรรมชาติมันก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นผังเมืองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยบรรเทาปัญหา climate change ในอนาคตด้วยการทำเขาเรียกว่า density ให้แตกต่างกันตรงไหนที่มันหนาแน่นมากได้มันเป็นที่เนินหรือมันประสบปัญหาน้อยหน่อยทั้งเรื่องแผ่นดินไหวหรือในเรื่องของน้ำท่วมคุณจะเพิ่ม FAR ให้มากคุณจะทำให้เกิด density พื้นที่ทำได้ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากทำไปเลยแต่ตรงไหนที่กะว่าจะเป็นทางผ่านน้ำก็ต้องออกแบบผังเมืองเป็นแบบที่อยู่อาศัย

0: และน้อยเป็นต้นครับ
1: ตอนนี้ท่านนายกครับในหลักการต่างๆที่ว่าเนี่ยบ้านจัดสรรหรือว่าแนวคิดในการก่อสร้างลักษณะนี้มีการกำหนดไว้เป็นกฎหมายหรือข้อระเบียบบ้างหรือยังครับหรือว่าเราจะต้องไปถึงจุดไหนเพื่อที่จะให้ทุกบ้านหรือว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยได้ทำอย่างที่ท่านนายกได้
2: ครับถ้าแนวราบกับแนวสูงมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าในแนวราบเนี่ยกำหนดว่าพื้นที่ขาย100สมมติว่าพื้นที่โครงการทั้งหมด150ไร่เป็นพื้นที่ขาย100ไร
1: ่
2: ที่เหลือเป็นถนนหนทางคุณจะต้องมีสวนสาธารณะ 5% ก็คือ5ไร
1: ่
2: นั้นใน5ไร่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะรองรับอย่างน้อยเป็นขนมครกเป็นหลุมขนมครกอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่ถ้าสมมติทุกอาคารสูงเนี่ยก็คือว่าคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้ำจากคอนโดมิเนียมเนี่ยออกไปสู่สาธารณะทันทีคุณต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำอย่างน้อยก็ประมาณสัก5-10% ของพื้นที่อาคารเป็นต้น
3: ตอนนี้มีอยู่แล้ว
2: ตอนนี้มีอยู่แล้วครับ
3: แต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางอย่างที่บอกตอนนี้ก็ทำเป็นสนามหญ้าเรียบๆให้เด็กวิ่งเล่นให้พาน้องหมาน้องแมวมาวิ่งเล่นแต่ตอนนี้แนวคิดคือทำไมไม่ทำเป็นหลุมไว
2: ้ถูกต้อง
3: ซึ่งตอนอากาศดีๆแห้งๆก็ยังวิ่งเล่นได
2: ้หลายประเทศทำอย่างนี้แล้วครับอาจารย์เกษมสรรที่แม้กระทั่งพื้นที่ส่วนกลางที่สวนสาธารณะของเมืองผมยกตัวอย่างสวนเบญจกิติอันนั้นเนี่ยมันพื้นที่มันต่ำอยู่แล้วจะสังเกตว่าเวลาเขาดีไซน์เนี่ยมันชุ่มน้ำมากๆเลยสวนรวมเองก็มีเขาเรียกว่าบ่อหนูน้ำขนาดใหญ
3: ่
2: ทีนี้แนวคิดของภาครัฐที่ว่าอ้าวเอกชนถ้าไม่อยากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณก็มอบไปเป็นสวนสิดีเลยก็ใช้นั่นแหละไอ้สวนนั่นแหละเป็นหลุมเพื่อรองรับน้ำในอนาคตนะครับก็อาจจะต้องมีงานเอิร์ธเวิร์กหมายถึงการเคลื่อนย้ายดินนิดนึงเพื่อให้มันเกิดหลุมขึ้นมานะครับว่าจะได้พอผ่านพ้นวิกฤตน้ำไปแล้วก็ค่อยระบายออกเป็นต้นมันก็ทำให้เมืองเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าในระดับเมืองแต่เรื่องที่ระดับใหญ่ประเภทว่าคุณจะต้องมีอุโมงค์ส่งน้ำอันนี้ควรทำต่อแล้วก็ถ้าในระดับระยะยาวเลยที่บอกว่ากรุงเทพจะจมน้ำอีก 4-50 ปีเนี่ยคุณต้องคิดเรื่องพวกเดลต้าแบบเนเธอร์แลนด์แล้วหรือคุณจะคิดเรื่องเขาเรียกว่าเขื่อนล้มลุกแบบเวนิสอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเสียทัศนียภาพของเมืองอันนี้คุณจะทำตั้งแต่วันนี้แล้วหรอครับ
3: ต้องคิดแล้วนะ
1: ต้องทำ
2: ครับต้องทำเลยครับ
3: อีกเรื่องหนึ่งซึ่งโลกกำลังขับเคลื่อนกันเดือดร้อนมากน้ำท่วมเท่านี้ก็เพราะ climate change เพราะโลกร้อนนี่แหละภาวะอากาศแปรปรวนเนี่ยโลกแปรปรวนในธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดการก่อสร้างรูปแบบอะไรไหมครับเพื่อให้สอดรับกับโลกในสมัยใหม
2: ่อาจารย์เกษมสันครับคนเจน Z ปัจจุบันเนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนะครับ
1: เพรา
2: ะว่าการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยนอกจากดีกับตัวเขาแล้วต้องดีกับโลกด้วย
1: ครับ
2: คนเจน Z เนี่ยที่ผมทำวิจัยมาคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าทำบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเหตุผลที่คุณเลือกซื้อบ้านคืออะไรทำเลราคาแบบบ้อง
1: ร
2: ูดบ้านโอเคอนุรักษ์พลังงานเป็นกระสือไม่ร้องประมาณอันดับเจ็ดใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องดีกับตัวเองไม่พอต้องดีกับโลกด้วยดังนั้นทิศทางในอนาคตของที่อาศัยไทยผมขอเรียกว่าจะสรุปสั้นๆง่ายๆสามเรื่องก็คือการอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในพื้นที่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนคือความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ภาวะภัยผมไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะต้องมีรปภ มี CCTV นะแต่หมายความว่าคุณจะต้องปลอดภัยในพื้นที่ชีวิตและทรัพย์สินของคุณระยะยาวแล้วสุดท้ายคือเรียกว่าสุขภาพที่ดีอันนี้สุขภาพที่ดีคนเราเนี่ยนะครับอยากจะมีอายุยืนอ่ะว่างั้นเถอะดังนั้นที่อาศัยจะต้องตอบโจทย์3เรื่องนี้นะครับนอกเรื่องจากอื่นๆนะประเภทก็เป็นเรื่องของเทรนด์ว่าบ้านจะต้องเจเนเรตอินคัมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแกนหลักจริงๆแล้วคือ3เรื่องนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคตครับที่อาศัยนี่จะต้องปรับตัวเพื่อเดินหน้าให้ไปสู่3เรื่องนี้ให้ได้คร
3: ับผมไปอ่านหนังสือของบิลเกตเรื่อง climate change เนี่ยเขาบอกเลยว่าภาคก่อสร้างภาคอสังหาเนี่ยปูนซีเมนต์การผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยมันยากที่จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทำเหล็กกล้ามันยากที่จะไม่ปล่อยตรงน
1: ี้
3: แต่เขาเห็นความจำเป็นของประเทศที่กำลังเติบโตจีนอินเดียไทยอะไรพวกนี้มันต้องก่อสร้างเขายังบอกได้ซ้ำว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็มายุติธรรมมากนักที่พยายามกดดันประเทศเรา
1: ครับ
3: แต่ผมไม่เคยได้ยินคนในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยพูดถึงปัญหาพวกนี
1: ้
3: คุณสุนทรมองยังไงครับ
2: ก็ต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการของที่อาศัยไทยเนี่ยจากบ้านไม
1: ้
2: มาเป็นบ้านปูนอนาคตตอนนี้ก็จะเรียกว่าบ้านกระจกเยอะด้วยนะครับต้องใช้เหล็กใช้ปูนใช้กระจกแต่ถ้าถามว่ากลับมาที่คนเจนแซดใหม่สิ่งนี้ก็กำลังมองในอนาคตนั่นก็คือทำยังไงต้องทำ 3R reduce reuse recycle แล้วสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยก็คือการรีไซเคิลของวัสดุหรือใช้จากธรรมชาติจริงๆแล้วเมืองไทยทำแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งวิจัยเหล่านั้นมันยังอยู่บนหิ้งมันเป็นนวัตกรรมผมขอแนะนำสวทช.เลยนะบอกเลยว่าสวทช.เนี่ยเขาทำเรื่องนี้อยู่

0: เช่นการใช้ฟางข้าวขี้แป้งสังข้าวโพดมาคอนเดนซ์ควบแน่นนะครับแล้วก็ใช้สปอร์เห็ดเนี่ยทำให้มันแค่จากธรรมชาติผสมด้วยสปอร์เห็ดนะครับแล้วให้มันควบแน
1: ่
0: นเพราะมันอย่างว่ามันยังอยู่ในหิ้งมันยังไม่ควบแน่นร้อนแล้วก็สปอร์เชื้อราตายไปเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงนั่นก็คือว่าถ้าคุณซื้ออิฐบนเบาปัจจุบันเนี่ยก็นึงอาจจะสัก10บาท12บาทแต่ถ้าเป็นไมซีเรียมันอาจจะราวๆ25บาทถึง30บาท
1: มันแพงเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ทางธุรกิจ
0: ในทางธุรกิจมันยังคอมเมอร์เชียลไม่ได้แต่สักวันนึงแหละ
1: ครับแต่แปลว่าเรามีงานวิจัยอะไรที่จะรองรับแนวทางการก่อสร้างใหม่ๆ
0: เรามีอยู่ใช่ก็ผมเองก็อยากให้บริษัทใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: หาทางทำยังไงที่จะเขาเรียกว่า economy of scale มันแต่ก่อนเราซื้อมือถือสมัยก่อนมือถือออกมาตั้งแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาททำไมจะทำไม่ได้
1: ผมคิด
0: ว่
1: ามือ
0: ใช่ไทยก็ต้องเดินหน้าไปสู่ทิศนั้นก็วัสดุเหลือใช้ที่เราเองก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องเดินหน้าไปสู่ทิศนี้นะครับ
1: พูดดังๆเพราะว่ารัฐมนตรีหลายท่านดูอย
2: ู่
1: เผื่อจะได้หยิบเอาเรื่องนี้ไปทำกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริง
2: ๆใช่ครับทีนี้อย่างที่ท่านนายกบอกว่าคนรุ่นใหม่เด็กเจนใหม่นะครับที่ต่อไปเขาจะมีกำลังซื้อในการที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ทีนี้พอโจทย์ของเขาคือว่าจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
1: อม
2: ทางผู้ประกอบการตอนนี้เขาเริ่มมีการปรับตัวในการที่จะสร้างบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างไรบ้างครับ
0: จะเรียกว่ามีบันไดสามขั้นแล้วกัน
1: คุ
0: ณวัศกรบันไดสามขั้นคือโจทย์ว่าทำยังไงเขาจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาก็ต้องดูว่าบ้านเย็นไหมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านง่ายๆบ้านเย็นไหมปลอดภัยไหมก็ต้องเลือกดูทำเลเอ๊ะทำท่วมซ้ำซากหรือเปล่านะครับคอนโดหลังนี้มันตอนแผ่นดินไหวมันแตกหักเสียหายขนาดไหนนะครับแล้วสุขภาพ PM 2.5 ในเมืองเอ๊ะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเป็นยังไงดังนั้นสิ่งเหล่านี้นอกจากเราใช้เทคโนโลยีแล้วจริงๆผมอยากให้ใช้พื้นฐานนวัตกรร
1: ม
0: นวัตกรรมมาจากพื้นฐานองค์ความรู้ประเทศไทยมีสถาปนิกเก่ง
1: ๆ
0: เป็นต้นนะครับผมขอเอ่ยนามเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่จะเป็นอาสมศิลป์หรือหลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟเอามาทำให้เป็นบ้านเย็นประหยัดพลังงานได้เป็นต้นนะครับก็คือใช้ประโยชน์จากลมจากอ่าวไทย6เดือนใช้ประโยชน์จากลมจากทิศเหนือประเทศจีน6เดือนให้เร่งความเร็วพัดผ่านบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขามีวิธีการคือทำให้บ้านต่อแถวกันแล้วก็ยาวเพื่อให้ลมพัดผ่านที่เรียกว่าวิทย์ขั้นแรกของประเทศไทยเนี่ยดีไซน์เพื่อว่าอ๋อดูลักษณะการออกแบบบ้านอยู่อาศัยเขาจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเช่นคุณก็จะใส่เซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับถ้าคนน้อยเขาเรียกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์มันก็สโลว์สโลว์เบาๆแต่ถ้าสมมติต้องเร่งเครื่องก็ขึ้นมาไอ้อินเวอร์เตอร์นี้ถือว่ามันสมาร์ทในระดับหนึ่งนั้นก็ต้องเอามาแอพพลายใช้กับที่อยู่อาศัยนะครับก็ตรวจจับเรื่องของผู้อยู่อาศัยในระดับที่คนอยู่แล้วสบายก็พอขออนุญาตเล่างานวิจัยของกระทรวงพลังงานไทย ร่วมกับกระทรวงพลังงานญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยภาวะอยู่สบายคือ26องศาเซลเซียสนะ
2: อ๋อไม่ใช่25
0: ไอ้เราไปรณรงค์เปิดแอร์25กันปรากฏว่าพอเขาทำวิจัยออกมาเราไม่ได้เหมือนฝรั่งฝรั่งก็ 24.5 25ใช่ไหมครับเวลาเขาคอมฟอร์ตเขาคือ75 degree Celsius อ๋อ24 25แต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำวิจัยร่วมกับกระทรวงพลังงานไทยมันคือ26แต่คุณเพิ่ม Air Ventilation ในบ้านนิดหนึ่งถ้าภาษาชาวบ้านแปลว่าไม่ต้องเปิดแอร์แรงเปิดพัดลมหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าทำให้มันประหยัดพลังงานนั่นคือว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ทำให้เกิดแอร์วินเทเลชันในบ้านอินเทคแอร์แล้วก็เอาท์พุตแอร์ออกจากบ้านไปทำให้เกิดลมมันอ่อนสัก 0.2 เมตรต่อวินาทีอะไรเงี้ยก็จะเกิดเขาเรียกภาวะอยู่สบายแล้วคุณจะประหยัดพลังงานไปเยอะมากนี่อันนี้คือผลวิจัยที่อยากจะค่อยๆคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าภาวะอยู่สบายไทยไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้หนาวแล้วก็ใส่เสื้อสูท
1: นะครับคนที่เปิดแอร์22แล้วห่มว่าห่มนอนเนี่ยคงจะคอนฟอร์มคุณสุนทรนะครับครับต่อไปจะเปลี่ยนแล้วอ
0: ยากให้รณรงค์นะทั้งเรื่องแรกเรื่องประหยัดพลังงานไอ้เรื่องที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าการเลือกที่อยู่อาศัยนะครับตึกนี้สมัย28มีนาคมมันร้าวหรือเปล่านะครับแล้วก็คือเราเนี่ยจริงๆอยู่นอกวงแหวนไฟมันไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องออกแบบให้มีลูกตุ้มยักษ์เหมือนกับที่ตึกวันโอวันไต้หวันมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ขอให้เรียกว่าเดินหน้าปัจจุบันต้องถือว่าวิศวกรรมสถานไทยถือว่าดี

0: มีเซฟตี้แฟกเตอร
1: ์
0: นะครับแล้วก็เซฟตี้แฟกเตอร์อื่นก็คือไอ้เรื่องน้ำนี่แหละนะครับว่าจะต้องดูแลพื้นเขาเรียกว่าดูพื้นที่แต่ถ้าคุณย้ายไม่ได้ก็ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าฉันอยู่คลองจันทร์ฉันย้ายไปไหนไม่ได้ภาครัฐอาจจะต้องมองเรื่องของระบบการระบายน้ำที่มากขึ้นนะครับเรื่องความปลอดภัยมันจะเป็นจะต้องมีทั้งระดับลูกบ้านผู้ประกอบการแล้วก็ระดับเมืองเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็ทีนี้เรื่องที่สามก็คือเรื่องสุขภาพไอ้เรื่องเวลเนสความกังวลเรื่องฝุ่น PM เนี่ยนะครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะมาดังนั้นผู้ที่ผลิตแอร์นะครับผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัยทำยังไงจะให้มีคัดเลือกพันไม้ที่มันคัดกรองคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นควันแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่จะสามารถให้เกิดฟิลเตอร์แอร์ภายในที่อยู่อาศัย3เรื่องนี้จะเป็นทิศทางเพราะที่อยู่อาศัยอนาคตต้องยอมรับว่าคนเกิดน้อยลงเขาก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากขึ้นแต่ต้องการคุณภาพสำคัญมากๆกับการ
2: ทั้งสามเรื่องที่ท่านนายกสุนทรพูดมาเนี่ยเราจะเห็นได้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่50ไหมครับ
0: ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านนายกอนุทินท่านมอบหมายท่านรองนายกเอกนิติมาเป็นประธานเปิดงานแล้วท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยท่านพยายามขับเคลื่อนกรีนอีโคโนมีสำหรับไทยแลนด์มากก็เล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงท่านอนุมัติให้เขาเรียกว่าต่ออายุมาตรการนะครับลดค่าจดจำนองลดค่าเทนิมโอนนะครับให้เหลือ 0.01% แล้วก็ท่านผู้ว่าวิทัยรัตนากรธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถึงภาวะที่หนักหนามากนะครับทำให้งานการจ้างงานในประเทศหรือว่าเขาเรียกว่า
2: ตัวคูณ
0: ทั้งมัลติพลายเออร์ทั้งหลายจะมีปัญหามากท่านก็เลยก็เรียกว่าผ่อนคลายมาตรการ LTV นะซึ่งในช่วงนี้ก็เลยทำให้สามารถพยุงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันเปิดงานมหากรรมแล้วคอนโด29ตุลาคมนี้ขออนุญาตเชิญชวนนะครับว่า3สมาคมนะครับคือสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2: ที่คุณสุนทรเป็นนายก
0: ผมเป็นนายกอยู่แล้วก็สมาคมอาคารชุดไทยแล้วก็สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเราร่วมมือกันจัดมหากรรมแบล็คคอนโดครั้งนี้สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเป็นเจ้าภาพจัดที่ศูนย์ศิริกิติ์ครับ29นี้เปิดงานท่านนายกเอกนิติเนี่ยท่านก็อยากจะเขาเรียกว่าเข็นโครงการกรีนออกมาให้ประชาชนได้เลือกพูดดิบๆง่ายๆเลยแล้วท่านก็ผลักดันให้ทอสเนี่ยทำสินเชื่อกรีนมาสินเชื่อกรีนก็แปลว่าถ้าคุณเลือกซื้อบ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานเย็นลงสัก1องศาเซลเซียสกับทั่วๆไปเนี่ยก็จะประหยัดค่าไฟอันนั้นคือจะเพิ่มรายได้คุณระยะยาวเลยนะคุณก็จะไปขอสินเชื่อโพสต์ไฟแนนซ์จากธนาคารได้ถูกลงด้วยทอสให้ถูกลงสลึงนึงคือแทนที่คุณจะต้องจ่าย 2.75 คุณจ่ายแค่ 2.5 เป็นต้น
2: นี่คือผลดีเหมือนน้อยนะ
1: ครับ
2: แต่นึกถึงการผ่อนบ้านเนี่ยโอ้โห30ปีนี้ประหยัดไปมหาศาลนะคร
0: ับเยอะมาก
2: ประหยัดดอกเบี้ยเป็นสลึงนึงเนี่ย
0: จะเพิ่มรายได้คุณในอนาคตดังนั้นอันนี้จะเป็นตัวสำคัญในการมองระยะยาวของผู้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็อยากเชิญชวนไปที่ศูนย์ศิริกิติ์ครับห.8 29ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายน
2: เห็นครบทุกอย่างผมติดตามงานแบ
1: บ
2: แทบจะทุก
0: มีพันกว่าโครงการ
2: ทุกบริษัท
0: นะครับมาก ันใช
2: ่ปีนี้ราคาน่าจะพิเศษด้วยไหมเพราะว่าซึมมาหลายปี
0: ก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการก็ราคาตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเบสดีลช่วงที่ดีมากๆในการซื้อที่อาศัยก็ยอมรับว่าราคาเนี่ยปรับลงเกือบจะเท่าบ้านมือสองอยู่แล้ว
2: ค
0: ุณก่อนปรับลง
2: เพรา ะ
0: เทคโนโลยีวิธีการที่ล้ำที่สุดโดยที่ประหยัดต้นทุนที่สุดและให้เหมาะประหยัดพลังงานก็ถือว่าเป็นตลาดที่จะได้แสดงเรื่องของ Green Product ครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับเป็นการ Kick Off Thailand ที่จะต้องเดินหน้าไปสู่เรียกว่าไปเซ็นสัญญากับเขาไว้ว่าปี2050จะต้องเข้าสู่เขาเรียกว่า Net Zero ภาคทางนั้นเช่นเดียวกันครับ
2: ครับแทนที่คุณธนากรแทนที่เราจะต้องไปตระเวนตามหมู่บ้านต่างๆ
1: ใช
2: ่หรือไปตามคอนโดต่างๆอ
1: ันนี้คือรวบรวมเลยใช่ไหมอ
2: ันนี้ทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียว
1: ครับแล้วครั้งนี้ครั้งที่50แสดงว่ามันจะต้องมีความพิเศษที
0: ่เป็น Marketplace ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือให้ความสำคัญเพราะผู้บริโภคทราบว่าเขาเลือกได้ในทำนองที่เขาต้องการและมีตัวเปรียบเทียบคือเราต้องยอมแล้วว่าการแข่งขันมันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบว่าอันไหนให้ข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งในแง่ความพื้นที่ทำเลความมั่นคงแข็งแรงดีไซน์แล้วก็เนี่ยใน3เรื่องหลักๆที่ผมเรียนให้ทราบอายุรุ่งรักพลังงานเป็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยดีไหมต่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างผู้บริโภคไปเลือกได้ในงานนี้ครับ
2: ขึ้นรถใต้ดินไปก็ได
0: ้ใช
2: ่ครับ29ตุลาถึง1พฤศจิกาย
1: น
2: แต่นี้นานๆจะมีคนชมรัฐบาลนะนี่เป็นช่อง NBT เอาหน่อยเมื่อกี้แตะมานิดนึงแล้วชื่นชมว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังในประเทศไทย

0: ช่วยอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยคุณนรศกรนักเศรษฐศาสตร์คุณสุนทรนักเศรษฐศาสตร์นะฮะเราผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เรารู้ดีว่าธุรกิจเนี่ยมันจ้างงานเยอะมันตัวคูณเยอะลงไป1บาทเนี่ยมันหมุนหลายรอบมันดีท่านนายกเองนี่ดีก็เห็นแล้ว
1: ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีมาก
0: ท่านก็นักเศรษฐศาสตร์เหมือนเรา
1: ท่านเดียวกันท่านวิทัยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมาตรการภาครัฐที่อสังหาริมทรัพย์คิดว่าเป็นประโยชน์และชื่นชมเชิญเลยครับ
1: ก็เรียนว่าในช่วงที่ต่ำสุดปีเรื่อยๆเงื่อนไขจะทำให้พวกคนมีสตังค์อ่ะที่เขาเรียกว่าเคขาบนเนี่ยซื้อจับใจใช้สอยล่ะนี่คือแมคคานิซึมของ LTV อีกมาตรการที่ท่านกระทรวงการคลังนะครับท่านเอกท่านรองเอกนิติก็คือลดค่าจดจำนองลดค่าเทเนมโอเหลือ0.01อันนี้จะทำให้โททอลคอสของการซื้อบ้านเนี่ยมันประหยัดลงสมมติว่าชนชั้นกลางซื้อบ้าน5 ล้าน 3% นี่ก็150,000นะคุณประหยัดไป150,000นะโททอลคอสต่ำลงก็ทำให้การซื้อบ้านมันง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องกองเรียนว่าท่านเนี่ยท่านลงมาในเขาเรียกบุกมาภาคสนามผมก็เห็นทนายประเทศไทยส่งระดับผู้อำนวยการมาที่สมาคมมาขอมาดูข้อมูลมาขอข้อมูลสมาคมเป็นยังไงบ้างรีเจคเรทขนาดไหนแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วรีเจคเรท 40% นะครับกู้แล้วไม่ผ่าน100รายได้แค่60รายปีนี้หนักขึ้น 44% 100รายได้แค่56รายเป็นต้นอ๋อท่านก็ไปทำกันบ้านท่านเองนิติก็ทำกันบ้านท่านก็ตัวคูณท่านก็ดูว่าอ่ะถ้าหากว่ารัฐไม่ได้เก็บภาษีเท่านี้ผลตัวคูณทางเศรษฐกิจคุ้มค่าไหมอันนี้แล้วท่านก็เลยใช้ข้อมูลนะครับแล้วท่านก็จะใช้ศูนย์ข้อมูลผอ.ท่านใหม่ดร.มานะให้ทำข้อมูลแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยว่ามาตรการไหนที่เหมาะกับการประคองอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: แล้วก็ต้องยอมรับว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขามอนิเตอร์ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนะครับเขามอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเงินเทาด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็มอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโนมินีผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจะได้จัดการในเรื่องของการจัดระเบียบต่างชาติแล้วก็ทำยังไงให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตไปได้อย่างมั่นคงครับ
0: โชคดีที่ท่านวิไทยกับท่านเอกนิตินี่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งคู่เลย
2: ครับก็ขอบพระคุณครับท่านนายกสมาคมธุรกิจ
1: อาจารย์ขอบคุณครับ
2: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในค่ำคืนนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชบัญญัตินะครับวันนี้เรา3 คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาหมัก
1: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

ได้พระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทอาจวิทยาลัยพัทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
คณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะพณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนติดต่อกันตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก2016สถาบันการศึกษา110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับUI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่ง UI Green Metric เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ3ตุลาคม2519ความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

ไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีเป็นว่าพิแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2020หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปฏิกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้า4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนาจธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิ

พัทยาโจทย์มหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอร์เรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอร์เรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอร์เรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่เครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ตอนที่2เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าถนนเรียบๆที่เราใช้ปั่นจักรยานไฟริมทางที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนหรือแม้แต่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านใครกันที่เป็นคนสร้างและคอยดูแลแทนๆคำตอบคือกลุ่มฮีโร่ใจดีที่ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ครับในประเทศไทยเรามีพี่ๆอปท. 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น4รูปแบบหลักคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2. เทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.

เป็นรูปแบบพิเศษอื่นๆอีก2แห่งนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพี่ๆอปท.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมว่าเรื่องราวของพี่ๆอปท.วนเวียนอยู่รอบตัวเราหากพี่ๆอปท.ทำงานได้เริ่มต้นได้ง่ายๆจากท้องถิ่นของเราครับเพราะกฎเหล็กประจำใจพี่ๆฮีโร่อปท.รู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าตอนต่อไปพี่ปันปันจะมาเผยความลับของนมโรงเรียนแสนอร่อยที่เราดื่มกันทุกวันว่ามาจากไหนมาถึงมือน้องๆได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับการกระจายอำนาจแล้วพบกันครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนสวัสดีครับอัยการ
1: ใครนะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่งตัวดูดีจังสวัสดีพ่อหนุ่มย้ายมาอยู่ใหม่เหรอทำงานทำการอะไรล่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนิติครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมเป็นพนักงานอัยการทำงานอยู่ที่สำนักงานอัยการในตัวเมืองนี่เองครับ
3: อ๋ออัยการที่เขาเรียกว่าอสสใช่ไหม
4: ไม่ใช่ป้าจี๊เขาเรียกว่าอสหนูดีเรียนมา
3: จะมาเถียงป้าได้ยังไงก็ลุงเขาบอกว่าต้องเรียกว่าอสสถึงจะถูก
2: ใจเย็นๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังอสเป็นชื่อย่อของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานของรัฐมี3ภารกิจหลักครับภารกิจแรกนะครับคือการอำนวยความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคดีแพ่งภารกิจที่2เป็นกิจที่3คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนครับเช่น
1: อยากปรึกษาอัยการต้องไปที่ไหน
2: ให้บ้านได้เลยครับคุณลุงหรือถ้าคุณลุงไม่สะดวกเดินทางสามารถโทรสายด่วน1157ได้เลยครับ
1: โอ้มีหลายสำนักงานเลยขอบใจมากนะไว้วันหลังลุงจะมาคุยด้วยใหม่
2: ยินดีครับคุณลุง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับต้อนรับทุกช่วงเวลารายการแล่งข่าวชาวใต้นะครับจาก NVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายอะไรมาฝากกันบ้างคุณผู้ชมติดตามแลกันได้เหมือนเดิมใครที่แลทางหน้าจอก็เฝ้ากันแล้ว
0: อย่างอยู่ในงานนะครับ
1: ค
0: นนี้เน้นแล้วก็วันที่10เนี่ยก็จะเป็นวันแห่มับนะครับชิงถ้วยพระราชทานด้วยวันที่11กับวันทรงตายายนั่นเองนะครับวันที่12จบงานแต่ว่าที่เราจะเร่งเนี่ยเกริ่นไว้ว่าเพราะหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีเพราะวันที่27ตุลาคมนี้ประเพณีจักพระทอดพระป้าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันจักพระคือวันที่27นะครับเล่นข่าวชาวใต้ทุกวันอังคารเราก็ยิบยกในช่วงกล้อง
1: จับกระแสตายขึ้นมาก่อนนะคะและหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะอ๋อแล้วก็ลืมทักทายคุณผู้ฟังกัน

0: เอาละครับจับกระแสตายนี่เราอยู่กับท่านรองนะครับท่านจักรฤทธิ์ขว้างชนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดี
2: คร
1: ับ
2: น้องยิ่งอมกับปีเบาเกรียงครับ
0: ครับท่านรองสุเร่งข้าวชาวใต้กับท่านรองครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราเริ่มกันเรื่องของประเพณีสำคัญนะในเดือนนี้ที่จะถึงแล้วนะครับประเพณีจักรพรรดิทอดผ้าป่าและ
1: แ
0: ข
1: ่
0: งเร
1: ือ
0: ยาว
1: ท่
0: านครับยังให้ลาวถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆก่อนครับประเพณี
2: ครับ
0: หญิงเย่ของ
2: ในช่วงเดือน10เดือน11เนี่ยภาคใต้เรามีงานหญิงเย่ทรงงานกับงานเดือน10เมืองนครและกับบ้านร้อนเรามีงานจักรพรรดิถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนภาคใต้นะครับงานจักรพรรดิบ้านร้อนนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับมีความหมายการจักรพรรดินี่หมายถึงในช่วงจำพรรษาในพระพุทธองค์พุทธเจ้านี่ได้จำพรรษาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับและก็มีช่วงลั่งพันธีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับในงานนั้นมีการแข่งประกวดนะครับเรือพนมพระนะ
0: ครับ
2: ซึ่งแบ่งเป็นขนาดย่อยขนาดกลางนะครับและเรือสั้นความคิดสั้นนะครับทุกปีนะครับจะมีการ นำเรือที่ได้รับชนะเลิศไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก
1: ับ
2: ทางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอุบลราชธานีก็มีงานข้าวพรรษานะครับ
0: แ
2: ห่เทียน
0: ครับ
2: ทุกปีก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็จะเอาขบวนเทียนพรรษานะครับมารวมให้ในขบวนกองจักรพรรดิของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อปีนี้ก็มีเรือพนมพระที่เข้ารวมไล่ลำเหมือนกันใช่ไหม
2: ครับเป็นร้อยกว่าลำนะครับปีนึงอ่ะปีนี้ทราบว่าประมาณสัก109ลำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเปิดได้มีการสมัครเพื่อประกวดนะครับขบวนเรือพนมพระที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่9ตุลานี้วันที่9จะมีการจับสลาก
1: น
2: ะครับ
0: จ
2: ั
0: ดลำด
2: ับ ลำดับในขบวนแห่ครับ
0: 108ลำ
2: ครับท่านไม่ต้องกังวลครับอยู่ลำดับในพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนี่สนใจก็รอชมรอนั่นนะครับการช่วยอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะอ่ะนั่นก็คือในส่วนของงานสำคัญนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับมีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนะครับแถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้นะครับประชาสัมพันธ์ว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในช่วงวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสักปลาเราจะจัดขึ้นที่สะพานนฤทธิ์นะครับริมแม่น้ำริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะครับภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาประเพณีอันดีงามนะครับของเรื่องของการจักรพรรดินะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สุดยอดที่สุดแล้วผมมองว่าในภาคใต้เนี่ยเดือน10เมืองนครนะครับยามอีกทีบานร้อนตรงจักรพรรด
1: ิ
2: คร
1: ับ ครับนะคะก็นี่แหละใครถึงเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รอชมและใครที่ว่ารอลุ้นว่าไอ้วัดบ้านท่านจะได้เบอร์ไหนเดี๋ยวลั่งวันที่9เดี๋ยวมาอัปเดต
2: ได้ทราบกันได้ดู
0: นะวันที่9เดี๋ยว NBT เราไลฟ์สดให้ดูด้วยนะให้ได้ดูกันด้วยนะครับ
1: ทีนี้จากเรื่องว่าเพลงงานบุญค่ะท่านรองมาอีกหนึ่งเรื่องในการติดตามสถานการณ์น้ำอุทกภ
2: ัยมันน้ำมันฝนมันตกในทีเดียวเป็นลักษณะเป็นฝนทิ้งบอมลงมามันไม่สามารถระบายน้ำรับ

0: ปราบได้ทันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับในฐานะผู้บัญชาการนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและก็ฝนตกอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการท่วมซ้ำซากพื้นที่ริมตะลิ่งพื้นที่ภูเขาสูงเกรงที่จะดินตะไลสไลนะครับโคลนถล่มนะครับพื้นที่ปากเข้าที่บริเวณใกล้เคียงน้ำตกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลข้าวซอกอำเภอปนมแล้วก็ประสบเอฟนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับคลี่คลายไปดังรวดเร็วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บครับ
1: ครับนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมรับมือมันเพื่อ
0: ครับก็มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีการประสานกับทางกองทัพภาคที่4นะครับโดยมณฑลทหารบกที่4ว่าแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบนะครับเป็นโซนอำเภออ
1: ๋อสุราษฎร์นี่ชัดเจนเลย
0: แบ่งเป็นโซนอำเภอชัดเจนเลยครับโซนป่าเข้าโซนติดทะเลโซนทางใต้ของจังหวัดโซนฝั่งเกาะนะครับมีพื้นที่แบ่งรับผิดชอบโดยหน่วยทหารนะครับเพราะหน่วยทหารนี่ก็มีเครื่องจักรกลนะครับก็มีรถขนาดใหญ
1: ่
0: รถยกสูงสามารถเคลื่อนเข้าพื้นที่ได้ในก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุนะครับซึ่งผมได้อารือกับท่านแม่ทัพภาคที่4คนไม่นะครับท่านพลโทชาคริตนะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านบอกว่าพื้นที่ที่พลเรือนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าไม่ได้นี่ทหารลงเข้าได้เพราะเราเป็นทหารท่านพูดนี่รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจที่จะประสานการปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นความม่วงใหญ่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพึ่งไ
2: ข่
0: ครับ
2: ฟังแล้วก็อุ่นใจนะคะในกรณีที่ไพม่านะ
0: ครับอบต.นายกเทศมนตรีแจ้งนะครับให้อพยพนี่ท่านต้องอพยพนะครับ
2: อย่
0: าไม่อพยพโดยเฉพาะยาปูโอ้นะครับวังเวิร์ดเป็นห่วงข้องเป็นห่วงแมวนะครับอพยพมาก่อนครับสั่งสัตว์เลี้ยงท่านอุ้มมาได้ต้องนำมาได้ครับอพยพในตอนที่ว่าสามารถเครื่องมือไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยได้นะครับพอวันรุ่งขึ้นสถานการณ์มันหนักขึ้นนะครับการเข้าไปเคลื่อนย้ายเคลื่อนเอาไปจบมันก็ลำบากนะครับ
1: เป็นอย่าดื้อกันนะครับน
2: ะ
1: ฟังแล้วบ้านเรานี่สุราษฎร์เราประสบการณ์เรามีค่อนข้างจะ
0: หลายครั้งเรามีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างเดียวคือให้ความร่วมมือกันทุกชุมชนตำบลนะครับทุกเทศบาลอบต.ก็มีจุดปลอดภัยจุดเอาไปจบนะครับทุกครั้งก็ข้อความร่วมมือว่าให้เคลื่อนย้ายไปจุดปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องข้าวของครับแล้วก็ถ้าแจ้งเตือนนี่ยกข้องขึ้นที่สูงท่านต้องยกข้องขึ้นที่สูงไว้ก่อนครับให้ปลอดภัยนะครับฝนไม่ตกเราก็ยกรับลงรับรอไว้สักเดือนสองเดือนก็ยกรับลงมาปีไม่ก็ได้ครับ
2: ครับ
1: นี่พอท่านเร่งในการแจ้งเตือนปัจจุบันในการแจ้งเตือนเนี่ยความการแจ้งเตือนเรามี
0: นายอำเภอที่แจ้งไปยังส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับให้ระมัดระวังยงวิยาของสุราษฎร์ธานีเนี่ยทำเวอร์ชันในการแจ้งในซ่องเวอร์ชันแรกเป็นภาษาของอุตุนิยมวิทยาเองเวอร์ชันที่ซ่องเป็นภาษาสื่อสารกับชาวบ้าน
2: เข้าใจง่าย
0: ใช้คำดีง่ายๆเลยเช่นคีรีรัตน์ระวังน้ำท่วมคืนนี้เตรียมยกกล้องขึ้นที่สูงระบุไปเลยครับ
1: ง่าย
0: ๆครับไม่ต้องบอกว่ามีฝนตกรอยละจะซิปกล้องพื้นที่ปานกลางซึ่งนักมาเขาพาแล้วก็ไม่ค่อยจะฟัง
1: เราได้เป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะ
0: ช่วยๆไปเสียครับครับ
2: อ่ะอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือในส่วนของพี่น้องประชาชนกันนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะพี่เบาเกรียงเนี่ยเราก็ติดตามกันมาตลอดเหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องของการประชุมติดตามสถานการณ์บุคคลต่างดาวแล้วนะคะท่านรองที่มาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเรา
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีเราก็มีปัญหานี้เราก็ยอมรับว่ามีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สมุยก็พังงานะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีต่างดาวทำผิดกฎหมายในลักษณะชายตัวแทนอำพรางคนไทยนะครับประกอบธุรกิจเนี่ยอำพรางหรือโนมินีเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการนะครับเป็นคดีไปแล้วร้อยกว่าคดีที่ดินเนี่ยที่มีการเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยชายผู้ถือหุ้น 58% คนไทย 49% ต่างชาตินะครับพอซื้อที่ดินไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ประกอบกิจกรรมไร่ซื้อที่รอไว้เฉยๆเก่งกำไรนะครับแต่ต่อมากับเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นต่างดาวถือหุ้นมากกว่าส่วนนี้เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดเราก็ยึดดินมาก็เรียกว่ามาจำหน่ายที่ดินนะครับ140กว่าแปลงนะครับมูลค่าก็ประมาณเกือบ 2,500 ล้านนะครับก็ต้องดำเนินการกันไปนะครับแล้วก็มีการขยายพ้นออกหมายจับนะครับหมายเรียกนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของต่างชาติไม่ว่าจะชาติใด

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนตามผิดกฎหมายเราก็เพิกถอนวีซ่าตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเพิกถอนวีซ่าไปแล้วประมาณ51รายนะครับตามผิดกฎหมายอะไรลักษณะต่างๆมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เนรเทศไปสองรายนะครับคือถือว่าเป็นกูกัดแยงสร้างความไม่เรียบร้อยไม่สงบนะครับปั่นป่วนนะครับอยู่ย่ำสถานการณ์รายงานพ้นกัน
1: ยี่สิบเมนย่ำในการยอมรับผลผลิตเราเมืองปามกับตนงครับ
0: ครับสุราธานีนี่ต้องนำเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปามมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามีพื้นที่เกษตรกรปลูกปามถึงกว่า1ล้าน 5 แสนรายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดที่ปลูกปามมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่นะครับเราแซงแล้วนะครับเราเป็นอันดับ1แล้วเรามีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญความชํานาญของเกษตรกรในการปลูกปามนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมกับบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรก็เรียกว่าเป็นการเกษตรแม่นยำก็คือรู้ว่าปลูกแปลงนี้ตรงนี้วิเคราะห์ดินนะครับใช้เครื่องกลเครื่องมือปุ๋ยยาหรืออะไรต่างๆที่ทำให้การเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับผลเฉลี่ยต่อรายนะครับผลผลิตเฉลี่ยต่อรายจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นโครงการที่ให้ความรู้เกษตรกรที่ปลูกปั๊มอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราอยากจะให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งปาล์มน้ำมันนะครับก็นำเรียนไปยังเกษตรกรนะครับปีนี้2569เนี่ยราคาปาล์มน้ำมันนะครับพ้นปาล์มดิบเนี่ยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับเฉลี่ยทั้งปีนี่อยู่ที่ประมาณ7บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับ
2: เหมือนกับว่าเราให้ความรู้พี่น้องเกษตรกร
0: ครับในการผลิตเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อรายสูงขึ้นแล้วก็เกษตรกรก็มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการผลผลิตของตัวเองนะครับคืออย่าปล่อยแล้วอย่าปลูกแล้วกับปล่อยมันเป็นไปตามออกตามธรรมชาตินะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับทำอย่างต่อเนื่องคือเมืองสุราษฎร์นี่อันดับแรกอันดับ1ของผลผลิตการเกษตรก็คือมีปาล์มมาอันดับ1นะครับปาล์มอันดับ1แล้วก็ไม้พ่นตอนนี้ไม้พ่นก็เราก็ดูแลส่งเสริมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือหมายพ้นอื่นเงาะนะครับแต่พื้นที่ลดลงเหลือเงาะแต่พื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกยางลดลงครับ
1: นี่ก็คือการสี่ประเด็นลักๆวันนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องครับมีได้ยกว่าสุพี่น้องประชาชนคุณสุรัตน์ธานี
0: ก็เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์อุทกภัยนะครับทางอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับห่วงวันที่6คือวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่12
2: วันนี้
0: ตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่12นี้นะครับฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของประเทศไทยและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเดิมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขานะครับชัยยากับตำบลปากมากวิภาวันนมกิริรัตนะครับโซนเวียงซ่าทวนบ้านหนาซ่านนะครับโซนฟังนี้การจนาดิษนะครับแล้วก็อำเภอที่ติดต้องอพยพก็ประกาศอพยพตันอพยพนะครับอพยพครับครับขอบคุณทุกคนครับ
1: นี่รายการชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านจักรฤทธิ์ พันธุ์ชนจิตรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณท่านรองมาก
0: ขอบคุณท่านรองนานครับขอบคุณครับ
2: ช่วงนี้เราพักกันสักเดียวค่ะช่วงนั้นรับมาแลข้าวกันต่อค่ะ

0: ่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับทุกท่านก้าวชาวใต้จงทันก้าวชาวนี้นะครับนะเราเซตจากจำกาเซ่ก้อนรังคาหนองยอม
1: ค่ะ
0: มาติดตามข้าวกันต่อนะครับแต่ก่อนจะลงข้าวในพื้นที่เนี่ยไทยเรานี่เตรียมความพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กับการชุมครั้งนี้นะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพบทบาทของประเทศไทยบนเวที
1: ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงและก็มีการบูรณาการทำงานรวมกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรองรับภัยสำคัญ4ด้านค่ะประกอบไปด้วยอุทกภัยแผ่นดินไหวภัยไซเบอร์และก็โรคระบาดพร้อมจัดทำแผนลักและก็แผนสำรองเพื่อให้สามารถที่จะรับมือเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพตลอดการประชุมนั่นเองค่ะ
0: ครับประเทศโลโก้เนี่ยนะครับนะมีโลโก้ครบเนี่ยที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเอง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โต๊ะบอกว่าไอ้ได้เนี่ยโลโก้เนี่ยมี190ประเทศอยู่ในนี้เลยนะมีธงชาติอยู่ครบเลยนะ
1: ใช่แล้วนะคะเป็นเมื่อแสดงในความร่วมมือรวมใจกันของทุกประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะ
0: รู้สึกว่าในกรุงเทพฯมันจะเป็นวันยึดโดยโรงเรียน
1: เป็นวันยึดพิเศษ Work From Home กัน
0: เพราะที่รถจะติดนะคุณมาร์คนะ
1: ค่ะ12ถึง18ตุลาคมนี้ก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยนะแล้วก็อีก1เรื่องเลยพี่เบาเกลี้ยงตอนนี้สำหรับใครที่ว่าต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางคนก็คือรถที่จอดไว้น้ำท่วมกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแลกขั้นตอนของการเรียกร้องค่ะสิ้นไม่ถอดแทนจากอุทกภัยประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งบริษัทนะคะจะคุ้มครองสำหรับการทำประกันภัยประเภทหนึ่งและก็ประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆที่ได้ซื้อเอกสารแนบถ่ายคุ้มครองประกันภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติค่ะโดยสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทำเพื่อเรียกร้องค่ะสิ้นไม่ถอดแทนก็คือ1ต้องมีรูปถ่ายรถยนต์ให้เห็นทะเบียนและก็เห็นระดับน้ำด้วย2โทรศัพท์หรือว่าไลน์ที่มีการแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยมาเป็นผู้ทำการหยอกล้อและก็ทราบอันนี้อย่าลืมค่ะข้อไม่เล็กรับแจ้งด้วยว่าเคลมนัมเบอร์น่ะต้องเก็บไว้กัน
0: เก็บไว้กันนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมคือสำเนากรมธรรม์ประกันภัยนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับบัตรประชาชนเจ้าของนะครับนะหรือผู้ครอบครองภาพถ่ายเนี่ยคลิปแบบสภาพรถนะครับอินทะเบียนรับนามมันที่บอกเอกสารการเรียกร้องค่าสินไม่ทดแทนของบริษัทนะครับทางคปภ.นะครับได้ประสานบริษัทประกันภัยให้เตรียมความพร้อมในการรับแจ้งเหตุและสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในการยื่นเอกสารและการลักท่านนะครับประกอบการเรียกร้องค่าสินไม่ทดแทนเพื่อให้การพิจารณานะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยการติดตามค่าสินไม่ทดแทนนะครับสายด่วนมีใช่ไหม1186น้องยิงอม
1: แล้วก็ไปตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยของคุณที่ทำไว้นะกับสำนักงานคปภ.หรือว่าที่ Line Official OIC Connect นั่นเองค่ะใครที่ทำประกันภัยไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมไหมไปตรวจสอบกันแลได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับนะก็เห็นแล้วรายคันนี่จ
1: ุ่มน้ำใจให้นะ
0: ใจให้ที่กรุงเทพนะเอาละครับไปแลข้าวกันเมื่อไรแต่ว่าเนี่ยเราไปถ่ายสดๆรายการเล่นข้าวสั้นโจรไปอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับกับโครงการสั้นใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานุนนายกมูลนิธิสั้นใจไทยสู้ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสั้นใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะครับพื้นที่จังหวัดทะเลฝั่งอันดามันก้าวสำคัญของเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้และการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมครับเมื่อบ่ายก็แร้แต่ว่านะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสั้นใจไทยสู้ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสั้นใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่17พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันณโรงแรมลือเอราวัณจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัตน์ลี่เส้นหัวหน้าคณะทำงานในพื้นที่จังหวัดทะเลอันดามันนำคณะทหารตำรวจผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดทะเลฝั่งอันดามันพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องและก็เยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้นะครับจำนวน120คนกับครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวข้าวรวมนะครับโดยมีตัวแทนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้มีนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวต้อนรับครับ
1: ค่ะทางด้านของนายเอกรัตน์ลี่เส้นค่ะหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยค่ะก็ได้กล่าวรายงานโครงการสร้างใจไทยสู้ใจตายเนี่ยเกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูลและก็มีอีก4อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอจะนะเทพานาทวีและก็สบายย่อยค่ะโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสร้างใจไทย

0: จใต้ค่ะท่านก็บอกว่าโครงการนี้เกิดจากความรักความผูกพันเยาวชนที่เข้าร่วมค่ะจะได้เห็นในเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวการทำมาหากินจะได้นำไปพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ให้สงบเนี่ยค่ะได้มีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์และก็การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการดำเนินงานเนี่ยค่ะ
1: เบ่งก็เป็นห้าหลักสูตรนะครับนะสำคัญสำคัญในเกตท่านห้าคัดเลือกเยาวชนและครอบครัวประทับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการการจัดขายเยาวชนสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความรู้และการศึกษาวิถีชุมชนและก็เร่งเรียนรู้ธรรมชาติในจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวประทับในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ระหว่าง24กันยายนถึง23ตุลาคมนะเวลา15วันอยู่ดูนะครับทางนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้รับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็ประสบการณ์ชีวิตนะครับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและก็พัฒนาตนเองในอนาคตอีกทางช่วยเสริมสร้างนะครับทางคดีดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนะครับเราไปความเสี่ยงน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครับ
2: ครับก็ก่อนอย่างแรกเลยก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจไทยนะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแต่หลังจากที่ผมเริ่มรู้จักกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผมก็ได้เรียนรู้กับมันแล้วก็วันหนึ่งผมไปสมัครทางอย่างไปสมัครที่อำเภอครับทีนี้พ่อก็รับผมและรู้สึกผมเป็นเกียรติอย่างมากถึงตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจอย่างแม่นยำเลยว่าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงแล้วก็คือการใช้ชีวิตอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของศาสนาเรื่องของความสมบูรณ์ร่างกายหรือว่าอื่นๆทั้งหมดนี้แล้วล้วนแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันนั้นคือปัจจัยหลักๆที่พวกเราต้องมีในตัวของพวกเราครับสิ่งหนึ่งเลยนะ

0: ความรักส่งถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็ผม
1: เชิงเลยค่ะจากที่หนูเข้าใจว่าเป็นเพียงการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายแต่พอได้มาสัมผัสด้วยตนเองทำให้หนูได้เรียนรู้ที่จะมองโลกผ่านสายตาของจากของผู้อื่นด้วยความอบอุ่นความเคารพค่ะรู้สึกตลอดระยะเวลาที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสิ่งที่หนูได้รับไม่ใช่แค่การเรียนรู้หรือประสบการณ์ค่ะแต่คือการได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้ใหญ่ใจดีที่กำลังให้โอกาสให้เด็กชายแดนภาคใต้อย่างพวกเราได้เต็มความฝันของตนเองค่ะหนูจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ค่ะไปพัฒนาตนเองแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ค่ะ
2: เป็นเสียงจากน้องๆเยาวชนและต่อไปในอนาคตค่ะน้องๆก็อาจจะมีความพัฒนาแล้วก็สงบสุขมากยิ่งขึ้น
3: บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเมื่อได้แต่ว่านี่น้องๆทุกคนยิ้มเข้าทำมาในส่วนภาครัฐได้ต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับรู้ช่องทางมากยิ่งขึ้นนะ
2: ค่ะทางด้านข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีการคาดรับนะคะเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ห้องปฏิบัติการฉันซี่ซ่าหลักล่างจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้รวมกันประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อจะมาติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านสื่ออิเล็กโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยที่ประชุมค่ะ
3: นายกได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับอุทกภัยนะครับเน้นในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีข้อสั่งการ5ประการครับหนึ่งก็คือบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนะและการลำน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อน้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณขอขวดนะครับและก็สะพานนะครับทราบนี่เร่งลงถึงจักรพักรัฐเอกชนสำรุนการระบายน้ำทันทีครับที่ฉีเป้าพื้นที่เสี่ยงครับให้แม่นนะเป็นยำเผื่อทุ่งกำลังเข้าช่วยเหลือนะครับนี่กำชับนะครับมาตรการดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยในการเดินทางเข้าไปร่วมประชุม IMF นะครับในสัปดาห์หน้าทางนี้ในส่วนจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัดการน้ำนะครับหน้าและก็เครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความสำคัญในการป้องกันและการลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีครับนี่ประชุมกันทั่วประเทศเมื่อแร้แต่ว่าครับเรื่องของน้ำครับ
2: ค่ะจากคอนเดียวมาแลกกันต่อแค่ภูเก็ตกันมั่งค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตได้ระดมกำลัง150นายค่ะเพื่อจะไปปล่อยแถวแคมป์มาตรการความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องข้องการจราจรต้อนรับกำลังพลทหารนะคะจากกองทัพสหรัฐว่า 5,000 นายนะคะที่จะเข้ามาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตและในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะนี่แหละค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายชนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลบูรณาการ150นายค่ะก็จะประกอบไปด้วยตำรวจทหารฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปล่อยกันที่หาดป่าตองนะคะเพื่อจะเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายค่ะรวมไปถึงดูแลนักท่องเที่ยวทั่วไปกันดีแหละใช่ค่ะในช่วงวันที่4
3: ปาเกกันเน้นย้ำผู้ประกอบการและประชาชนรวมกันบริการโดยเซอร์วิสไม้ครับทางสถานที่พักร้านอาหารและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นนะครับกับชาวหน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประปาและก็จุดเสี่ยงต่างๆพร้อมใช้งานป้องกันเหตุขัดข้องจากสภาพอากาศขณะที่ด้านการจราจรและจัดระบบวันวีนะครับในพื้นที่หาดป่าตองเพื่อระบายรถอย่างต่อเนื่องพร้อมดูแลความสะอาดความปลอดภัยผู้เดินข้ามถนนอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ทางด้านของมิสเตอร์ลูแฟมนะครับรองผู้ช่วยทูตไกว้ป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกาได้กล่าวขอบคุณจังหวัดภูเก็ตและตำรวจไทยสำหรับการต้อนรับและสนับสนุนความปลอดภัยอย่างดีหญิงยืนยันในความพร้อมนะครับในการร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการเดินทางพักผ่อนครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและก็ประทับใจนะครับนะ
2: ค่ะ
3: ก็ต้อนรับนะครับเวลคัมทูภูเก็ตครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไปแลกกันต่อนะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนะรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่8ชูแนวทางต่อยอดปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมครับโดยเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมบรรจงบุรีตำบลมะขามที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายซิกซันฮาวสุวรรณกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

0: และกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะครับในการจัดทําร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่8ตรง2571ถึง2575นะครับโดยมีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการระดมความคิดเห็นนะครับต่อร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการพูดคุยถึงเทรนเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬาในปัจจุบันในเจ้าความนิยมและก็ไล่ตายนะครับในการใช้ชีวิตประชาชนในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นก็ทำให้มีความจำเป็นในการต้องปรับแผนนะครับเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็นำไปต่อยอดออกแบบนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอนาคตเพื่อสร้างบุคลากรด้านสุขภาพและด้านกีฬาต้นกล้าคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับไปฟังเสียงกันครับ
1: ก็คือการที่จะให้เยาวชนเนี่ยเข้าสู่กีฬาหรือเข้าใจในเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ใช่ตัวเด็กแต่คือตัวผู้ปกครองแล้วก็คือคนที่ดูแลเด็กก็คือโรงเรียนครูทั้งหลายเราคนเหล่านี้คือบุคคลที่เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติให้เข้าใจว่ากีฬานั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกมิติทั้งพัฒนาร่างกายความพร้อมทางกล้ามเนื้อ physical literacy ที่เด็กเยาวชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เด็กเพื่อเขาต่อยอดไปในสาขาหรือด้านที่เขาอยากจะพัฒนาต่อในอนาคต
2: คือทุกแผนก็ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คือบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีข้อมูลเราไม่สามารถมีการเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วก็บางประเด็นเนี่ยคืออาจจะไม่ได้มีเป็นรูปธรรมหรือว่าแนวทางที่ให้หน่วยงานเอาไปทําได้จริงๆที่จะอาจจะออกมาเป็นโครงการนะครับคือเราอาจจะมีเป้าหมายให้เขาแต่คืออาจจะยังไม่รู้ว่าทําไงดังนั้นคือพอเป็นแผนที่8เนี่ยก็คือค่อนข้างใช้แนวคิดแบบเอกชนแล้วก็ที่สําคัญก็หลายอย่างเนี่ยมีการไปทบทวนนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าปรัชญาเป้าหมายว่าที่เราใช้ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ก็มีการปรับปรุงตรงนี้ครับ
3: แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7เป็นแผนที่ดีมากและเป็นแผนที่มองครอบคลุมทุกมิติของอุตสาหกรรมการกีฬาแต่ถ้าจะเพิ่มเติมอีกนิดเพื่อให้แผน8ต่อยอดไปแผน8ได้คือในเรื่องของการติดตามและประเมินผลนั่นหมายความว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกประเด็นพัฒนาที่อยู่ในแผนที่7หรือแผนที่8เนี่ยต่อไปได้คือเราจะต้องมีการบอกว่ามีอะไรติดขัดเราจะช่วยสนับสนุนอะไรอะไรที่มันยังทำไม่ได้เราจะมีโอกาสในการปรับหรือพัฒนาต่อไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราค้นพบในประเด็นแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่7สุดท้ายเลยเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือเรื่องของระบบฐานข้อมูลคำว่าฐานข้อมูลหรือระบบข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือทุกหน่วยงานจะต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมจากเดิมที่มันไม่ดีทำให้ดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วจะทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร
4: กีฬาเพื่อคนทุกคนกีฬาเพื่อกับเคลื่อนประเทศไทยความคาดหวังของเราก็จะเป็นไปตามคำขวัญของเราก็คือว่าเราก็อยากเห็นการพัฒนาการกีฬาของไทยเนี่ยเป็นกีฬาเพื่อคนทุกคนอย่างแท้จริง
0: เรื่องการพัฒนากีฬาเป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องยิ่งอมนะ
3: ค่ะ
0: ไปแลกกันต่อที่ต่อชด417นะครับรวมกับปปส.ภาค8ไปจับเอกโครงชนะครับพร้อมด้วยยาบ้าทั้ง600,000เม็ดนั่นหลังจากขยายพ้นจากเครือข่ายคุ้นผ่านทางพัสดุเอกชนนะเชียงรายลงใต้เลยสารภาพนะครับรับจ้างคุ้นเล็กอื่นลานนะกระเร่งขยายพ้นไปยังขบวนการตัวการต่อไปครับโดยเมื่อไรวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสู้ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรอยต่อกองรอยต่อชด417นะครับรวมกับปปส.ภาค8นำโดยพันตำรวจโทเฉลิมชัยสีทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการการเข้าต่อชด417นะครับแถลงผลการจับกุมนายเอกรัตน์หรือเอกของชนะอายุ44ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้า600,000เม็ดรถยนต์โฟร์ดนะครับนะ1คันและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องหลังจากขยายผลจากการสกัดจับยาเสพติดในท้องคนผ่านทางเนี่ยระบบขนส่งพัสดุเอกชนนั้นนะครับทุ่งกลงจากภาคเหนือสู่ภาคใต้การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยขยายพ้นนะครับกรณีกวดยึดยาบ้าทรงเส้น 50,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดกระบี่จนได้โบเซจากกล้องวงจรปิดของร้านรับส่งพัสดุเองนึงในจังหวัดเชียงรายว่าผู้ต้องหากับพวกเนี่ยนะครับคือนายพิสิทธิ์ได้นำพัสดุยบ ยาทิพติดจำนวน11กล่องกับทุ่งกระจายเปียงพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้งทุ่งกล้าพัทลุงและสุราษฎร์จนาสีจิบประสานซื้อส่วนนะครับรวมกันหวางแผนรวบผู้ที่มารับแล้วแล้วก็จะทุ่งปลายทางอย่างเร่งด่วนเลยนะ
5: ทีนี้จากการสอบสวนนายเอกรัฐก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าได้รับการจ้างวานให้ทำหน้าที่คนส่งนะคะแล้วก็รับพัสดุยาเสพติดดังกล่าวนี่แหละค่ะได้ค่าจ้างล้านหนึ่งโน่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวพร้อมข้องกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุราษฎร์ธานีในข้อ5รวมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โถประเภทหนึ่งเผื่อการค้าและการแพร่กระจายในกลุ่มชุมประชาชนพร้อมก็มีการแรงสืบสวนขยายพลเนี่ยค่ะไปติดตามจับกลุ่มนายพิสิทธิ์รวมไปถึงคนที่รวมขบวนการที่เลื่อนนี่แหละค่ะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: อ่ะขอบคุณชุดนาราย417นะครับขยับจับเพียบครับไปไล่กันต่อนะครับที่จังหวัดพังงาครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะครับรถกระบะชนส่งนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตบนทางมาไล่ครับที่เขาลักนะครับพร้อมทางเร่งประสานด้านทูตเยอรมนีดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องครับอย่างเต็มที่ครับจังหวัดพังงานะครับเร่งดำเนินการนะครับกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันท่องยไรนะครับมี64ปีกับ63ปีประสบอุบัติเหตุนะครับเมื่อที่เราเห็นในภาพนะครับนะถูกรถกระบะชนขณะเดินข้ามทางมาไล่หน้าร้านออคิดเขาลักนะครับเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางท่องจะเสียชีวิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและการสู้การแพทย์เข้าลักนะครับและเข้าช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาอย่างเร่งด่วนขณะที่ตำรวจสพเข้าลักก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกันนี้นะครับเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของพังงาก็ได้ประสานนะครับตำรวจท่องเที่ยวกู้ภัยสู้การแพทย์เข้าลักสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันบริษัทเอเจนซี่และก็โรงแรมที่นักท่องเที่ยวก็พักเพิ่มในความสะดวกดูแลเกี่ยวกับที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับ
5: และก็ล่าสุดค่ะนายวีรพงศ์อายุ37ปีเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสพเข้าลักแล้วก็ให้การรับสารภาพถูกข้อกล่าวหาค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทหรือนาวัดเสี้ยวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าโดยทันทีอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยตำรวจก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะพร้อมกับมีการส่งตัวอย่างปัสสาวะแล้วก็เลือดของผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดและก็ปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อจะประกอบสำนวนคดีกันต่อไปค่ะ
0: ครับด้านผู้ว่ากับตันไพรัตน์เพชรยวนนะครับผู้ว่าพังงาเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานติดตามความคืบหน้าของคดีและก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดนะครับตามกฎหมายพร้อมทั้งกำชับดูแลอำนวยความสะดวกประสานกับสถานเอกอัครราชทูตนะครับของเยอรมนีและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางนี้จังหวัดพังงาขอแสดงความเสียใจอย่างทุกซึ้งต่อครอบครัวนะครับและผู้ใกล้ชิดของนักท่องเที่ยวทั้งสองรายต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพื้นที่เขาลักตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวก็เดินกันมาน้อยงอมมาในคนที่ขับรถนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีทางมาลายด้วย
5: เข้าข้ามทางมาลายอยู่แล้วแสดงความเสียใจ
0: ด้วยครับอันตรายจะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเลยครับฝนตก
5: ช่วงท้ายเวลาแมตช์ลงแล้วนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พิราพับข้าวค่ะวันนี้อยู่กับนัทธาเกี่ยวกับ NBT Plus ค่ะช่องทางน้องไม้ถีให้ได้รับชมกันทางโทรศัพท์มือถือกัน
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ได้ค
0: น
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่นะคะก็สามารถที่จะลดลงโทรศัพท์ได้เลย
1: ม
0: ถ้า
1: า
0: เกิดว่าไม่สะดวกแหละซดๆแหละย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เหมือนกันแล้ว
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ็ม
1: ่
0: ีหลากหลายรายการให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายแฟนคลับสักทีแลในเพจ NBT ส่งคลา
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะว่ามีใครมาเล่นแล้วมั้งว่าเช้าเช้าแบบนี้นะ
0: ต้อง
1: น
0: บ
1: ี
0: อ
1: ่
0: ก
1: เล
0: ว่าย วันนี้นี่มาเร็วหลายคนนะ
1: มาเร็วมา
0: โด
1: ร
0: ย
1: อ
0: เฉ
1: กัน
0: พ
1: ตั้ง
0: า
1: แต่
0: ะ
1: เช้า
0: พี่ต้นนำคุณแรงเหมือนเดิม
1: นี่ส่งหัวใจมาแล้วนะแล้วก็
0: นี
1: คุ
0: ่
1: ณครูสายบัวค่ะสวัสดีค่
0: ส
1: ะ
0: วัสดีค่ะ
1: คุณครูอังคณานะคะ
0: นี่
1: ค
0: ส
1: ุ
0: ว
1: ณ
0: ัสดี
1: สุ
0: ค่
1: ธ
0: ะ
1: ิตาคุณอุบลวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็
0: น
1: เป็
0: ี
1: น
0: ่
1: FC จากโรงเรียนเลิศครินทร์นั่นเองน้องนั
0: แล
1: ท
0: ้วก็
1: นะ
0: โดยเฉพาะพี่ต้นนามาได้เพียงการจะข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทักทายคุณชัชวานกันนะ
1: ม
0: อย
1: ั
0: ู่
1: น
0: ไกลใจอยู่ถึงแต่ว่าเขาแวะเวียนมาแลกกันท
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: กว
1: ่
0: ันเล
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ค
1: ล
0: ่ะ
1: ืม NBT ของเราเลยแล้วคนเนี้ยนะ
0: นี่ต้องบอกว่าวันนี้พี่รักกับข้าวของเรามันมีหลากหลายข่าวสารมาฝากกันโดยเฉพาะช่วงที่สองของรายการเดี๋ยววันนี้เรามาแล่งหนึ่งคือได้คนติดตามในเรื่องของแผนรับมือน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ปลายปีแต่ว่าวันนี้เราจะมาแลกในมุมของโรงพยาบาลหาดใหญ่กัน
1: ม
0: ว่า
1: ั
0: เขาน ทอดบทเรียนพันพือโดยเฉพาะปีที่แล้วค่ะโดนจัดตัดจัดเต็ม
1: ทุกต้อง
0: ยูเคเคบ้านเราเนี่ยแหละนะกระโดดไป
1: กัน
0: พร้อม
1: ต
0: พร้
1: ร
0: อม
1: ง
0: กัน
1: นั่
0: น
1: นแ
0: ะ
1: หล
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยนะคะกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะทอดบทเรียนผันพือในการที่จะช่วยรับมือภัยพิบัติปีนี้นะว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าผันพือการเตรียมพร้อมก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องทํากันถูกฝ่ายนะคะ
0: นี่นะคะก็ถือว่าเตรียมพร้อมกันโดยเฉพาะภาคใต้และก็ที่สําคัญตอนนี้ค่ะภาคกลางก็ประสบอุทกภัยอยู่เหมือนกันและก็ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะภาคใต้ของเราโดยเฉพาะมหอเขาโชว์ศักยภาพออกมาได้เด่นจริงๆเลยสมกับคําว่าเป็นหม้อนวัตกรรมจริงๆเพราะว่าเขามีการพัฒนานะคะอาหารยังชีพแก้ได้นานสุด18เดือนค่ะเพื่อที่จะช่วยเลือกผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ส่งมอบข่าวกรองนวัตกรรมอาหารยังชีพแกลบอโกค่ะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเลือกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามออค่ะได้นำงานวิจัยและการนวัตกรรมด้านอาหารมาฉายสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยล่าสุดนี้ค่ะก็ได้มีการส่งมอบอาหารข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพแกลบอโกจำนวนที่สำคัญนะคะแยกส่วนข้าวและก็กับข้าวพร้อมกับเมนูที่เหมาะกับผู้บริโภคชาวไทยไม่ว่าจะเป็นผัดแหนงไก่แกงส้มปลาทูและก็กับเท่าไก่ค่ะโดยปัจจุบันก็มีกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและก็อยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็นซ่องเบิ้นแพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและก็สถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะที่ผ่านมาทางมอ.ก็ได้สนับสนุนข้าวกล่องนวัตกรรมเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่นะในขณะที่ว่าภาคใต้กำลังเข้าสู้ฤดูฝนนะคะในช่วงมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์แล้วก็สามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดอุบัติภัยพิบัติในพื้นที่นะซึ่งนวัตกรรมอาหารนี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้ก็มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งก็มีจุดเด่นด้านรสชาติเครื่องแกงและก็สมุนไพรค่ะที่จะให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และก็ตลาดต่างค่ะ
2: ตัวเมนูมีขยายปาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนเราก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะคะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะอันนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยให้เตรียมการเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนการผลิตเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่จะไปช่วยเหลือทางกทม.แล้วก็โซนปริมณฑลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อภาคใต้เพราะว่าเราก็เจอฝนตกทุกวันด้วยเหมือนกันนะคะก็ภาคใต้ยังไงก็ต้องสำรองอาหารไว้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำ

0: ความรู้เนี่ยแหละมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมด้านอาหารแล้วก็มาช่วยเลื่อนในช่วงภัยพิบัติ
1: อ
0: น
1: ื
0: ี้
1: ม
0: เราถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆน
1: น
0: ะ
1: ี่นะคะเก็บได้นาน18 เดือนต้องบอกว่ามันกระหม่อมได้
0: อื
1: หรื
0: ม
1: อว่าน้ำไม่ท่วมกระ
0: กระ
1: ฉ
0: ช
1: า
0: าย ย
1: ได
0: ได
1: ้
0: ้
1: เ
0: เ
1: ห
0: ห
1: ม
0: ม
1: ื
0: ือ
1: น
0: น
1: ก
0: ก
1: ั
0: ัน
1: นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะ
0: 2.5ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันที่ผ่านมาตรวจวัดคุณภาพอากาศพบค่าฝุ่น PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 16.2 ถึง 17.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงค่ะอยู่ที่ 20.3 ถึง 22.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่นะคะก็พบว่ากระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะถึงตะวันตกพัดเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยไม่ได้พัดมาจากบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตราขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตค่ะบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะเรกวันที่4ตุลาคมพบ144จุดลดลงจาก175จุดในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
1: กันพือกระตามนะคะอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้มีโอกาสเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศค่ะจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะควรสังเกตอาการผิดปกติทางสุขภาพและการหลอดการสัมผัสฝุ่นถ้าหากว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทางนี้นะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ค่ะทุกทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสักนิดในช่วงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะอาทีนี้ค่ะมาแล่ต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของภาคใต้ของเราก็คือเดือน10
0: มัน
1: แต่ว่าอีกเรื่องเทศกาลที่ว่าเคข้าวกันมาก็คือกินเจ
0: กินเจ
1: ปลายสัปดาห์นี้เริ่มแล้วนะคะและก็ต้องบอกว่าลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะทำให้พักซอดลาดเมืองไม่อย่าล่าเขาพุงเท้าตัวเลยนะคะและการรับซึกน้ำท่วมและก็เทศกาลจินเจ2569ค่ะโดยพักซอดตลาดเมืองไม่อย่าล่าพุงเท้าตัวค่ะรับซึกน้ำท่วมและก็
0: แตงกวาโหระพากระเพราถึงแม้ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่มั่งนะแต่ว่าปริมาณก็ยังคงน้อยค่ะส่วนกลางเหมือนกันทางนี้ก็คาดว่านะคะในช่วงใกล้กินเจราคาผักอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นเลยเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณสินค้าที่ว่ามีจำกัดนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็ถือว่าประชาชนเขาเตรียมมาแล้วสื่อพักมังเล่มังตุนโดยเฉพาะกินเจดีค่ายดีแน่นอน
0: มันเพราะว่านี่ก็กระรึมกันแล้วนะวันที่ข้าวลางทองแล้วก็มีตั้งแต่เดือนนี้ก็คือ9ถึง18
1: ใช่นะคะวันที่9นี่ก็คือลางทองแล้วก็จะมีบางกลุ่มที่ว่าเขากินก่อนวันที่9กันนะคะ
0: ทีนี้จากเทศกาลกินเจค่ะมายังอีกมีนึกประเพณีนั่นก็คือเทศกาลเดือน10เหมือนกันค่ะที่พัทลุงนะคะเขาก็เริ่มกันแล้วค่ะในงานลบบันเราเดือน10เข้าเจียครั้งที่2มีการจุดพลุนะคะเปิดงานสุดอลังการเลยค่ะเริ่มแล้วนะคะกับลบบันเราเดือน10เข้าเจียครั้งที่2ค่ะจุดพลุเปิดงานสุดอลังการค่ะดึงประชาชนรวมสัมผัสประเพณีเดือน10 10วัน10คืนค่ะเทศบาลตำบลข้าวเจียกค่ะเปิดงานล็อบบ้านเราเดือน10ข้าวเจียกครั้งที่2ค่ะกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมวันซ่าเดือน10ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง13ตุลาคมที่ภูข้าวเจียกตำบลข้าวเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีพิธีเปิดมีนายกรวิชช่วยดูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีในขณะที่นายทาวรนุริศค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลข้าวเจียกในนามคณะกรรมการการจัดกิจกรรมกล่าวรายงานและก็กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดก็เป็นไปอย่างคึกคักเมื่อที่เห็นเหล็กเดียวหน้ามีการจุดพลุยางหญิงใหญ่ค่ะที่บริเวณผู้เข้าเจียกก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ว่ามาแลในงานนี้แหละก็ตั้งกันเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพกันแล้วนะสวยงามความสวยงามของพลุแล้วก็รวมไปถึงเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบไว้เป็นที่ระลึกค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาในงานในขณะที่ว่าการจัดงานเขามีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันซ่าเดือน10ให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
1: โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนชมรมผู้สูงอายุตำบลข้าวเจียกและก็ฝ่ายปกครองรวมไปถึงการแข่งขันการประกวดถีสะท้อนเอกลักษณ์ประเพณีเดือน10ค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดทำนุ่มเดือน10นี
0: ้
1: การประกวดมัดกระตอง
0: ม
1: ีรวมไปถึงการแข่งขันปีนเลดแหมนี่น่าสนใจนะซึ่งเปลี่ยนยุ่นคือ

0: นะ
1: นี่นะคะและก็ต้องบอกว่าพร้อมกับเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารข้าวหวานและก็สินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชนและก็ร้านค้าจากภายนอกนะคะรวมไปถึงเครื่องแล่นสำหรับเด็กและครอบครัวอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานค่ะนั่นก็คือจุดเช็คอินส่วนดอกไม้คอสมอสค่ะพร้อมกับการประดับแสงสีนะคะเพิ่มความสวยงามให้ผู้เข้าเจียและการูปันเปรตค่ะสำหรับทายผาพิ้นกันเลยนะเหล็กยังผัดเย็นสบายค่ะโดยวันที่7ตุลาคมนี้นะเราก็จะพบกับน้องตอนข่าวสุปริยาซีสุพรรณโชนี
0: ่ผมนี่ค่ะ
1: ค่ะยังคงอยู่กันทีจังหวัดผัดลุงไปผัดลุงเลียวยายเวแขเข้าเจีย
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งสถานที่แห่งความศรัทธานั่นก็คือพอคุณซีศรัทธาใช่โนราต้องแวะเวียนไปนะคะต้องบอกว่าตามรอยศรัทธานักท่องเที่ยวค่ะเยี่ยมชมสักการะพอคุณซีศรัทธาขอพรเสริมสิริมงคลนะคะโดยประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะเขาเดินทางเยี่ยมชมและก็คาวสักการะพอคุณซีศรัทธาที่วัดท่าแก่จังหวัดผัดลุงเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะบรรยากาศบริเวณศาลาคุณศรัทธาวัดท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะเต็มไปด้วยบรรยากาศความเหลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมากราบไหว้สักการะขอคุณซีศรัทธาย่างต่อเนื่องโดยนำดอกไม้ธูปเทียนและก็เครื่องสักการะมาถวายค่ะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการงานสุขภาพความเป็นสิริมงคลและก็ความมั่นคงค่ะภายในศาลาคุณศรีศรัทธาค่ะก็มีการจัดแสดงสิ่งของที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโนราไม่ว่าจะเป็นเสิร์ตนะคะเครื่องส้วมซีซ่าซึ่งก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของการแต่งกายโนรารวมไปถึงหุ้นค่ะที่ส้วมเครื่องแกงกายโนรานอกจากนี้เองนะคะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็บุคคลสำคัญตามตำนานความเชื่อของโนราและก็ชาวภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นแม่ซีมารานะคะแม่ซีนวลทองสัมรีและก็ตาพานบุญค่ะซึ่งล้วนมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตำนานโนราสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะการแสดงพื้นบ้านและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะได้เรียนรู้เรื่องราวของโนราควบคู่ไปกับประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะซึ่งความศรัทธาที่มีต่อพอคุณศรีศรัทธายังคงปรากฏในหลากหลายช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่เด็กหรือว่าเยาวชนนะต่อสะท้อนถึงการสืบทอดความเชื่อและก็ความวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยในช่วงเดือน6ของทุกปีก็จะมีการจัดพิธีมโนราโรงครูท่าแคก็ถือว่าเป็นงานสำคัญที่ว่าลูกหลานและก็คนมีจิตศรัทธาได้รวมกันสืบสานประเพณีและก็วัฒนธรรมโนราให้คงอยู่ต่อไปนะสำหรับคุณซี่ศรัทธาแห่งบ้านท่าแคหรือคุณซี่ศรัทธาท่าแคหรือว่าเทพสิงห้อนบางคนก็ออกเสียงว่าเทพสิงค้อนหรือว่าเทพสิงห้นนี่แหละก็เป็นบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในตำนานโนราและก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวภาคใต้ค่ะโดยได้รับการนับถือว่าเป็นครูตอนแบบของโนรามาจนถึงปัจจุบันมีศูนย์กลางความเชื่อที่สำคัญนะคะอยู่ที่วัดเขี้ยนบางแก้วแล้วก็บ้านท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงค่ะโดยนางเศร้าชีรนันท์เพชรย้อยค่ะคนที่ดูแลศาลาคุณศรัทธานะคะก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางเข้ามาสักการะเนี่ยมีทางท่องเที่ยวในนักท่องเที่ยวในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดนะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเหมือนกันอย่างเช่นชาวมาเลเซียโดยมีผู้จิตศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาจะเดินทางมากราบไหว้และก็แก้บุญเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะในวันอังคารและก็วันฮัจญ์ซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้มากกว่าวันอื่นๆเนื่องจากถือว่าเป็นวันครูตามความเชื่อนั่นเอง
1: ค่ะทางนี้นะคะศาลาคุณศรัทธาค่ะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับกราบไหว้ขอคุณศรีศรัทธาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่รวมเรื่องราวความเชื่อและก็อัตลักษณ์ของโนราผ่านบุคคลสำคัญตามตำนานสิ่งของจัดแสดงและก็เครื่องแต่งกายโนราการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีความเชื่อและก็วัฒนธรรมของชาวผัดลุงและก็ชาวตายที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะที่เดินทางมาสักการะและก็เรียนรู้เรื่องราวของครูหม้อโนราเนี่ยแหละค่ะบุคคลสำคัญลอดไปจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
2: ดวงหนึ่งคือต้นหนึ่งตาโลกดูมโนราเปรตจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เนื้อพวกมีแต่ตาก็นั่นมันมีแต่ตาทีนี้ก็มีดาวมาเลกรุงเทพภูเก็ตตามีนครพัทลุงตังแล้วก็มีสงขลาหาดใหญ่คือมาครบมาทุกจังหวัดมาส่วนมากจะมีดาวเทพมนต์ถวายที่จะมาช่วงวันอังคารพฤหัสสองค่ะคือบางคนนะต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเขาก็สามารถกราบชื่อพ่อขุนได้ว่าเหมือนบางคนเจ็บป่วยไม่สบายนอนโรงพยาบาลสามารถกราบถึงได้

0: ม่จำเป็นว่าต้องมาอยู่ที่นี่คือค่ะบอกพ่อคุณว่าเนี่ยลูกไม่สบายนะจะตัดกัดแล้วนะจะรักษามะเร็งรักษาป่วยให้หายนะลูกจะมานำถวายหรือว่าบาถวายเชิดถวายทุติยราท่านคือเขาก็สมหวังดังปรารถนาทุกคนค่ะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะไปกราบสักการะกันได้ค่ะที่พอคุณซี่ศรัทธาจังหวัดพัทลุงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันเมื่อที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนว่าเราจะมาพูดคุยกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะในเรื่องของการทอดบทเรียนภัยพิบัติเพื่อที่จะยกระดับแผนรับมือดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่ไปสนทนาเราไปติดตามเรื่องของข้อกฎหมายกันมั่งค่ะในเรื่องของสิทธิการยื่นคำร้องให้มีคำสั่งระงับแผลไล่ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งข้อมูลออนไลน์ที่สร้างความเสียหายอาจไม่ได้มีแค่ทางออกของการแจ้งหลบเพราะกฎหมายค่ะตอนนี้เขาเปิดช่องให้ผู้มีสิทธิ์ค่ะยื่นขับร้องต่อศาลนะคะข้อให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่ได้แล้วขั้นตอนต้องทำผันปรื้อนะคะติดตามได้ในสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้หรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้นั่นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์2. หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 3. ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่ซ่องข้องพี่รับครับข้าวค่ะเหมือนอย่างที่บอกตอนค่ะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะที่จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการทอดบทเรียนภัยพิบัติในการยกระดับแพทย์รับมือดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้อยู่กับเราแล้วตอนนี้นะคะขอต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นหลายๆครั้งแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกกับน้องนิพิ้นกับน้องนัทที่ได้มีโอกาสพูดคุย
3: กับน้องนิพิ้นที่ซ่องเลย
1: กับทางทันพ่ออ๋อนะคะเมื่ออย่างที่เรารู้กันเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักในหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปีนี้เองค่ะทางโรงพยาบาลเองค่ะได้รับผลกระทบโดยตรงเหมือนกันใช่ไหมคะอะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่ว่านำมาปรับในการรับมือภัยพิบัติในวันนี้คะ
4: ข้อแรกเลยครับคือเราไม่คิดว่ามันจะนักขนาดนี้จาก15ปีที่แล้วตอนปี53เนี่ยน้ำท่วมในโรงพยาบาลระดับซ่องแมทเราก็วางทุกอย่างไว้สำหรับรองรับระดับน้ำซ่องแมทแต่พอเอาจริงๆคราวนี้เนี่ยเราเจอระดับน้ำ

0: พอทราบแมตช์แบบสิ่งที่เราเจออันแรกเลยคือเครื่องปั่นไฟเราโดนน้ำท่วมหลังจากการไฟฟ้าตัดไฟเรายังมีเครื่องปั่นไฟฉายแต่พอน้ำท่วมเครื่องปั่นไฟไฟฟ้าเราหายหมดทั้งระบบการแพทย์สมัยใหม่จ่ายเครื่องมือจ่ายอุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงพอเจอน้ำท่วมไม่มีไฟทุกอย่างเหมือนกับโดนตัดปิดสวิตช์เราเจอดอกที่สองคือออกซิเจนเราโดนน้ำท่วมเสียหายออกซิเจนแทนจะอยู่ได้7วันลงมาเหลือแค่2วันครับพอเจอ2อย่างนี้กระทบกับการดูแลคนไข้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะโรงพยาบาลหัดใหญ่เรารับส่งต่อคนไข้นักจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเราจะมีคนไข้นักอยู่วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ200รายใน ICU มันภารกิจของเราก็คือต้องดูแลคนไข้200รายนี้ให้ปลอดภัยเราเลยใช้วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์273รายใน2วันที่น้ำท่วมหนักๆในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะดูแลเขาก็ต้องเอาเขาไปดูในพื้นที่ในโรงพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับก็โชคดีว่า270รายนั้นการเคลื่อนย้ายเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุไม่มีการบาดเจ็บล้มตายเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถทำการได้อย่างปลอดภัยอันนี้ต้องขอบคุณชุดบินของเล่าทับทางสามเล่าทับแล้วก็ของตำรวจรวมทางของกระทรวงทรัพยากรอันนี้ช่วยเราได้มากๆครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเหตุการณ์ทยอยลบไปพวกนั้นก็คือค่อนข้างที่จะนักแต่โดยวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือสร้างมาที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือ270ว่าคนปลอดภัยทั้ง270ว่าคนนะคะทีถ้าเกิดว่าปีนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีกคนนึงค่ะทางโรงพยาบาลได้มีการวางแผนเพื่อจะบริหารจัดการอันผืนโดยเฉพาะผู้ป่วยค่ะคือเดิมที่เนี่ยปีที่แล้วออกซิเจนจากเดิมต้อง7เหลือ2แล้วปีนี้เราจะบริหารจัดการอันผืนเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่กับเราค่ะยังคงอยู่กับเราได้ต่อเนื่องอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นลำเลียงไปที่อื่นก่อนนะ
0: ครับเรื่องไฟฟ้านะครับครั้งนี้เนี่ยเราให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่า Express Line คือยิงตรงเข้าโรงพยาบาลหัดใหญ
1: ่
0: ไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่นเพราะฉะนั้นถ้าการไฟฟ้ายังมีไฟโรงพยาบาลหัดใหญ่จะไม่ถูกตัดไฟนะครับแล้วก็หากว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไฟเราถูกตัดนะครับเช่นว่าโดนฟ้าผ่าเกิดเสาก้องการไฟฟ้าลมเรามีระบบสำรองไฟครับคือเครื่องปั่นไฟเรามีรองรับทั้งระบบโดยการเรายกเครื่องปั่นไฟไปไว้ชั้น3น้ำท่วมไม่ถึงแน่ๆครับชั้น3นี่คือเกิน5เมตรนะครับตอนนี้ค่ะจัดการไปได้แล้วประมาณ 85% ใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15วันโดยประมาณเราก็จะเต็มระบบของระบบไฟสำรองเพราะนั้นปัญหานี้น่าจะถูกแก้ไขไปประเด็นที่2เรื่องออกซิเจนระบบของออกซิเจนแทงที่เป็นออกซิเจนแล้วเราใช้ได้ประมาณ7ถึง8วันตอนนี้ตัวเซ็นเซอร์อุปกรณ์ทั้งหลายเราขึ้นมาอยู่ชั้น2หมดครับนะครับแล้วก็มีแทงออกซิเจนสำรองสำหรับคนไข้ใน ICU คนไข้ห้องผ่าตัดอีกประมาณ500ว่าแทงใช้ได้ประมาณ2วันรวมความแล้วออกซิเจนเราอยู่ได้ประมาณ10วันนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาข่าวของก่อนน้ำท่วม3วันรอบปี68 7วันรอบนี้เราชาเลนจ์กับทีมว่าขอเป็น10วันได้ไหมเราอยู่ให้ได
1: ้
0: กับประเด็นที่3ได้ต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับคราวที่แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือไปทางกระทรวงหรือทางกรุงเทพได้เพราะว่าการสื่อสารเราถูกตัดตั้งแต่วันแรกครับโทรศัพท์ให้หมดอินเทอร์เน็ตให้หมดเรามีแต่วิทยุภายในซึ่งก็มีกำลังส่งไม่ไกลไม่ถึงตัวจังหวัดรอบนี้เราได้จัดหาวิทยุเพิ่มเติมอีก30เครื่องแล้วก็ขึ้นเสาสัญญาณเชื่อมกระจายสัญญาณไปได้ทางจังหวัดสงขลาแล้วก็ได้สอบการฉายวิทยุสื่อสารกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเครือข้องโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็ทางทหารที่ดูแลเรื่องการสื่อสารเรามี NT บริษัท NT เอื้อเฟื่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้เราอีก8จุดนะครับแล้วก็มีซิมพิเศษสำหรับโทรศัพท์นอกจาก2ระบบปกติก็จะมีข้อง NT เพิ่มมาอีกรวมทั้งเราจัดหาโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมาติดตั้งอีก2เครื่องเพื่อว่าถ้าหากว่าเครือข่ายมือถือทุกทำลายนะครับซึ่งรอบเนี่ยทั้งสองเครือข่ายเนี่ยเขาก็ยกระดับขึ้นมานะครับเพื่อการันตีว่าจะไม่ล่มง่ายๆแต่เราก็คิดว่าทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับเวลาน้ำท่วม

0: เราก็เลยจัดหาโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเพื่อจะได้สื่อสารหลองขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ตอนนี้การดำเนินการเป็นปัจจุบันแล้วค่ะในการสวดของอุปกรณ์ต่างๆที่พูดถึงมาเมื่อกี
0: ้ไฟฟ้า 85% ออกซิเจนน้ำอาหารแล้วก็โทรศัพท์ 100% แล้วครับเดี๋ยวขออยากเรียนเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับโรงพยาบาลท่านย้ายเองเราจัดตั้งระบบ RO น้ำดื่ม Reverse Osmosis แล้วก็ติดตั้งแท้งน้ำเพิ่มนะครับบรรจุแท้งน้ำได้ 120,000 ลิตรมีระดับน้ำอุปโภคบริโภครองรับได้10วันนะครับแล้วก็เรามีระบบน้ำบาดาลอีกซ่องบ่อเราปิดซิ่วระบบบาดาล 100% น้ำท่วมน้ำก็ไม่เข้าในระบบแล้วเครื่องปั๊มน้ำเราหยกไปไว้อยู่ชั้น2นะครับแล้วก็อาหารเนี่ยเราขยายโรงครัวแล้วก็กักตุนอาหารซดขยายตู้เย็นเพื่อให้รองรับได้10วันเช่นเดียวกันครับโดยสรุปรอบนี้ก็คือเราแชร์เลนกับทีมว่าน้ำท่วมสูงกว่าเดิม1เมตรจาก7วันเป็น10วันแล้วก็มีอาจจะมีคนบาดเจ็บมีคนคายมีญาติเจ้าหน้าที่มาอยู่กับเราระดับ 3,000 4,000 คนเราจะดูแลอาหารน้ำดื่มไฟฟ้ากับเขาปันปือให้ได้10วันครับ
2: ค่ะนี่นะคะก็คือว่าเตรียมความพร้อมได้ 100%
1: แล้ว
2: ได้แล้วจะมาเตรียมคํา 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารต่างๆอย่างที่พวกถ้าย้อนลบเรื่องราวที่เรานั่งเล่นกันหุ้นก่อนก็คือพ่ออ๋อจะบอกว่าอาหารเราลืมที่จะคาดเคลื่อนในช่วงท้ายๆแหละแต่ปีนี้มีการวางแผนคือจะรองรับในเรื่องของอาหารสําคัญเหมือนกันของผู้ป่วยเขาต้องกินยาบางทีล้างอาหารก่อนอาหารสำคัญรวมไปถึงระบบน้ำต่างๆตอนนี้ได้มีการเตรียมพร้อมไปแล้วแล้วก็การสื่อสารมีการติดตั้งผ่านดาวเทียมเหมือนกันกรณีที่สัญญาณมันล่มมันการสื่อสารไม่มีการผิดพลาดแน่นอนแต่นี่ข้อเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาเราจะมีการประสานกับ
0: เราเมื่อสถานการณ์ดูไม่ดีมีผลกระทบต่อการดูแลคนไข้เรายังต้องมีแผนการเคลื่อนย้ายคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ภาวะวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เราจะมีการมอนิเตอร์ระดับน้ำน้ำฝนน้ำถาน้ำเนื้อน้ำคลองถ้าสถานการณ์ซ้อว่าจะรุนแรงนักขึ้นเราก็จะมีการเคลื่อนย้ายคนไข้บางส่วนไปอยู่โรงพยาบาลรอบนอกในพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าคนไข้นักก็อาจจะส่งไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าปลอดภัยเราขออนุญาตว่าเราทำงานประสานกับเผื่อว่าผู้บาดเจ็บจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแน่ๆว่าน้ำไม่ท่วมหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องเข้ามาปุ๊บหลังจากนั้นจะต้องไปไหนต่อนะครับครั้งที่แล้วแม้กระทั่งตอนที่น้ำท่วมโรงพยาบาลระดับ2เมตร3เมตรยังมีคนลอยคอมีคนหนังเรือมาที่โรงพยาบาลย้ายวันละประมาณ40ถึง50คน อันนี้ก็เป็นต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจกับโรงพยาบาลหาดใหญ่แต่รอบนี้เราจะมีการใช้หลับรัวต้องไปตรงไหนไปแล้วจะต้องปลอดภัยที่สุดถ้าข้ามาโรงพยาบาลท่านยานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านซื่อสัตย์แล้วก็ภาคเอกชนชัดเจนมากว่าภาคต้องเป็นรับประกันสำหรับชาวบ้านให้ได้ปีนี้เราหลู่ตัวล่วงหน้าพอสมควรเราทอดบทเรียนเราเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทุกอย่างสถานการณ์จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมครับ
1: ค่ะแม้ในฟังคุณหมอได้บอกแล้วนะว่ามีการเตรียมพร้อม 100% ว่าจะเป็นการสื่อสารอาหารยาน้ำต่างๆนะทีนี้เรื่องของการซักซ้อมแผนนะคะพอเราเตรียมไว้แบบนี้แล้วปุ๊บทุกอย่างเรามีการวางแผนมาแล้วเราจะมีแนวทางในการที่จะซักซ้อมแผนเกิดขึ้นไหมคะ
0: แผนตอนนี้เรามี3ระดับครับ1คือแผนในส่วนของโรงพยาบาล2ส่วนของจังหวัดและก็3คือส่วนของภาคใต้ทั้งหมดนำโดยรัฐบาลนะครับซึ่งตั้งแต่เดือนก่อนเรามีการซ้อมแผนที่เรียกว่า CMEX ที่หมอนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านมาลงพื้นที่เองแล้วก็ซ้อมในภาพรวมไปแล้วส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราซ้อมเป็นการภายในแต่ละหน่วยแต่ละจุดไปประมาณ 1-2 ครั้งแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้าจะสอบย้ายอีกครั้งในภาพของโรงพยาบาลย้ายทั้งหมดแล้วก็ปลายเดือนก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาท่านรัฐศาสตร์ท่านก็จะสอบของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าหลังจากนี้วางจะถึงช่วงตอนเดือนพฤศจิกาเราน่าจะมีสอบทั้งสอบแหลกสอบย้ายไม่ถามว่าอีก 2-3 ครั้งครับ
2: นี่นะคะก็ถือว่า

0: จริงๆกันรวมมือกันหลายหน่วยงานนะไม่ใช่โรงพยาบาลก็คือเตรียมแขนโรงพยาบาลกระจายการประสานหลายหน่วยงานนะคะทีนี้ย้อนลบไปปีที่แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ะที่พนึกกันกำลังกันได้ดีในการช่วยเหลือประชาชนใจสู้กัน
1: มา
0: ปีนี้ค่ะเราคิดว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อที่จะแน่นอนเขาช่วยคนอื่นแล้วเขาอาจจะต้องไม่ได้เนื้อเยื่อขนาดนั้นนะคะ
2: ครับจองหรือให้ยาหรือว่ามาตรวจรักษาหลอดการนัดคนคายกลุ่มนี้
1: ม
2: าเพื่อให้เรามีทรัพยากรที่เหลือเจ้าหน้าที่พอจะมีเรี่ยวแรงเจ้าหน้าที่เองคราวที่แล้ว 98% คือผู้ประสบภัยครับเพราะรอบนี้เนี่ยช่วงปลายเดือนตุลาตอนเดือนพฤศจิกาเราจะให้เวลาเจ้าหน้าที
1: ่
2: ไม่ต้องขึ้นเวรขึ้นโอทีกันมาเกินไปเขาจะได้มีเวลากลับไปเตรียมครอบครัวเตรียมลูกเมียพ่อแม่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เขาก็จะได้มีคนพลัดเปลี่ยนเวรกันมานะครับทำให้เราสามารถที่จะรองรับสถานการณ์แล้วก็คนไข้ที่ต้องอยู่กับเราจะได้รับการดูแลที่ดีครับ
0: นะคะก็ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนอื่นแล้วค่ะพ่ออ๋อก็ไม่ได้ลืมเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรของตัวเองเหมือนกันนะคะก็แน่นอนค่ะชีวิตแต่ละคนก็จะมีครอบครัวแต่ละคนก็ลบไปบริหารจัดการชีวิตครอบครัวของตัวเองแล้วก็อาจจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ควบคู่กันไปทางหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทีมแพทย์ที่จะช่วยเลือดนะคะ
1: อ
0: ่
1: ะเพิ่มเติมจากเรื่องนี้สักนิดค่ะท่านผอ.ก่อนที่ว่าเวลาอีมอดจับมาวางเราจะมีการตังหัดใยซองอันนี้เป็นผลประโยชน์ค่ะท่านผอ.
2: ครับจากความแออัดของโรงพยาบาลหัดใยนะครับเรารับคนไข้ส่งต่อจาก7จังหวัดวันหนึ่งเรามีคนไข้มาตรวจรักษาประมาณ 3,700 ถึง 4,000 คนต่อวันในพื้นที่โรงพยาบาลหัดใยเราแค่นี้แหละครับ30กว่ารายนี่แหละตอนมันจะแน่นมันจะแออัดมากนะครับเราก็เลยมีความคิดที่จะขยายโรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประกอบกับปีที่แล้วเราโดนน้ำท่วมหนักนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยมันคงไม่มีความมั่นคงในระยะยาวในการที่จะให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องมาระแวงทุกเดือนตุลาพฤศจิกามันคงไม่ไหวนะครับเราก็เลยมีความคิดที่จะขยายบวกกับต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับโดยคุณจำนงของบริษัทเพื่อสยามนครินทร์บริจาคให้เรา130รายในพื้นที่บ้านรายบ้านพรุนะครับเราก็เลยเกิดความเป็นไปได้รวมทั้งต้องขอบคุณทีมรัฐบาลในเวทีครม.สัญจรเมื่อเดือนที่แล้วที่หาดใหญ่ที่อนุมัติงบค่าออกแบบแน่นว่าค่าออกแบบนะครับ250ล้านเพราะว่าเราต้องออกแบบโรงพยาบาลขนาด800เตียงขนาดเท่าๆกับที่ปัจจุบันนี้แหละครับแล้วก็ไปสร้างในพื้นที่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบโรงพยาบาลให้ละเอียดให้รัดกุมตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคไหมแล้วเรามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสมาร์ทแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งแวดล้อมอาการอนุรักษ์พลังงานที่ดีแต่คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีก 6-7 ปีครับว่างจะได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจริงๆก็มีแผนว่าเคลื่อนแบบปีนี้แล้วก็ตอนปีหน้าเข้าครม.เพื่อให้อนุมัติตัวโครงการอีกครั้งครับก็ถือเป็นความหวังของพวกเราครับ
1: ก็คอยติดตามกันต่อไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านคุณหมอคะทีนี้อยากให้ฝากถึงประชาชนสักนิดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในวันนี้ค่ะ
2: จะอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเองเตรียมครอบครัวนะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานการยังชีพยาประจำตัวทางร้ายยาหายไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงบานไม่ต้องห่วงสัตว์เลี้ยงไม่ต้องห่วงหลอดจนเกินไปนะครับเอาตัวเองกับครอบครัวให้รอดก่อนล็อกบานล็อกประตูแล้วไปอยู่ในที่ปลอดภัย
1: ะ
2: นะครับคาดว่าปีนี้ถ้าฝนตกหน่อยท่วมหน่อยถ้าฝนตกนักอาจจะท่วมนักเพราะว่าโจทย์ของเรายังเป็นเหมือนปีก่อนไม่ได้แตกต่างจากมากนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆถ้าท่านไม่แน่ใจท่านแวะติดต่อมาลงมาได้ก่อนจะน้ำท่ว
1: ม
2: แล้วเราจะช่วยออกแบบกระบวนการดูแลให้หลังจากน้ำลด

0: คะน้องงัดพิริบดินพร้อมด้วยผู้รวมและการทีมงาน MT สงขลาก็อยากลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนู
2: ลดเร็วลดเสียง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแท็บจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

อกภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของ

0: น้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับตัดน้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้งหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
1: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
0: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบลนะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
1: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
0: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับพวกนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ถูกว่าคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
1: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
0: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะพันธุ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชุมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถ

0: กระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์น่ะณวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
1: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดติดพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทำงานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกล้องความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่มาใช้เพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาติดพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปันกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอายุนะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาติดพอเพียง
1: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่องหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพอกุ้งรุ่นเล็กรุ่นเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทำบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทำบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบนี้แสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วเขาค่อยจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้า ก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีคนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่าง

0: เพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
1: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
0: ช่วงนี้ก็เราทำซังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซง่วนมันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายๆหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
1: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
0: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่สองช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
1: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
2: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรค์หน้าเกาะมากนะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนัก

0: และรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
1: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
4: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

รมอุตุเตือนอากาศแปรปรวน 6-7 ตุลาคมนี้ฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกระวังน้ำท่วมฉับพลันขณะที่หลายจังหวัดระดมกำลังเตรียมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเตรียมความพร้อม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกับข่าวสารที่น่าสนใจค่ะของ14จังหวัดภาคใต้นะคะพบกับดิฉันพรพันธ์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆของเราได้ในหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลนะคะทีวีภาคใต้นะคะช่อง11ค่ะรวมไปถึงนะคะช่องทาง Facebook ค่ะที่ NBT สงขลาทีวีสงขลานะคะช่องทาง YouTube ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะที่ News NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะที่NBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ NBT Plus นะคะซึ่งช่องทางนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้นั้นเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วนะคะสามารถที่จะรับชมไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆเนื้อหาสาระดีๆรวมไปถึงสารคดีที่น่าสนใจนะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวเหนือกลางอีสานใต้นะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะทางผ่านทั้งระบบ Android และ iOS กันเลยค่ะมาติดตามในส่วนของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะต่อสภาพอากาศในช่วงนี้กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เตือนประเทศไทยตอนบนในการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 6-7 ตุลาคมนี้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมแรงขึ้นขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์และวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ระบุว่าในช่วงวันที่6-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้นะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงขณะที่วันที่7ตุลาคมจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะ
1: สาเหตุนะคะเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนนะคะประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะ
0: ส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือนะคะควรตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางการเดินเรืออย่างรอบคอบค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนอกจากนี้นะคะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ค่ะ
1: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยนะคะโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งวางเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะนายสุวัฒน์จันทร์สุขค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงที
0: และขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำทางนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย6จุดได้แก่พื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่รอบสนามบินนครศรีธรรมราชพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอชะอวดหัวไทรเชียนใหญ่ปากพนังเทศบาลเมืองทุ่งสงเทศบาลตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่และพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปากพนังอำเภอพิปูนและอำเภอฉวาง
1: ส่วนแผนการช่วยเหลือประชาชนค่ะได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะจำนวน354แห่งพร้อมศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะครอบคลุมประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนรวมถึงมีศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4แห่งส่วนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำ62เครื่องและเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่อง
0: ขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชมีเครื่องสูบน้ำ59เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง37จุดด้านเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่มีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ปพ.1ลำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกขนาดต่างๆรถเกรดรถตักและรถตรวจการสมรรถนะสูงรวมทั้งสิ้นหลายรายการเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: ของกรมอุตุนะครับตั้งแต่วันที่7วันถึงวันที่ประมาณวันที่9วันที่10นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับและซึ่งมีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยมีเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมี6จุดสำคัญนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้างทุกปีเช่นว่าในเขตเทศบาลเขตสนามบินเขตลุ่มน้ำปากพนังเขตทุ่งสงเขตทุ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่มีความสำคัญอันนี้ก็เตือนภัยไปแล้วนะครับส่วนอื่นก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่เรื่องของเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เรื่องของกำลังคนกำลังพลต่างๆที่ต้องเตรียมความพร้อมในโดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้นะครับสิ่งแรกที่พี่น้องประชาชนจะต้องดำเนินการต้องปฏิบัติก็คือว่าการติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบภัยก็ต้องฟังข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นข่าวที่ผ่านการวิเคราะห์มาได้พอสมควรทีนี้การข่าวต่างๆที่มาจากแหล่งอื่นๆก็ใช้ในการประกอบเป็นสำคัญนะครับส่วนที่สองที่จะต้องเตรียมการคือกรองฉุกเฉินนะครับเช่นเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งยาไฟฉายอะไรต่างๆเตรียมไว้นะครับไม่เกิดไม่เป็นไรนะครับส่วนที่สามก็คือการติดต่อสื่อสารไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับซึ่งทางจังหวัดสั่งให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆหรือมีเหตุฉุกเฉินต่างๆให้ติดต่อไปยังผู้นำชุมชนนะครับ
0: ด้านจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้เร่งในการแก้จุดน้ำท่วมในการยกระดับถนนค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าถนนสายพัทลุง5050เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงถึงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาก่อนขึ้นสะพานข้ามทะเลสาบเร่งให้เสร็จตามกำหนด25ธันวาคมนี้ค่ะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายมนัสหนูรักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุงนายประไทยทานประจำศิลป์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายพัทลุง5050อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงถึงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาพร้อมตรวจรับมอบงานช่วงที่2ครั้งที่1งวดที่3งวดที่4และงวดที่5โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณ50ล้านบาทจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อปรับปรุงถนนระยะทางประมาณ2กิโลเมตร500เมตรโดยเฉพาะบริเวณจุดต่ำที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งการออกแบบได้ใช้ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดจากสถิติที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับถนนเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง จากการตรวจสอบพบว่างานพื้นทางไหลทางดินถมคันทางและการบดอัดแน่นดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะที่ผู้รับจ้างยังคงเร่งดำเนินงานในส่วนที่เหลือโดยปัจจุบันเหลืองานปรับพื้นที่และลงวัสดุลูกรังประมาณ800เมตรและบางส่วนได้ลงวัสดุหินคลุกเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: นายพระไทยทานประจำศิลป์ค่ะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าการก่อสร้างค่ะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและระหว่างดำเนินงานนะคะประชาชนทั้งสองฝั่งยังสามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้แม้ในช่วงที่มีฝนตกนะโดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ค่ะเป็นฝุ่นละอองในช่วงของสภาพอากาศแห้งจึงได้มีการกำชับผู้รับจ้างให้ฉีดพรมน้ำและลาดน้ำบนพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคมนี้ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเคยประสบปัญหาน้ำท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จึงนำข้อมูลระดับน้ำที่เคยเกิดขึ้นค่ะมาใช้ประกอบการออกแบบและยกระดับถนนเพื่อที่จะแก้ปัญหาจุดต่ำและลดผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อโครงการแล้วเสร็จค่ะก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดพัทลุงได้มีการกำชับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้บริหารจัดการระหว่างการก่อสร้างโดยเฉพาะการควบคุมฝุ่นละอองและอำนวยความสะดวกในด้านของจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างค่ะค่ะด้านจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการเร่งระบายน้ำค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่เสี่ยงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการน้ำระดมเครื่องจักรเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนและแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีนายรัชศาสตร์ชิดชูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.นะคะผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศที่ประชุมค่ะได้มีการกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมกับเร่งบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดรวมถึงระดมเครื่องจักรกลที่เหมาะสมเข้าประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
0: สำหรับจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์สาธารณภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหากเกิดสถานการณ์ให้เร่งในการช่วยเหลือและจัดเตรียมศูนย์พักพิงตามความเหมาะสมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยภาคใต้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดสงขลาจึงขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศเตือนภัยและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องด้านการสื่อสารสาธารณสถานการณ์กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมให้จังหวัดได้จัดทำข้อมูลกลางชุดเดียวสำหรับแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อและช่องทางในพื้นที่เพื่อป้องกันความสับสนและข่าวปลอม
1: ทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกร่องน้ำจากแหล่งน้ำที่

0: มีปริมาณสูงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำระบุพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจังหวัดสงขลาค่ะจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการยกระดับรับมืออุทกภัยหาดใหญ่โดยมีการระดมกำลังเครื่องมือเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะจังหวัดสงขลาเดินหน้ามาตรการในการรับมืออุทกภัยหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบนะคะระดมกำลังพลเครื่องจักรและระบบเตือนภัยเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเร่งเปิดทางน้ำและจัดการจุดเสี่ยงย้ำทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจังหวัดสงขลาและพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการกำชับให้รวมเครื่องจักรกลเรือรถยกสูงและอุปกรณ์สาธารณภัยไว้ที่ศูนย์ช่างกลเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมเร่งขุดลอกลำน้ำกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงให้ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันในการดูแลขยะบริเวณปากท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวกพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้แจ้งเตือนภัยประชาชนทันทีเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดโรงครัวรองรับผู้ประสบภัยรวมถึงนำเครื่องสูบน้ำเข้าประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากในเชิงรุก
0: ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะระบุว่าภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่นาทวีสะเดาและจะนะขณะที่ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักนั้นยังต่ำกว่าตลิ่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมใช้ระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยไม่ประมาทค่ะด้านจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงค่ะสมัชชาสุขภาพยะลาค่ะผนึกท้องถิ่นซักซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงเน้นชุมชนพร้อมรับมือลดความสูญเสียที่ศาลาอเนกประสงค์สนามนกเขาพรุบาโกยอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการซักซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติเสมือนจริงภายใต้แนวคิดการรับมืออุทกภัยโดยชุมชนเตรียมความพร้อมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบโดยมีดร.นายแพทย์วรสิทธิ์สอนศรีวิชัยประธานคณะกรรมการจัดงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาหรือคจสจยะลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะทำงานวิทยากรจากสมาคมกู้ภัยทางน้ำชายแดนใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาได้ร่วมกับสำนักนโยบายสาธารณะมอหัดใหญ่ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีคณะทำงานด้านภัยพิบัติซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วใน5โมดูลก่อนเข้าสู่โมดูลที่6พร้อมการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงกิจกรรมครอบคลุมทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนผ่านเส้นทางน้ำเชี่ยวช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกทักษะการตัดสินใจประสานงานและการช่วยเหลือประชาชนอย่างปลอดภัยและทันท่วงทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่สิ่งสำคัญต้องร่วมกันในการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุโดยการฝึกทักษะในการช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านริเริ่มกันเองมาตั้งแต่ปี2567โดยกลุ่มเยาวชนรวมถึงกลุ่มคนจิตอาสาและอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งมีส่วนช่วยในการ ช่วยเหลือชาวบ้านได้มากนะคะแต่ปัญหาของพวกเขาคือยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อตัวของผู้ช่วยเหลือและก็ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ
2: จังหวัดก็รับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือการฝึกให้ชาวบ้านเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่เริ่มเองตั้งแต่ปี67แล้วที่เขาเรียกว่าเปอร์มูดอหรือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนหรือคนอาจิตอาสาหรืออาสาสมัครในพื้นที่พวกนี้มีส่วนช่วยมากในการช่วยเหลือชาวบ้านแต่ปัญหาของเขาก็คือองค์ความรู้ในการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยนะครับก็พยายามที่จะฝึกบุคลากรในพื้นที่เพื่อให้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านครับตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ขับเคลื่อนก็ทางอบจก็พยายามตั้งงบประมาณนะครับทางท้องทางเทศบาลนครยะลาเทศบาลนครท่าเทศบาลตำบลท่าสาบนะครับแล้วก็อีกหลายๆตำบลที่พยายามฝึกให้ทางชาวบ้านเนี่ยมีการฝึกที่ตรงตามหลักวิชาการนะครับโดยมีบุคลากรในพื้นที่เรามีนะครับทางทีมคุณหมอมัสลันมีกู้ภัยทางน้ำหรือมีหน่วยช่วยเหลือต่างๆก็พร้อมที่มาให้เป็นผู้ช่วยเหลือเพราะว่ายิ่งกระจายคนในเรื่องของคนที่มีความชำนาญในการช่วยเหลือมากเท่าไหร่เราจะสามารถที่จะช่วยคนได้มากขึ้นครับ
1: หน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาอย่างหนักก็ได้มีการถอดบทเรียนในการยกระดับรับน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนค่ะโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะได้มีการยกระดับแผนรับมือน้ำท่วมหลังถอดบทเรียนปี2568มั่นใจนะคะระบบสาธารณูปโภคพร้อมเกือบ 100% ค่ะโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะยกระดับแผนเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยหลังถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมีระดับน้ำสูงเกินกว่าที่คาดการส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการประชาชนโดยปีนี้โรงพยาบาลได้มีการเร่งปรับปรุงระบบสำคัญทั้งการสื่อสารไฟฟ้าประปาออกซิเจนน้ำดื่มและอาหารให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้นนายแพทย์วิโรจน์โยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดเผยว่าจากบทเรียนในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลประเมินว่าหากเกิดฝนตกหนักมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้อีกจึงได้มีการยกระดับมาตรการรับมือโดยขนาดนี้ระบบสาธารณูปโภคสำคัญมีความพร้อมประมาณ 90% ขณะที่ระบบสื่อสารน้ำดื่มอาหารและออกซิเจนมีความพร้อม 100% ส่วนระบบไฟฟ้าคาดว่าจะมีการยกระดับได้เต็ม 100% ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลยังมีการปรับปรุงโครงสร้างนะคะและก็วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทนทานต่อน้ำมากขึ้นเพื่อให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่และกลับมาเปิดให้บริการได้ภายใน2สัปดาห์หลังน้ำลดพร้อมกับวางหลักสำคัญในเรื่องของการรับมือภัยพิบัติคือผู้ป่วยต้องปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องรอดและระบบต้องฟื้นกลับมาให้บริการได้เร็วนะคะขณะเดียวกันค่ะได้จัดทำแผนอพยพแล้วก็เคลื่อนที่ผู้ป่วยนะคะร่วมกับจังหวัดนะกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานท้องถิ่นเหล่าทัพและโรงพยาบาลเครือข่ายหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงจะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รวมถึงโรงพยาบาลของเหล่าทัพได้แก่กองบิน56ค่ายเสนานรงค์และฐานทัพเรือสงขลา
1: ทางนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้มีการเน้นย้ำฝากประชาชนอย่าประมาทควรเตรียมความพร้อมของตนเองและครอบครัวทั้งยาประจำตัวอุปกรณ์จำเป็นและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงควรเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์สามารถรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลหาดใหญ่เองเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องออกซิเจนเรื่องน้ำดื่มนะครับซึ่ง 4-5 เรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายกระดับขึ้นมาในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 90% ก็จะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ในเดือนนี้ที่จะยกระดับขึ้นมาให้ได้ 100% ส่วนเรื่องการสื่อสารเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารเรื่องออกซิเจนตอนนี้ 100% แล้วครับ
0: ค่ะยังอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะเทศบาลเมืองคอหงค่ะก็ได้มีการยกระดับเพื่อรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมค่ะเทศบาลเมืองคอหงค่ะมีการยกระดับรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมตั้งจุดเตือนภัย20จุดเร่งขุดลอกคลองนะคะแล้วก็เปิดจุดแจกกระสอบทราย4แห่งขณะที่ชาวบ้านขานรับมาตรการพร้อมกับเตือนอย่าประมาทค่ะ เทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาค่ะมีการยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569โดยนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองคอหงได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือการจัดเตรียมกระสอบทรายค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำเข้าบ้านโดยเปิดให้รับได้ตั้งแต่วันที่5นะคะตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจำกัดครัวเรือนละไม่เกิน20กระสอบเพียงนำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงณจุดบริการทั้ง4แห่งได้แก่ศูนย์คอหงหลังวัดคอหงศูนย์ปรักษาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคอหงศูนย์คลองหวะอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงบ้านปลักธง
1: นายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงกล่าวว่าจากบทเรียนสถานการณ์น้ำในปีที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้ำจำนวนมากปีนี้เทศบาลจึงให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยโดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและอำเภอติดตั้งระบบเตือนภัยและสัญลักษณ์ธงสีเขียวเหลืองและแดงประมาณ20จุดครอบคลุมจุดสำคัญและพื้นที่แก้มลิงพร้อมเครื่องเตือนภัยที่สามารถส่งสัญญาณเสียงเมื่อน้ำถึงระดับอันตรายรวมถึงรถประชาสัมพันธ์และเพจ Facebook ของทางเทศบาลในการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเทศบาลเมืองคอหงส์ได้เร่งบริหารจัดการเส้นทางน้ำโดยเฉพาะพื้นที่คลองหวะและปลักธงซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญสำหรับการระบายน้ำแบบบายพาสเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่โดยประสานกรมชลประทานนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกคลองขยายทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางรวมถึงเกาะกลางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเข้าสู่คลองร.1 ร.5 และร.6 พร้อมประสานทางเทศบาลนครหาดใหญ่ในการบริหารจัดการประตูน้ำและพื้นที่แก้มลิงให้มีความสมดุลทั้งการรับและระบายน้ำนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนในการรองรับกรณีจำเป็นต้องอพยพประชาชนโดยกำหนดพื้นที่จอดรถบนที่สูงบริเวณถนนกาญจนวณิชถนนเพชรเกษมศาลเจ้าแม่กวนอิมและถนนสี่เลนฝั่งโชติวัฒน์นะคะพร้อมประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเตรียมเป็นศูนย์อพยพหลักด้วยค่ะ
0: ด้านนายอุดมชัยขันทองเพชรค่ะประชาชนที่เดินทางมารับกระสอบทรายก็เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จึงมารับกระสอบทรายเพื่อจะเตรียมป้องกันน้ำเข้าบ้านพร้อมกับฝากถึงประชาชนค่ะให้เตรียมความพร้อมและไม่ประมาทเพราะสถานการณ์น้ำท่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดหากเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแม้สถานการณ์จะไม่รุนแรงนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: มาติดตามในส่วนของนวัตกรรมนะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำท่วมและในเรื่องของอาหารในช่วงนั้นด้วยค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพนะคะ Grab A Go ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะจากสถานการณ์ทุกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารมาใช้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยล่าสุดได้มีการส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab A Go จำนวน 3,000 กล่องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีสำหรับข้าวกล่องดังกล่าวนะคะเป็นนว

0: 1,800 แพ็คต่อวันและอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
1: ในขณะที่ภาคใต้นั้นกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นกันเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่นวัตกรรมอาหารดังกล่าวนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้นำองค์ความรู้ในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของรสชาติเครื่องแกงและสมุนไพรให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมกับเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านของการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการเพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรของภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับโลกค่ะ
2: ตัวเมนูมีขยายผลเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนเราก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะคะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะอันนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยให้เตรียมการเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนการผลิตเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่จะไปช่วยเหลือทางกทม.และก็โซนปริมณฑลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อภาคใต้เพราะว่าเราก็เจอฝนตกทุกวันด้วยเหมือนกันนะคะก็ภาคใต้ยังไงก็ต้องสำรองอาหารไว้ค่ะ
0: ช่วงหน้านะคะไปติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะที่ยังคงได้รับความสนใจแล้วก็เป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงจะพาไปเกาะติดนะคะช่างชุมชนค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้มีการประดิษฐ์ประดอยนะคะเรือพระอันงดงามนะคะซึ่งจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พักกันสักครู่กันก่อนค่ะ

ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป

มาติดตามบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะที่ยังคงหนุนศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ยอดขายพุ่งค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะเฟส2ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องนะคะหลังรัฐบาลได้มีการปรับเพิ่ม 1,000 บาทต่อคนหนุนให้ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายอดขายพุ่งค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างคงคึกคักอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลได้มีการปรับเพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2519โดยที่ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านอาหารหลากหลายประเภททั้งอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่มรองรับทั้งนักศึกษาบุคลากรคณะอาจารย์และประชาชนทั่วไปพบว่ามีลูกค้าเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีการชำระเงินนะคะทั้งในรูปแบบของเงินสดการสแกนโอนผ่านระบบธนาคารและที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงนี้คือการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัส

0: เป๋าตังและถุงเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งพ่อค้าแม่ค้าต่างระบุตรงกันว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: คุณรีชาวนาโมราค่ะเจ้าของร้านข้าวมันไก่นะคะแอดราชพัฒน์ค่ะได้เปิดเผยว่าภายในศูนย์อาหารราชพัฒน์นั้นมีร้านค้าเนี่ยประมาณ7ร้านซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเยาวชนและผู้ปกครองได้อย่างตรงจุดตั้งแต่เข้าสู่เฟส2มีนักศึกษามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนทำให้นักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระทางบ้านได้เป็นอย่างดีนายพอฟิรดาวาเฮเจ้าของร้านข้าวซุปแบนโนนะคะเล่าถึงบริการของการค้าขายว่าทางร้านนั้นมีเมนูยอดนิยมในราคาย่อมเยาค่ะเช่นข้าวราดแกง1อย่าง25บาทนะคะข้าวซุป30บาทและข้าวซุปไข่เจียว40บาทโดยร้านนั้นได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะและในเฟสที่2นี้ยิ่งทำให้มีกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์จากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนมาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวส่งผลให้มีลูกค้าหน้าใหม่นะคะเข้ามาใช้บริการแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคล่องตัวพร้อมทั้งตอบโจทย์ทั้งในมิติของการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในคราวเดียวกันค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้ค่ะพาไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเกาะติดช่างชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์นะคะกับเรือพนมพระค่ะพาไปเกาะติดกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์นะคะอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะที่จัดทําเรือพนมพระส่งประกวดประเภทสวยงามขนาดใหญ่ซึ่งหลายวัดนั้นคืบหน้าแล้วกว่า 80% งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่วัดท่าทรายตำบลท่าทองใหม่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มช่างชุมชนและช่างศิลป์ต่างเร่งมือประดับตกแต่งเรือพนมพระสำหรับส่งเข้าประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นายสัมพันธ์แสงจันทร์ค่ะช่างทำเรือพนมพระกล่าวว่าปัจจุบันนั้นตนเป็นนายช่างศิลป์ที่รับจ้างทำเรือพนมพระประสบการณ์มากกว่า40ปีโดยทุกปีก็จะรับทำเรือพนมพระในหลายๆวัดหากไม่มีงานเทศกาลประเพณีตนก็จะรับจ้างบูรณะวัดโบสถ์ศาลาซุ้มประตูทางเข้าวัดใช้ฝีมือในด้านของศิลปะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนในการประดิษฐ์และประกอบชิ้นส่วนสำหรับตกแต่งเรือพนมพระซึ่งต้องใช้ความประณีตและชำนาญอย่างมากเพื่อให้เรือพนมพระเสร็จสมบูรณ์ 100%
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแม่โมกตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มช่างชุมชนและคณะกรรมการวัดก็กำลังร่วมกันในการคนก่อนจะส่งเข้าประกวดในวันจริงในวันที่9ตุลาคม2500ร้องตามระเบียบค่ะจังหวัดสงขลาได้เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างผู้ประกันตนในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะกำหนด61ที่เลือกตั้งครอบคลุม16อำเภอย้ำการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบค่ะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลานายรัตศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาครั้งที่6ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมการหลังเลื่อนวันเลือกตั้งจากวันที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจังหวัดสงขลากำหนด61ที่เลือกตั้งครอบคลุมทั้ง16อำเภอพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยครบถ้วนแล้วส่วนหีบบัตรบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งได้รับคืนครบทั้ง61ที่เลือกตั้งและจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัย3แห่งก่อนทยอยส่งมอบให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งในระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมนี้ตามกฎกำหนดนะคะของแต่ละอำเภอค่ะ
0: ด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะระเบียบกำหนดให้มีตำรวจและเจ้าหน้าที่

0: ายปกครองหรือเทศกิจประจำที่เลือกตั้งขณะที่4อำเภอชายแดนนะคะได้แก่จนะเทพาสบ้าย้อยและนาทวีจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็น2เท่าเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณาเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งพบผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน51รายพร้อมเตรียมแนวทางรองรับกรณีกรรมการประจำที่เลือกตั้งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การลงคะแนนดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามระเบียบทั้งนี้หลังปิดการลงคะแนนเวลา 16:00 นจะมีการจัดการบัตรเลือกตั้งที่เหลือและรวบรวมบัตรที่ส่งกลับจากทุกที่เลือกตั้งพร้อมจัดเก็บในสถานที่ที่กำหนดและมีการบันทึกเหตุการณ์ตามระเบียบเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะด้านจังหวัดยะลานะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของปั๊มพีทีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะนำทีมฝ่ายความมั่นคงค่ะลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าของปั๊มพีทียะลาหลังเหตุลอบวางระเบิดยืนยันเร่งล่าตัวคนร้ายดำเนินคดีพลตำรวจตรีศักดาเจริญกุลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญให้กำลังใจนายอับดุลการีมซาเมงเจ้าของสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:08 นได้มีการเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ส่งผลให้ทรัพย์สินและตัวสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมอบสิ่งของและกำลังใจแก่เจ้าของกิจการและครอบครัวเพื่อสร้างขวัญและความเพื่อสร้างกำลังใจนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดสืบสวนยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งในการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะพากันไปที่จังหวัดพังงาค่ะเพื่อไปชมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันก้าวสำคัญของเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบ่ายวันนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่โรงแรมเอราวัณจังหวัดพังงาโดยมีนายเอกรัฐหลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนำคณะทหารตำรวจผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน120คนครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวเข้าร่วมโดยมีตัวแทนเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวต้อนรับ
1: นายเอกรัตน์หลีเซนหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้กล่าวรายงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวว่าโครงการนี้เกิดจากความรักความผูกพันเยาวชนที่เข้าร่วมได้เห็นการค้าการท่องเที่ยวการทำมาหากินนำไปพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบ พื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการดำเนินงานแบ่งออกเป็น5หลักสูตรสำคัญประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการการจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์เสริมสร้างการเรียนรู้การศึกษาวิถีชุมชนและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม2569ระยะเวลา15วัน
0: ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะได้รับทั้งองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองในอนาคตอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
2: แรกเลยก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจไทยนะครับผมไม่เคยรู้เลยว่าคําว่าพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรแต่หลังจากที่ผมเริ่มรู้จักกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผมก็ได้เรียนรู้กับมันแล้วก็วันหนึ่งผมไปสมัครทางอย่างไปสมัครที่อําเภอครับทีนี้เขาก็รับผมและรู้สึกผมเป็นเกียรติอย่างมากถึงตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจอย่างแม่นยําเลยว่าพหุวัฒนธรรม ที่แท้จริงแล้วก็คือการใช้ชีวิตอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของศาสนาเรื่องของความสมบูรณ์ร่างกายหรือว่าอื่นๆทั้งหมดนี้แล้วล้วนแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันนั้นคือปัจจัยหลักๆที่พวกเราต้องมีในตัวของพวกเราครับจริงๆเลยนะครับที่ผมรู้สึกเป็นประทับใจอย่างมากก็คือผู้คนเป็นมิตรกับผมมากครับยิ่งจังหวัดพังงานะครับผมได้พบกับผู้คนที่เป็นมิตรมากทำให้ผมคำได้หัวเราะได้เป็นเพราะเหตุนี้แล้วทำให้ผมไม่ได้คิดถึงแล้วก็ไม่ยึดติดกับที่บ้านเลยครับทำให้ผมแบบรู้สึกเอนจอยกับมันแล้วก็จะเอนจอยไปตลอดไปครับจนถึงโครงการสุดท้ายก็อย่างแรกเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมจะศึกษาต่อแล้วก็จะนำความรู้นี้สู่แก่น้องๆเพื่อที่จะสามารถเข้ามามาเรียนมาเข้าสู่โครงการนี้ได้แล้วก็ผมจะส่งถึงความรักส่งถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็ผมก็อยากสอนให้พวกเขารู้จักการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็การอยู่อาศัยเป็นยังเป็นพหุวัฒนธรรมครับ
3: ตั้งแต่วินาทีแรกที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ความหมายของคำว่าพหุวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะจากที่หนูเข้าใจว่าเป็นเพียงการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายแต่พอได้มาสัมผัสด้วยตนเองทำให้หนูได้เรียนรู้ที่จะมองโลกผ่านสายตาของจากของผู้อื่นด้วยความอบอุ่นความเคารพค่ะรู้สึกตลอดระยะเวลาที่หนูได้เข้าร่วมโครงการสิ่งที่หนูได้รับไม่ใช่แค่การเรียนรู้หรือประสบการณ์ค่ะแต่คือการได้รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้ใหญ่ใจดีที่กำลังให้โอกาสให้เด็กชายแดนภาคใต้อย่างพวกเราได้เต็มความฝันของตนเองค่ะหนูจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ค่ะไปพัฒนาตนเองแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ค่ะ
1: และอีกหนึ่งมูลนิธินะคะที่ช่วยสานฝันในเรื่องการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติค่ะทุนการศึกษานะคะไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวแต่ยังเติมความหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนชายแดนใต้ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติค่ะสานต่อภารกิจสร้างคนสร้างโอกาสมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ผู้นำแห่งสันติวิธีเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ผมเป็นเยาวชนเด็กหนุ่มใต้รุ่นที่10นะก็อยากฝากบอกกับมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติว่าก็ขอบคุณที่สนับสนุนและก็เป็นแรงผลักดันให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดการพัฒนาและก็ได้รับโอกาสดีๆมาอย่างนี้ครับการรับทุนการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยผมจะนำไปใช้สำหรับการจ่ายค่าเทอมหรือว่าจ่ายค่าหอเพื่อเป็นการลดภาระจากครอบครัวทางบ้านครับเพราะว่าผมมองว่า 10,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากพอสมควรสำหรับการใช้ชีวิตใน1เทอมครับเพราะว่ามันจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆได้เยอะอยู่พอสมควรครับ
5: นี่คือความรู้สึกของนายฟลุ๊กกรโตจิหรือกรเยาวชนดาวเด่นใต้รุ่นที่10ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสนับสนุนให้เดินหน้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิกว่า3ปีทำให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทำงานการจัดทำโครงการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น ตลอดระยะเวลากว่า20ปีมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2548ได้ดำเนินภารกิจช่วยเหลือและเยียวยาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียบุพการีพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมาเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานโดยหนึ่งในโครงการสำคัญคือเยาวชนดาวเด่นชายแดนใต้ซึ่งดำเนินงานมาถึงรุ่นที่12โดยมุ่งคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเครือข่ายเยาวชนดาวเด่นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมกว่า500ถึง700คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้การมอบทุนเนี่ยเป็นการเยียวยาซึ่งธรรมดาก็มีทรัพย์ก็ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระแต่การพัฒนาเยาวชนดาวเด่นขึ้นมาเนี่ยซึ่งปีนี้เป็นปีที่12แล้วเราได้รับฟีดแบคจากผู้ปกครองได้รับฟีดแบคจากคณาจารย์ที่เราเชิญมาบรรยายให้กับกลุ่มเยาวชนดาวเด่นท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องภูมิใจในลูกหลานที่มาร่วมในกิจกรรมเยาวชนดาวเด่นเพชรที่เราร่อนมาจากเยาวชนที่มีจำนวนเป็นพันๆหลายพันคนนะครับมีอาจารย์จงรักอินเสเวกกับทางกองกับตำรวจตะเวนชายแดน44ได้ช่วยเราในการคัดกรองและสรรหาเด็กเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นผู้นำในกลุ่มของเขาแต่ละคนฉายแสงมาให้เห็นเลยว่าพวกเขามีความสามารถ
5: เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังมุ่งปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกคิดวิเคราะห์และการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเยาวชนที่มีความกล้าแสดงออกสามารถตั้งคำถามเชิงลึกและพร้อมเรียนรู้ประเด็นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7: เด็กต่างๆเหล่านี้คือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเขาจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ทำให้เกิดความสงบสุขอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาด้วยการหันหน้าเข้ามาพูดจากันนะครับก็คือใช้สติวิธีนั่นเองนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันรุนแรงนะครับในพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ประสบปัญหานะครับในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าให้เขาเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้พื้นที่นี้มีความสงบสุขนะครับและสามารถพัฒนาต่อไปได้ครับ
5: เพราะทุนการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแต่เป็นการเติมความหวังเปิดประตูสู่อนาคตและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบได้ก้าวเดินต่ออย่างมั่นใจพร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นวรสคงช่งถ่ายภาพลลิตวดีแก้ว2เมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
0: แต่ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปชมเทศกาลสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะกับ Veteran Festival ค่ะชวนสัมผัสหัวใจของเทศกาลถือศีลกินผักค่ะผ่านพลังแห่งศรัทธาของคนภูเก็ตจากรุ่นสู่รุ่นผ่านงาน Veteran Festival Faith and Future ศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกค่ะช่วงค่ำวันนี้ค่ะที่ห้องบาบาโรงแรมศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตค่ะ The Phu Bangkok Clinic และ The Ark Dental Clinic ร่วมมือกันจัดงาน Veteran Festival Faith and Future ค่ะโดยมีนายรมดอนฮายีอวัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานคณะผู้จัดงานแขกผู้มีเกียรติและผู้มีศรัทธาเข้าร่วมงานเพื่อร่วมสะท้อนคุณค่าของเทศกาลถือศีลกินผักผ่านเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
1: เทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะคะนับเป็นมากกว่างานประจำปีและงานประเพณีนะคะแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนและความทรงจ ำของครอบครัวและศรัทธาที่สอบสืบทอดจากบรรพบุรุษโดยตลอดช่วงเทศกาลทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทในการร่วมการรักษาขนบธรรมเนียมทั้งผู้ถือศีลผู้ดูแลศาลเจ้าผู้ประกอบการอาสาสมัครเยาวชนและประชาชนขณะที่การดูแลศาลเจ้าและการสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาสถานที่หรือพิธีกรรมแต่ยังเป็นการรักษารากเหง้าความผูกพันของชุมชนและคุณค่าของคนรุ่นก่อนส่งต่อสู่คนรุ่นหลังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเติบโตของจังหวัดภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั่วโลกค่ะ
0: สำหรับงานดังกล่าวค่ะมุ่งนำเสนอความหมายของศรัทธาที่คนภูเก็ตร่วมกันรักษาควบคู่กับอนาคตที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างนะคะผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้านอาหารศิลปะเรื่องแต่งกายม้าทรงภาษาและวัฒนธรรมภูเก็ตรวมถึงวิถีม้าทรงกับการสืบทอดศรัทธาสู่ชุมชนพร้อมร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของศาลเจ้าและการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะเพื่อให้ศรัทธานั้นยังคงเป็นพลังที่สร้างความรักความเมตตาความสามัคคีและการแบ่งปันในสังคมและส่งต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูเก็ตจากรุ่นสู่รุ่นตลอดจนส่งสู่สายตาของผู้คนทั่วโลกค่ะด้านจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการจัดเสวนานานาชาติครูแห่งอนาคตค่ะยะลานะคะจัดเวทีนานาชาติ Challenge Teacher for the Future World นะคะความท้าทายของครูในโลกอนาคตเนื่องในวันครูโลก2026ค่ะที่ห้องสตูดิโอชั้น5คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเสวนานานาชาติ Challenge Teacher for the Future World หรือครูแห่งอนาคตกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงเนื่องในวันครูโลกประจำปี2569ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองด้านการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโลกอนาคตภายใต้แนวคิด New Perspective on Education หรือมุมมองใหม่ทางการศึกษากิจกรรมครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มาเลเซียประเทศมาเลเซียวิทยาลัยมหาวิทยาลัยครูศาสนาอิสลามแห่งบรูไนดารุสสลามและมหาวิทยาลัยการศึกษาอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่าโลกการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้การผลิตและพัฒนาครูต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ครูมีทั้งความรู้สมรรถนะจริยธรรมและทักษะในการรับมือกับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นขณะที่บทบาทของครูในอนาคตไม่ได้จำกัดเพียงการถ่ายทอดความรู้แต่ต้องเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้นักปฏิบัติที่รู้จักพัฒนาตนเองตลอดจนมีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดตอลัสแกมะคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวว่าเวทีเสวนาครั้งนี้นะคะเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการปฏิบัติด้านการผลิตครูพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้สะท้อนความคิดเห็นและมุมมองต่อวิชาชีพครูในอนาคต
0: ทั้งนี้การเสวนานานาชาติครั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคแล้วยังมุ่งเตรียมความพร้อมครูรุ่นใหม่ให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์การศึกษาในโลกอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าก
2: ลับบ้านกันนะครับ
1: มาจะไปรถไฟฟ้า
3: ว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA มั้ยคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
5: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
6: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

็นเสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพย์พังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34 แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22มั้ยอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมคือน่าอร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังนี่ก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับเอาตาข่ายครับก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแปลงกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการคอยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือ

ไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก5ปีมันก็เริ่มได้ผลเลยใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขายปีที่3อาจจะไปขายปีที่4ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่วงปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็เริ่ม

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่

0: 2โลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดี

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกระโปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกระโปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกระโปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กระโปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกระโปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในส่วนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะ
3: 3ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีก

0: กง
1: ลองกอง
0: ค่ะ
1: มังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของพื้นที่ของพังงาเหมือนกัน
0: ใช่ไ
1: หมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดที่พังงาใช่ไหม
0: คะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดที่พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสดกันต่อนะคะ

0: าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็ยังมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะเดี๋ยวเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมัน
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสีประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลนี้คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: สีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
1: น
0: ะคะ
1: อันนี้20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนส่วนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระโปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมนะครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระโปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

ปลาถึงสวนก็ต้องมีของถูกไม้ดีเมืองเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะมันสดๆขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปดานะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

0: งานนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาริการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาริกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาริกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดกันเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะ
1: อำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
9: ไปด้วยยายกันปะ
8: ไ

0: Journey to Hua Yod Soft Power in Motion
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมลงกันมาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยในวันนี้นะคะอยู่กันที่วัดคงคาสวัสดิ์ค่ะวันนี้จะมาสนทนาธรรมนะคะกับท่านพระครูโสจิธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะในหัวข้อหลักธรรม2ศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้เนื่องจากว่าอำเภอเทพานั้นนะคะมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันในพื้นที่ค่ะแต่จะมีการประพฤติปฏิบัติตนยังไงที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขติดตามชมในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ
1: ครับอิรัมพร
0: กราบนมัสการท่านพระครูโสจิธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะวันนี้ค่ะรายการ

0: จะมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน
1: ก็จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราเริ่มเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมภาษาอังกฤษเขาว่าอะไร social animal มันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอยู่เดียวๆไม่ได้พออยู่เดียวๆไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้การร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่ามีความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าแปลกแหวกแนวไปก็เลยพอการตัวเนี้ยมันก็เลยพัฒนามาในเรื่องของเขาเรียกเข้าสู่ขบวนการเขาเรียกการนับถือศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกไปอย่างเช่นในเรื่องของศาสนาพุทธก็มีความเชื่อในส่วนของการสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเรื่องของศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในเรื่องของที่องค์พระอัลเลาะห์ใช่ไหมท่านสั่งสอนอย่างเนี้ยในเรื่องของพระเยซูก็เช่นกันมันก็ต่างเนี่ยนี่คือแหละถ้าเราสรุปแบบบทสรุปบทสังเขปนะความที่มาของศาสนาแต่ทีนี้ไอความที่เขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตอนนี้มันหนีไม่ได้ใช่ไหมมันหนีไม่ได้เพราะพื้นที่มันจำกัดมันอยู่ในโลกใบเนี้ยอยู่ในสังคมเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตำบลเนี้ยเดียวกันใช่ไหมเขาย่อมมีคนนับถือต่างกลุ่มต่างศาสนาเนี่ยทำยังไงแล้วมาอยู่ร่วมกันเขาใช่ไหมในศาสนาเนี่ยพอทำไงมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราสุดโต่งใช่ไหมในเรื่องของก็เรียกการนับถือศาสนาต่างๆหรือว่าการความคิดต่างๆเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกเกิดการเขาเรียกแปลกแยกในสังคมหรือการรวมมีการทะเลาะเบาแวงกันอย่างเงี้ยลักษณะของนั้นเพราะฉะนั้นหลักของศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะให้เอาไว้ให้ไว้ก็คือหลักธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไงใช่ไหมเราจะไปอยู่ดุดโอเคในส่วนหนึ่งส่วนที่เขาเรียกว่าเราเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนาพิธีที่เรามีอย่างเช่นเขาเรียกว่าทางพระพุทธศาสนาเช่นการบวชการไหว้พระการสมาทานศีลต่างๆเนี่ยศาสนาอื่นอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเขามีหลักเกณฑ์เขาอัตลักษณ์ในส่วนต่างออกไปอย่างของอิสลามเขาก็มีการเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเขาก็มีการไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมวันศาสนาคริสต์ก็มีวันอาทิตย์ไปเข้าโบสถ์ไอ้อย่างนั้นแหละศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเขาเรียกพูดง่ายๆก็คือเข้าไปวุ่นวายไม่ได้เราต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้กันในส่วนที่หลังจากในสิทธิ์ตรงเนี้ยมันมีครบแล้วใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ว่าต้องอยู่ร่วมกันเราต้องกินอาหารร่วมกันใช้สถานที่เดียวกันจะเป็นเขาเรียกสถานที่พื้นที่สาธารณะต่างทีนี้เราจะเอาตรงนั้นแหละมันมาใช้เขาเรียกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจะมีหลักเขาเรียกว่าหลักในการที่เป็นอยู่ร่วมกันในสังคมนะมาเขามีหลักทีนี้มันส่วนที่ว่าในการยึดหลักตรงนี้มันอยู่ที่ว่าบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาหลักตรงนี้เข้ามามันก็เลยมีความเขาเรียกความมีปัญหาขึ้นมาในสังคมมันอย่างที่เรากล่าวนะ
0: ค่ะ
1: นี่มาเพราะฉะนั้นในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยหลักที่เราเขาเรียกว่าที่ส่วนของอัตมะเนี่ยจะพูดมากๆก็คือในส่วนของสังคมเราสังคมไทยพุทธก่อนนะในเดี๋ยวนี้นะที่ว่าเราไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะขณะอยู่ร่วมในคณะเดียวกันเราก็มีการทะเลาะเบาแวงกันใช่ไหมเราก็มีการโอ้อย่างโน้นอย่างนี้มันเหตุตรงเนี้ยแต่จริงๆคือว่าหลักในทางศาสนาพุทธที่เขาให้ไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ให้ไว้นะจริงมันเป็นหลักที่มาของความเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกที่ต้องการพัฒนานะใช่ไหมที่ให้ไว้ครับทุกเขาเรียกทุกผู้ทุกนามทุกรูปทุกนามอย่างนี้นะที่เขาบอกเขาเรียกว่าหลักศีลธรรมทีนี้หมายออกเขาเรียกว่าชาวไทยพุทธก่อนนะชาวไทยพุทธที่เรารู้กันรู้จักศีลใช่ไหมศีลห้าทีนี้ศีลห้าเนี่ยสังคมไทยเราชาวพุทธตัวเนี้ยโดยส่วนตัวของเป็นพระนุทวัตอาตมะเนี่ยน้อยนะที่คนที่เข้าใจศีลตอนนี้นะเราไม่ค่อยรู้เรื่องศีลกันเลยคือเพราะงั้นเหตุผลที่เราเขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจศีลน่ะหนึ่งอาจจะว่านั่นหลวงก็เขาเรียกว่าในส่วนอาตมานะโทษพระก่อนมั้งหรือว่าพระเนี่ยสอนโยมไม่เข้าใจใช่ไหมหรือสอนโยมไม่เข้าใจหรือว่าพระพยายามสอนแล้วเนี่ยโยมไม่

0: ยามเข้าใจใช่ไหมหรือโยมพยายามที่จะเข้าใจแต่พระสอนไม่เข้าใจมันก็เลยมีอะไรมันเป็นเยื่อบางๆอยู่ใช่ไหมที่หมักกั้นอย่างเนี้ยมาก็เลยว่าอาจจะใช้เวทีเนี้ยนะส่วนเนี้ยอธิบายพอเป็นสังเกตในเรื่องของเขาเนี่ยของศีลไงให้เราชาวไทยพุทธสมควรยึดกันมากๆเพราะตัวนี้เป็นหลักธรรมที่เราอยู่ในสังคมเอาสังคมพุทธเราเนี่ยที่มันจะอยู่แบบง่ายขึ้นในเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยครับจริงๆน่ะมันเป็นเรื่องเขาเรียกป้องกันการเขาเรียกการเบียดเบียนป้องกันการเขาเรียกว่าการเขาเรียกไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาเรียกบุคคลอื่นรอบข้างเราแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะถ้าเราไม่มีศีลน่ะมันก็เบียดเบียนตัวเราเองด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้ศีลตัวเนี้ยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยและชาวพุทธเนี่ยยึดเนี่ยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธให้มั่นคงเนี่ยอย่างศีลเนี่ยโดยหลักเนี่ยถ้าโยมสังเกตนะโยมสังเกตก็คือโยมจะยินคำว่าเวรมณีใช่ไหมเวรมณีตัวเนี้ยมันบ่งถึงคำว่าเจตนาเวรมณีเนี่ยพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคือจริงๆมันว่าวิรัตรู้จักวิรัตไหมวิรัตเนี่ยแปลว่างดเว้นใช่ไหมงดเว้นใช่ไหมวิรัตหรือว่าได้ยินไหมเวลาเขาแหละมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขางดเว้นเรื่องการรับประทานเนื้อเขาเรียกอะไรสมทานมังสวิรัตใช่ไหมวิรัตตัวนี้มันแปลว่างดเว้นนะเวรมณีก็คือไอตัววิรัตใช่ไหมหรือตัวเจตนาตัวนี้มันแปลว่างดเว้นใช่ไหมมันต้องใส่เจตนาเข้าไปในการงดเว้นเพราะฉะนั้นบางเราเข้าใจบางครั้งว่าเราเขาเรียกเรากล่าวศีลขึ้นมาใช่ไหมมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพอเรากล่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเรานึกว่าเราเนี่ยมีศีลแล้วแต่จริงเนี่ยการกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้มีศีลเราต้องมีเจตนาด้วยไงเจตนาที่เราจะงดเว้นตัวนั้นให้ได้งดเว้นในการพรากชีวิตผู้อื่นใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันจะเริ่มก่อศีลขึ้นมาในตัวเราแต่ถ้าเรากล่าวลอยๆเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรากล่าวไปเนี่ยมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเรากล่าวขึ้นมาลอยๆอย่างเนี้ยเราถือว่าเรามีศีลแล้วที่เขาไปวัดกันเอ้าธรรมทานศีลนะมันเป็นความเข้าใจผิดไงเราต้องใส่เจตนาว่าถึงเราไปเจอเนี่ยถึงนั่นน่ะเมื่อไม่ใช่ของเราจะไม่เอาเข้าใจไหมนั่นคือเรามีศีลใช่ไหมอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราไม่ใส่เจตนาเข้าไปเนี่ยคนที่เขาเรียกที่อยู่โรงพยาบาลที่เขาประสบเหตุอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเช่นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นปีๆทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะเอามือไปแตะโน่นต้องนี่ก็ไม่นอนอยู่นิ่งๆบนเตียงหายใจให้ขมแมวเพ้นสิบปีอย่างเงี้ยถามว่าคนนั้นมีศีลไหมเห็นไหมเพราะอะไรทำไมเขาไม่มีศีลเพราะเขาไม่ได้เจตนาเขาใช่ไหมเขานอนอยู่โอ้เมื่อไหร่ฉันจะไปโอ้มันวุ่นวายจิตใจเขานึกเขาไม่ได้เจตนาที่อยากงดเว้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นไม่มีศีลเขานอนอยู่เป็นสิบปีบางคนถึงตายใช่ไหมถ้าสิบปีตายถ้าแสดงว่านอนอย่างนั้นมีศีลใช่ไหมครบไปสวรรค์นะใช่ไหมมาตั้ง10ปีเห็นไหมเพราะงั้นไอ้ศีลตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันแปลว่าคือเราต้องใส่เจตนาเข้าไปเพราะงั้นในเขาเรียกว่าทำไมถึงใส่เจตนาเข้าไปในงดเว้นเนี่ยนั่นอัตมะเนี่ยพยายามเปรียบเทียบให้โยมฟังนะให้โยมฟังว่าไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าถ้าโยมรู้จักคำว่าไอ้รักโลภโกรธหลงนะเราว่าในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกราคะโทสะโมหะไอ้รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับตัวเราไงมันมาพร้อมกันกับตัวเราเนี่ยไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแต่มนุษย์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้หมายถึงว่ามันมีตัวหนึ่งให้มาเฉพาะสัตว์มนุษย์ที่เขาเรียกว่าสติไอ้สติตัวนี้ก็คือคล้ายๆศีลนี่แหละเขาใช่ไหมไอ้สติตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันที่มันมาพร้อมกันอาตมาลองเปรียบเทียบให้โยมฟังว่าเหมือนกับนักวิ่งนะนักวิ่งไอราคะโทสะโมหะหรือว่าไอรักโลภโกรธหลงมันเข้าไปยืนยืนติดเส้นสตาร์ทใช่ไหมทีนี้ไอสติตัวเนี้ยหรือศีลตัวเนี้ยมันก็เข้าไปเส้นสตาร์ทด้วยแต่พอเราวิ่งเนี่ยไอสติวิ่งไม่ค่อยทันเขาไอศีลวิ่งไม่ค่อยทันใช่ไหมไอราคะโทสะผมวิ่งก่อนเลยพอมันวิ่งก่อนเนี่ยส่วนมากเราทำอะไรตามไอรักโลภโกรธหลงใช่ไหมไอตามราคะโทสะโมหะพอเราทำเสร็จพอมันหยุดวิ่งไอศีลหรือสติเนี่ยวิ่งตามมาทันเอ้าเกิดอะไรอยู่บ้างสำนึกผิด ก็ไปหิ้วกระเช้ากันก็ไปขอขมากันก็ใช่ไหมก็ไปโอ้ต้องผมผิดไปแล้วโน่นนี่นั่นแล้วทำไมตอนทำแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมหุนหันพลันเล่นรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายพอฆ่าเขาตายเสร็จเอ้าไอ้ศีลสติเนี่ยวิ่งตามมาทันพอมาทันเกิดอะไรครับสำนึกก็ไปขอขมาขออภัยแล้วถามว่าชีวิตที่คุณพลาดไปเนี่ยกลับมาได้ไหมนี่คือปัญหาของสังคมไทยพุทธตอนเนี้ยเพราะเราไม่มีแต่เราไม่จักไม่รู้จักระงับเข้าใจไหมเราไม่รู้จักหยุดเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวที่เป็นพระเนี่ยในก่อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ในศึกษาในเรื่องของศีลนะเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดในเรื่องของศีลใช่ไหมมันอย่างเรื่องของเขาเรียกว่าในส่วนของพระเนี่ยท่านตัดเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของบุญนะบุญนี่เกิดเขาเรียกศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของญาติโยมหรือว่าเป็นของคฤหัสถ์ใช่ไหมพระองค์จะเอาคำว่าทานศีลภาวนาลดลงมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมลดมาหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าของญาติโยมก็ทานศีลภาวนาแต่ของพระนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาทั้งสองอย่างตัวที่จะเหมือนกันก็คือศีลไงใช่ไหมที่มาถึงก็เลยไปพิจารณาเรื่องศีลสำคัญครับ
1: แล้วในส่วนของการที่ถ้าเราจะพูดถึงหลักธรรมที่สอดคล้องกันในของสองศาสนาค่ะหลักธรรมที่เหมือนกันที่มองว่าของพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ของมุสลิมก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ในหัวข้อไหนบ้างคะท่านรองเจ้าคณะคะที่คล้ายกันแล้วสามารถนำมาผูกโยงกันได
0: ้ก็เจริญพรในส่วนเนี้ยในส่วนของศาสนาพุทธนะแล้วก็คล้ายๆกับศาสนาอิสลามเนี่ยมาเทวะเขาทำที่ใช้เหมือนกันเขาเรียกสังฆะวัตถุสี่สังฆะวัตถุสี่สงเคราะห์ด้วยหลักสี่อย่างใช่ไหมที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องทานใช่ไหมสองก็คือเรื่องการใช้วาจาเขาเรียกปิยวาจาสามเขาเรียกว่าในส่วนของอัตถจริยาคือการดำรงตนการวางตนสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการเขาเรียกการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันเขาเรียกสมานัตตาอธิบายพอเป็นสังเขปง่ายๆก็คือว่าทานก็คือการให้ทานก็คือการให้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าทานคือการให้คือการสงเคราะห์ในสังคมเนี่ยสังคมที่เกิดมาเนี่ยครับมันเรารู้กันอยู่ทราบกันว่ามันไม่มีทางเท่ากันบางคนเกิดมามีปัญญาดีบางคนเกิดมาเป็นปัญญาน้อยบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมายากจนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เจอกันไม่มีทำเนี่ยมันมาในหลักพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าคือมาต่างเขาเรียกต่างกรรมต่างวาระมาแต่ละคนเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเมื่อเกิดมาลักษณะเนี่ยเราต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าในเรื่องของการอยู่เขาเรียกการอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องมีปัจจัยสี่ใช่ไหมปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยรักษาโรคทั้งนุ่งห่มมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องการมนุษย์ก็เช่นกันมันต้องการตัวเนี้ยมันต้องการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็ต้องการเขาเรียกต้องการจะเอาต้องการจะได้ใช่ไหมเมื่อมีการต้องการต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยพอต่างคนต่างต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยให้คนที่มีปัญญาคนที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีพลังกำลังจะกอบโกยเอาได้ได้เยอะไหมได้เยอะไหมตอนนี้ทีนี้คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัจจัยหลายๆอย่างไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ได้เนี่ยทำยังไงตอนนี้มันขาดแต่เขาต้องอยู่ทำไงเขาเกิดมีการเขาเรียกขโมยกันมีการแย่งกันเอาบ้านนี้ร่ำรวยแต่อีกบ้านหนึ่งข้างๆยากจนทีนี้ไอ้บ้านที่ร่ำรวยทำยังไงต้องป้องกันเนี่ยไอ้ยากจนมันก็จ้องจะมาขโมยใช่ไหมไอ้บ้านที่รวยต้องสร้างรั้วติดวงจรปิดไม่ได้พวกนั้นมันขโมยไอ้คนที่อยู่ที่มันขาดใช่ไหมมันก็ต้องกินต้องใช้เขาต้องขโมยแต่นี่ทำไงมันก็เลยอยู่กันเรียกหวาดระแวงกันมาในสังคมนี่พอหวาดระแวงในสังคมเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าการอยู่ในสังคมเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวทานนี่แหละทานตัวเนี้ยคือการให้ตัวนี้คือการเข้าไปช่วยสร้างสมดุลหรือว่าสมดุลในสังคมใช่ไหมมันเกิดการให้เอ้าไอ้คนที่รวยเนี่ยเยอะก็แบ่งปันดิใช่ไหมแบ่งปันไปกับคนที่เขาขาดโอกาส แบ่งปันกับคนที่เขายากจนต่างๆเมื่อให้เขาไปเนี่ยการอย่างการแข่งแย่งหรือลักเล็กขโมยมันจะหายไปไหมมันจะหายไปเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกตัวทานตัวเนี้ยเขาเรียกอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเรามีการเรามีเยอะเขาให้คนที่เขาขาดเหลือไปกันใช่ไหมในลักษณะเนี้ยหรือว่าให้ช่วยเหลือในเรื่องของวัตถุต่างๆให้ความรู้ต่างๆนี่เขาเรียกเรื่องทานตัวนี
1: ้ให้ท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าการให้ทานเนี่ยในส่วนของศาสนาพุทธเป็นยังไงบ้างศาสนามุสลิมเป็นแบบไหนบ้างในเรื่องของการให้ทาน
0: ครับเจริญพร
1: ที่เห็นง่าย
0: ๆครับเจริญพรก็คือในศาสนาพุทธที่เราให้ทานกันอยู่อย่างการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอำเภอเทพาเนี่ยได้โยมเคยได้ยินคำขวัญของนายอำเภอท่านหนึ่งนะเขาบอกมันมีรายการเขาเรียกจนแจกแจกใช่ไหมเคยได้ไหมจนแจกๆมันดังทั่วประเทศเขาเรียกจนแจกๆคือจนแบบมองภาพเห็นว่าไม่มีอะไรเลยก็เกิดจากการทีนี้ทำยังไงให้คนจนแจกๆเหล่านี้เขามีศักยภาพที่อยู่ในสังคมมีสิทธิ์มีต่างๆใช่ไหมทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดต่างก็นำพวกบ้านพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งไปให้อย่างนี้เขาเรียกแทนไปการเขาเรียกทานเขาเรียกจนแจกๆในศาสนาอิสลามเนี่ยใช่เขาก็มีอย่างวันเขาเรียกวันเมาลิดวันอะดีนายโยเขาก็มีการเขาเรียกสกัดใช่ไหมมีการให้ทานกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วก็มีอาตมาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเกิดตอนช่วงนั้นเขาเรียกน้ำท่วมเกิดโควิดใช่ไหมต่างๆเนี่ยทางก็ทำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยต่างๆทีนี้คนทางอิสลามเนี่ยทางมุฮัมมัดต่างๆบางทีมันไม่ทันใช่ไหมทางนั้นก็ยังช่วยไม่ทันเรามีก่อนเราก็ให้ไปก่อนเขาก็มารับนี่เรื่องทานมันไม่เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกนี่คือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาขัดทานสองปิยวาจาเขาคือการใช้วาจาการอยู่ร่วมกันในว่าในสังคมไม่ว่าสังคมเดียวกันจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นสังคมโตขึ้นมาหน่อยหรือระดับประเทศชาติการใช้วาจาเนี่ยครับเขาเรียกว่าคือสมควรใช้วาจาให้ถูกต้องถูกหลักใช้วาจามันที่ดีแล้วก็คือไม่นินทาไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่กล่าวตู่ไม่บิดเบือนต่างๆเนี่ยไม่ว่าสังคมไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตมาเนี่ยจะอยากจะบอกเขาเรียกไปทั่วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกการทำร้ายหรือการทำดีเนี่ยเขาเรียกการทำชั่วหรือการทำดีนะการทำร้ายการทำดีเนี่ยที่ได้ผลที่สุดก็คือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยก็คือการใช้ปากเห็นไหมการใช้ปากโยมจะทำดีเนี่ยใช้ปากเนี่ยใช้ปากสรรเสริญผู้มีความรู้สรรเสริญผู้ที่กูทำคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของศาสนาก็เนี่ยมันอย่างศาสนาอิสลามวันนี้ก็เขาไปละหมาดกันใช่ไหมพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมทางชาวพุทธก็ไปวัดกันอรหังสัมมาได้จะกล่าวถึงเขาเรียกในมัสยิดต่างๆเนี่ยการใช้ปากเหล่านี้เป็นบุญไหมเป็นบุญลงทุนอะไรไหมไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับทานเนี่ยยังต้องลงทุนไหมลงทุนเนี่ยครับไปซื้อของเข้าสงฆ์ต่างๆหมดเงินกันเป็นอัดเป็นพันเป็นร้อยเข้าใจไหมแต่ก็ได้ความดีเหมือนกันแต่การใช้วาจาได้ความดีโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเห็นไหมเอาเช่นกันพอใช้ความชั่วปากนี่แหละครับมันใช้ความชั่วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนินทากันว่าร้ายกันคนอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเรานั่งอยู่ที่เนี่ยที่ตำบลสะกออำเภอเทพาเนี่ยนินทาคนอยู่กรุงเทพนินทาใครนินทานายกมั่งนินทาอะไรมั่งลงทุนมั่งไหมไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปครับไม่ต้องนั่งรถไฟไปนั่งนินทาเอาที่เทพาเนี่ยถึงมาอยู่ว่าถึงนินทาส่งไปกับคลิปต่างๆใช่ไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเขาเรียกแล้วทำไมเราเมื่อเขาเรียกว่าการทำดีที่ไม่ต้องลงทุนทำไมเราไม่ทำในส่วนที่มันดีๆเขาเรียกลักษณะนี่เขาเรียกปิยวาจาเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมลักษณะเนี่ยข้อสามก็คือว่าอัตถจริยคือทำตนให้เป็นประโยชน์ไอ้ส่วนไหนที่เป็นโทษเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นโทษต่อตัวเองต่อผู้อื่นเนี่ยอย่าไปทำก็คือเหมือนกับการไปก้าวก่ายไปทำร้ายต่างๆไปลักเล็กขโมยน้อยต่างๆเนี่ยมาอย่าไปทำก็เรียกอัตถจริยาก็คือว่าทำตนของเราทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอย่าทำตนเป็นโทษต่อสิ่งรอบข้างเป็นโทษอย่างไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นไปถนนหนทางไปมัสยิดไปวัดใช่ไหมทำโรงเรียนต่างๆเก็บเอาไปทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นโทษใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างนี้มาไปทิ้งขยะตรงไหนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นมัสยิดเขาก็ว่าเอาใช่ไหมคนนักต่างเนี่ยเขาเรียกอัตถจริยคือทำตนให้เขาเรียกให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมาในส่วนสุดท้ายก็คือว่าสมานัตตาก็คือว่าทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย ทำตัวเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าไปข่มเหงรังแกผู้อื่นผู้ที่ด้อยกว่าเราก็ให้โอกาสเขาผู้ที่เหนือกว่าเราก็เคารพนอบน้อมใช่ไหมผู้ที่เราอยู่เหนือกว่าเขาก็ให้ความเกรงใจให้ความเขาเรียกว่านอบน้อมซึ่งกันและกันอยู่ทำตนเขาเรียกว่าคือให้มันเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าเรารักกันยังไงให้ก็ดีกันอย่างนั้นใช่ไหมมาอย่าไปต่อหน้าพูดสรรเสริญพอรับหลังนินทาอย่างลักษณะของอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าทำตนไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเขาเรียกสังฆวัตถุสี่ที่เราอยู่ในสังคมเขาเรียกในสังคมทั่วไปทั้งหมดนะครับมาเหมือนดังที่กล่าวมา
1: ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูโสดธีระธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์มากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูโสดธีระคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์ค่ะในเรื่องของที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติตนได้ให้สอดคล้องกันของทั้งสองศาสนานะคะในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีข้อคิดง่ายๆ4ข้อค่ะนั่นก็คือถ้าในทางพุทธนะคะในเรื่องของการประพฤติสังฆวัตถุ4นะคะนั่นก็คือการให้ทานการคิดดีทำดีการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายค่ะแค่นี้นะคะทุกสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการคนครองธรรมหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซส์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่ม ในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะจ๊ะ
1: เตรียมตั้งแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ื่อว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่เนี่ยมีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: โดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูแลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบลเวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรือนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรือนของเราอัจฉริยะครับอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรียนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรียนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนนี้
0: ค
1: ่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่ณตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์
0: หลักสูตร
1: อะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพฤกษศาสตร์ค
1: ่ะ
0: หลักสูตรพฤกษศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค
0: ่ะ
1: โอ
0: ้หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
1: มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: ไปด
1: ู
0: ทีละสายพันธุ์เลย
1: ได
0: ้ตัวนี้ของเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: เอาน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานี่เคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานี่เขียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
0: ต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซปพลายค่ะ
1: สวิสแซปพลาย
0: เนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
0: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำวายอะไรแบบนี้ค่ะ
1: น้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
0: ใช่ค่ะ
1: 4เดือนลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็จะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆ
0: ใช่

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่าม
0: ัน
1: เกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละเนาะ
0: เราจัดการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป
0: ็
1: นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
0: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร
1: ์อร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัท
0: ไซมัสคัทอ
1: ย
0: ่
1: างด
0: ัง
1: เลยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้ค่อนข้างที่จะโตแล้ว
0: กลมแล้วก็มีลูกที่มันโตเพราะมันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl ค่ะ
0: Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปอะค่ะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่
1: ะ
0: ถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่ดี
1: ได้ผลผลิตอย่างแน่นอนได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทร.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค่ะก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: จารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบเอาไปลองก่อน
1: พี่ว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฟื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอม
1: ค่ะ
0: น้องคือนิ้วว
1: ิช
0: ฟิงเกอร์น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาร่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ
0: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่าย
0: ๆค่ะ
1: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ใช่ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ทั้งข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดบ้าน

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรพัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษาพื้นวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคีย์ภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ค่ะช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะที่ตอนนี้บางพื้นที่สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แต่ว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้กำลังเผชิญผลกระทบซ้ำซ้อนหลังจากที่มีคราบน้ำมันจากโรงงานรีไซเคิลทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเข้าไปแก้ปัญหานอกจากนี้นะคะหน่วยงานปศุสัตว์ก็เร่งระดมกำลังเข้าไปกำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มค่ะโดยผลกระทบจากมวลน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลโดยคาดว่าจะจัดการซากสุกรทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
2: ผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
1: ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 1,400 ตัวและหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากฝนเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ท่วมสูงไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีน้ำชะกากอุตสาหกรรมและคราบน้ำมันทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตกำหนดไว
3: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจฟื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ใน

0: พร้อมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวจากนั้นใช้แผ่นดูดซับน้ำมันเก็บกู้คราบอันปล่อยมลพิษหรือกระทำผิดเกี่ยวกับโรงงานสามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุลอำเภอศรีมหาสดและองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับสูงและบางจุดการเดินทางนั้นถูกตัดขาดเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่วนนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือบกสใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีไปติดตามดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นการรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนพร้อมกับกำชับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอาศัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ครับ
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์บริเวณแนวคันกั้นน้ำชลประทานพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านกำลังพลกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้ากองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่11และทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและนักศึกษาประมาณ250คนจากศูนย์อพยพชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าอำเภอหัวไซขออภัยค่ะตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าหลังระดับน้ำในพื้นที่โดยรอบขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและนักศึกษาออกจากพื้นที่ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชนบุรีบริเวณชายหาดพัทยากลางและถนนพัทยาสาย1ตั้งแต่ซอยพัทยา6ถึงบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงเพื่อเร่งจัดการขยะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดและเส้นทางท่องเที่ยว
1: ยังคงเน้นย้ำนะครับแม้ว่าสถานการณ์บางพื้นที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้โดยเฉพาะน้ำจากภาคเหนือและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองสาขาต่างๆยังคงอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็มีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับโดยที่ชุมชนหมู่ที่4ตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องประมาณ1เดือนโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ3เมตรบ้านเรือนชั้นเดียวหลายหลังถูกน้ำท่วมเข้าถึงบริเวณพื้นบ้านทำให้หลายครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายผลกระทบดังกล่าวทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนแน่นอนว่าไม่สามารถใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติประชาชนจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางทั้งการออกไปทำงานซื้ออาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเดินทางไปทำธุระต่างๆนอกพื้นที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
2: หมดแต่ก็ไม่เป็นไร

0: ใครจะทำไงได้มันหมดจริงๆเราเคยมีเงินมีทองเก็บไปเดือนขายได้แต่มันหมดไปแล้วก็คือทั้งหมดน้ำแห้งแล้วก็ปลูกใหม่ขึ้นมา
1: เราปลูกอะไรเป็นหลักคะส่วนใหญ่ที่นี
0: ่คือพริกมะเขือกะเพราแล้วก็ชะอมแล้วก็กล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าสารพัดที่จะมีมะละกงมะละกอคือบ้านป้ามีไม่อดไม่อยากถืออย่างในหลวงท่านทำอ่ะที่ในหลวงท่านทำว่าอยู่แบบเพียงพอว่าปลูกของกินของใช้แต่ตอนนี้ป้าส่งให้คนกรุงเทพทุกที่ที่ท่วมน้ำท่วมจะเป็นรังสิตหรือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามก็ขอให้เขารอดไปให้หมดทุกที่ลมกงลมกล้าวนะแบบทุกที่ให้แบบเบื้องบนช่วยให้เขารอด
2: ก็มีทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในยามนี้นะครับไปที่โรงทานบริเวณลานอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบางหลวงซึ่งจะตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานครนะครับประกอบไปด้วยวัดทองบางเชือกหนังวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและก็วัดเพลงกลางสวนซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยพระสงฆ์จากทั้ง3วัดได้ร่วมการจัดตั้งโรงทานพร้อมนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงถุงยางชีพนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางบานโดยพระครูภาวนาเทียรวรคุณเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนเปิดเผยว่าหลังจากทราบถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นว่าไม่ควรทอดทิ้งประชาชนที่กำลังประสบภัยและได้มีการชักชวนวัดพี่วัดน้องจากกรุงเทพมหานครมาร่วมกันจัดตั้งโรงทานในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางบานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยมีหลายหมู่บ้านและก็บางจุดอาจอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทำให้การส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของช่วยเหลืออาจเข้าถึงประชาชนได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นการจัดตั้งโรงทานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางออกมาจากบ้านได้แล้วก็มารับอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆในช่วงนี้ครับก็เป็นการบรรเทาในเบื้องต้นแล้วครับ
3: ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ปทุมธานีโดยรวมเริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งการระบายน้ำก็เป็นไปอย่างช้าๆนะคะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำชุมชนเคหะร่มเกล้าใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนคลอง8หมู่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลลำไซณวัดมงคลรัตน์คลอง12ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้เข้าพักจำนวน88คนเป็นเด็ก11คนผู้สูงอายุ20คนโดยมีผู้ป่วยติดเตียง1คนและโรคไตระยะสุดท้ายอีก1คนส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอลำลูกกาโดยรวมเริ่มคลี่คลายค่ะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังและการระบายน้ำเป็นไปอย่างช้าๆตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ใกล้เคียงเข้าสู่ภาวะปกติยานพาหนะสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้มีน้ำขังจุดที่เป็นแอ่งบางจุดและน้ำซึมบนพื้นผิวถนนเล็กน้อยทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เร่งสูบน้ำออกเพื่อเคลียร์พื้นผิวจราจรอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกมากขึ้นค่ะขณะที่ปริมาณน้ำในคลองหลักเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 4-5 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากสำนักระบายน้ำกทม.จึงต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำหรือท่อซิ่งเพื่อดึงน้ำออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรบนถนนสายหลักโดยปัจจุบันมีการกระจายกำลังเครื่องสูบน้ำคงเหลือปฏิบัติงานในพื้นที่เคหะร่มเกล้าจำนวน2เครื่องและที่บริเวณจุดทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขณะที่เครื่องสูบน้ำอีกส่วนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปช่วยเหลือพื้นที่อื่นที่วิกฤตเช่นเขตหนองจอกและถนนลาดกระบังบริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้การปฏิบัติงานสูบน้ำและผลักดันน้ำจะดำเนินต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลเครื่องจักรและเก็บขยะมูลฝอยที่ไหลมาติดบริเวณเครื่องสูบน้ำอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าถ้าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาซ้ำสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ภายใน 3-4 วันค่ะพร้อมกันนี้ทางสำนักงานเขตก็เตรียมแผนเข้าดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้วในขณะเดียวกันประชาชนชุมชนเคหะร่มเกล้าก็เร่งทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและร้านค้าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับเคลื่อนย้ายขยะมาวางเรียงที่ริมถนนเพื่อรอการกำจัดต่อไป
4: ตอนนี้รู้สึกกลัวขึ้นมาวันเลยเห็นฝนตกไม่ได้ทุกวันนี้เห็นฝนตกก็รู้สึกขยงขึ้นมาแล้วกลัวน้ำมันจะท่วมขึ้นไหม
5: ร้านเราท่วมถึงระดับไหนก
4: ัน
5: คะ
4: น้ำเหรอก็ท่วมถึงระดับเนี้ยฮะระดับนี้เลย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ครับผม
5: ท่วมอยู่กี่วันของร้านเรา
4: ตั้งแต่วันที่20คืน25เอ้ยวันที่26เนาะตอนกลางคืน26จนมาแห้งเมื่อวันที่5
5: ต้องแห้งเมื่อวาน
4: ตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่ที่5
5: ตอนนี้พอน้ำลดแล้วเราวางแผนจัดการร้านยังไงบ้าง
4: ตอนนี้เหรอตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลย
6: กังวลเรื่องน้ำมันจะขึ้นมาอีกถ้าตกอีกแล้วขึ้นมาอีกก็คือมันก็ท่วมตรงฟุตบาทเนี่ยค่ะกลัวน้ำมันจะเข้าร้านอีกแล้วมันจะซ่อมแซมอะไรไม่ได้อีกตอนนี้มันก็แย่อยู่
5: วันนี้มันน้ำมันเอ่อขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
6: ก็ขังแป๊บเดียวอะค่ะมันก็ระบายเพราะว่าน้ำมันข้างล่างมันระบายมากแหละ
5: เห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท่วมหนัก
6: สุดค่ะเพราะว่ามันต่ำใช่มันต่ำกว่าพื้นข้างบนเลยอะค่ะตรงตลาด
5: ท่วมถึงระดับ
6: ประมาณนี้ค่ะถ้านับจากฟุตบาทข้างล่างเลยถนนข้างล่างก็คือสูงอะค่ะเกือบถึงคอเลยค่ะ
5: อะไรเสียหายในร้านเรามีอะไรเสียหายบ้าง
6: เสียหายทั้งหมดเลยใช้อะไรไม่ได้เลยมีแต่ร้านเปล่าๆขนของทิ้งหมดเลยค่ะ
3: ส่วนที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงสำลำสาลีเขตหนองจอกซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลา10วันนะคะทำให้ประชาชนที่อยู่ภายในหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากโดยเฉพาะรถขนาดเล็กโดยประชาชนที่อยู่ในเฟส17และ18ของหมู่บ้านฟลอราวิลแห่งนี้ได้ร่วมกันลงขันทำแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลช่วยสูบน้ำในพื้นที่แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะคะปริมาณน้ำยังคงท่วมขังระดับหัวเข่าหรือกว่า20เซนติเมตรไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติเพราะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 9,000 คน 2,900 ครัวเรือน
7: ผมก็น่าจะใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่มีหลายเฟสมันมีทั้งหมดเนื้อที่ 2,000 กว่าไร่หลายร้อยหลังคาเรือนเป็นพันๆและแต่ละเฟสนี่น้ำท่วมหมดเลยจะไปทำงานไปไหนออกลำบากมากครับ
8: ตอนนี้รถที่สัญจรได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระบะยกสูง
7: ใช้รถกระบะยกสูงพวกรถเล็กรถเก๋งอะไรพวกนี้เล็กๆออกไม่ได้เลยน็อก
8: เห็นวันนี้ก็ยังมีเหมือนรถยกมายกรถออกกันหลายคันอยู
7: ่ครับ
8: รถในหมู่บ้านเราก็ได้รับผลกระทบรถแช่น้ำกันเยอะ
7: แช่น้ำกันเยอะต้องว่าจ้างรถสไลด์มารับออกไปแล้วไปหาที่จอดข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกใหม่ช่วงหนึ่งน้ำจะเอ่อขึ้นและรถเล็กรถเก๋งเนี่ยจะออกไม่ได้จะท่วม
9: ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะแค่เอาน้ำออกไปให้สามารถรถเล็กๆสามารถออกได้ทำงานออกไปทำงานได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปซื้อของได้อะผมว่าถ้าแก้จุดนั้นได้มันก็ได้
8: ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือเฟสที่ข
9: ้
8: างใน
9: ใช่เฟสข้างในเขาลึกแล้วน้ำเขาเหม็นตรงนี้พี่ยังเห็นน้ำมันยังไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะว่ามันรถมันถูกพัดออกแต่ข้างในอ่ะมันขังแบบครับเราอยู่บนรถเรายังเหม็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่เขาพายเรือพอเขาไปส่งข้างในพายเรือกัน
8: ข้างในน้ำระดับขนาดไหน
9: หัวข้าวครับเนี่ยเท่าข้างในเนี่ยพี่รถออกมาก็จมเกือบมิดล้อรถกระบะ
3: ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลสถานการณ์ฝนตกที่คาดว่าอาจจะเพิ่มระดับน้ำในชุมชนจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตมาช่วยเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดเพราะต้องการออกไปทำงานตามปกติหลังต้องหยุดงานเกือบ2สัปดาห์แล้ว ขณะที่ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6-24 นิ้วรวมประมาณ13เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากบ้านหมู่บ้านฟลอราวิลเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้น
2: แน่นอนว่านอกจากต้องติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันแล้วนะครับยังคงต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆด้วยกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยายังบริหารจัดการได้นะครับด้วยเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคกลางวันที่11ตุลาคมนี้ครับดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้นประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำประมาณ 68% และระบายน้ำเพียงประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทั้ง2เขื่อนยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มอีกสำหรับเขื่อนเจ้าพระยายังคงจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปอีกระยะหนึ่งหรือไม่เกิน1สัปดาห์โดยจะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่ลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักเพื่อกระจายและบริหารจัดการปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปกรมชลประทานเตรียมลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุด
10: จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่านะครับฝนก็จะมีภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเวลาวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็จะลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ประมาณบวกสัก 16.7 นะครับเราจะลดลงให้เหลือสักบวก 16.00 เมตรละทกนะครับเพื่อเป็นการรอรับน้ำที่จะมาในกรณีที่ฝนตกมากในบริเวณตั้งแต่ท่าไอเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปจังหวัดไม่จะเป็นเรื่องของกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์นะครับหรือเป็นทางแม่น้ำน่านเองแถวจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการในการเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการน้ำก็จะทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนมวลน้ำนะครับที่เราระบายมานะครับ 2,500 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งจากการเช็คระดับน้ำเมื่อเช้านี้นะครับเราก็มองว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเมตรกว่าๆนะครับซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ล้นคันของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับ
2: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองทั้งเขื่อนแม่กลองและเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำรองรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมขณะที่น้ำจากเขื่อนแควน้อยแควใหญ่และเขื่อนศรีนครินทร์ก็ระบายลงสู่เขื่อนแม่กลองส่วนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยปัจจุบันทุกจุดต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงน้ำฝนที่ตกลงมาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้นน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ยังมีน้ำล้นตลิ่งแต่ว่าแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างช้าๆด้วยน้ำทั้งหมดจะไหลมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกซึ่งรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างไรก็ตามน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายยังคงไหลมาสมทบในแม่น้ำบางปะกงส่งผลกระทบต่อพื้นที่8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง
10: สำหรับสถานการณ์ที่เราต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็คงไม่พ้นสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันในต้นน้ำของ แม่น้ำบางกงที่เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีครับต้นน้ำที่อำเภอกบินบุรีนั้นก็สถานการณ์ยังเกิดน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับซึ่งมีแนวโน้มลดลงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จากกบินบุรีนะครับก็จะมาสู่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็แนวโน้มที่ดีนะครับลดลงแต่ลดลงอย่างช้าๆนะครับมวลน้ำดังกล่าวนะครับทั้งจากตัวของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมารวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งเหนือต้นของแม่น้ำนครนายกนั้นนะครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านประการชนเราก็พยายามบริหารจัดการน้ำนะครับคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและพยายามที่จะรักษาสมดุลน้ำของอ่างเก็บน้ำตัวขุนด่านประการชนครับโดยจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของคนที่อยู่ท้ายของแม่น้ำนครนายกนะครับสำหรับมวลน้ำจากนครนายกนะครับที่รวมกับปราจีนบุรีครับตอนนี้ครับมาอยู่ที่แม่น้ำบางประกงแล้วนะครับซึ่งจะมีหลายอำเภอครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับไม่แถวๆอำเภอบางคล้านะครับแถวอำเภอราชสารนะครับอำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำบางประกงครับจำนวน8อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่รวมกันนะครับในแม่น้ำบางประกงนะครับประกอบกับน้ำทะเลที่เทอไว้อยู่นะครับก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจได้ไม่หมด 100% นะครับน้ำก็จะคงค้างในแม่น้ำบางประกงครับก็จะมีผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำบางประกงนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่ล้นตลิ่งเข้าไปในเขตบางเขตนะครับ
2: ทั้งนี้การระบายน้ำออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากยังได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดภาวะน้ำเถอและระบายน้ำออกได้ไม่เต็มที่คาดว่าปริมาณน้ำคงค้างในแม่น้ำบางปะกงจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมสถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
3: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 ค่ะช่วงนี้มาดูการเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมกับ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมพร้อมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุและจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมผู้บริหารปภ.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายพิพัฒน์ย้ำว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมจึงมีการติดตามสถานการณ์และบูรณาการข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดรวมทั้งกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่การเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองเพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในที่ประชุมผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสถานการณ์ปัจจุบันภาคใต้มีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่6ถึง8ตุลาคมภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันวันที่13ตุลาคมแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและในวันที่14ตุลาคมยังคงมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกควรเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ฝนตกไม่มากก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิม
1: ส่วนที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะครับพร้อมกับกำชับการบริหารด้านทรัพยากรการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมายังพื้นที่คลองระบายน้ำร.1บริเวณประตูระบายน้ำหน้าขวนหรือคลองภูมินาถดำริตำบลคุณลังอำเภอหาดใหญ่เพื่อเตรียมเยี่ยมพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำหลังจากนั้นได้เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการบริหารทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งกำลังคนงบประมาณเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกับการจัดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อเมื่อเกิดสถานการณ์สามารถระดมสรรพกำลังทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ครับ
0: นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ปรับทั้งกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพช.ต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายรวมถึงดูแลให้ประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยโดยเน้นย้ำใน5ข้อได้แก่1การบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์2การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดกำลังแบ่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็ว3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ของจังหวัดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ5เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพื่อส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินแล้วจำนวน2จังหวัดค่ะคือจังหวัดสระแก้วและกระบี่รวม611ครัวเรือนโดยเงินจะเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยติดตามปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมติดตามการทำงานของกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันในที่ประชุมยังมีมติประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติมเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมหลังจากการประชุมครั้งก่อนก็คือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ

0: ในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
1: ส่วนการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลังพบว่าภาคอุตสาหกรรมและ SME กว่า 4,500 รายได้รับผลกระทบมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ 2,100 ล้านบาทครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตหรือ CMC เร่งบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อให้การประเมินความเสียหายสะท้อนข้อที่จริงอย่างถูกต้องครบถ้วนและลดความซ้ำซ้อนเนื่องจากหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเข้าถึงได้ยากครับโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME กว่า 4,100 รายและโรงงานอุตสาหกรรม316รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทและคาดการณ์มีโรงงานเสียหายราว 180-190 แห่งมูลค่าประมาณ 1,700-1,800 ล้านบาทซึ่งได้มีการกำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเร่งจำแนกกลุ่มที่เครื่องจักรเสียหาย 100% เพื่อช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอย่างตรงจุดในด้านมาตรการทางการเงินได้ประสานสถาบันการเงินซึ่งล่าสุดได้อนุมัติพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนให้กับลูกหนี้ราว311รายวงเงิน992ล้านบาทจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเกือบ 1,000 รายพร้อมเตรียมส่งต่อกลุ่มที่มีปัญหาทางการเงินเร่งด่วนเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไปนอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและเครื่องจักรหลังน้ำลดควบคู่กับการเฝ้าระมัดระวังการรั่วไหลของกากอุตสาหกรรมและน้ำปนเปื้อนอย่างเข้มงวดทั้งนี้ยังเตรียมเจรจากับค่ายรถยนต์ชั้นนำเพื่อขอความร่วมมือจัดส่วนลดค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยครับ
2: ส่วนทางกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมขังและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมอย่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้บูรณาการร่วมกับบริษัทการบินไทยในการบริหารจัดการระบบต้อนรับและการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้จะอำนวยความสะดวกบนเส้นทางปกติและทางพิเศษอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยการทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเตรียมยานพาหนะยกสูงและแผนการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์หากเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังในเส้นทาง
3: ในสนามบินการต้อนรับหรือในการที่ขนส่งกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางการบินไทยกับทาง AOT เขาได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องหรือติดขัดถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการ คลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าครับ
2: ส่วนสถานการณ์การให้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้การบินไทยได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติและแก้ไขปัญหาสัมภาระผู้โดยสารแล้วนะคะขณะที่การบริหารจัดการคาร์โก้หรือสินค้าทางอากาศดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 90% ยังตกค้างเพียงเล็กน้อยยืนยันว่าระบบการให้บริการของสนามบินพร้อมรองรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกินของใช้ที่ขาดแคลนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งแก้ไขปัญหาผักขาดแคลนครับนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางเพิ่มขึ้นพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมให้ใช้รถยกสูงขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่น้ำท่วมออกมาจำหน่ายสั่งคุมเข้มผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสในช่วงนี้นะครับในการขึ้นราคาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดูแลครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าขณะนี้ผักใบเริ่มขาดแคลนจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจึงเร่งเชื่อมโยงนำผักเข้าสู่ตลาดกลางให้ได้มากที่สุดส่วนจุดที่เข้าถึงได้ยากจะประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ต่างทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนกลางมาตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยให้พาณิชย์จังหวัดทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหาและสินค้าที่ขาดแคลนในแต่ละพื้นที่เข้าสู่ส่วนกลางทันทีขณะที่กรมการค้าภายในตั้งวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสต็อกหากพื้นที่ใดขาดแคลนจะเร่งเชื่อมสินค้าจากผู้ผลิตเข้าไปเติมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเข้มงวดส่วนข้อร้องเรียนไข่ไก่ราคาแพงนั้นกรมการค้าภายในได้เชิญผู้เลี้ยงผู้ค้าปลีกค้าส่งมาพูดคุยถึงปริมาณสต็อกพร้อมขอให้รายงานข้อมูลทุกๆ2สัปดาห์เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการครับ
4: สิ่งที่เราพยายามจะช่วยทำก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของนำเอาผักจากผู้ผลิตเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดก็ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็จะประสานกันกับรถใหญ่นะหรือแม้กระทั่งทางกลาโหมในการที่จะนำเอาผักเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ขาดแคลนเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะไม่นานมานี้เนี่ยทางปราจีนบุรีบอกว่าสิ่งของจำเป็นในหลายจุดเราก็มีการรวบรวมเอาถุงยางชีพนะคะที่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยลงไปให้ชาวในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ที่ปราจีนบุรีเป็นต้นอันนั้นก็คือในเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์ในส่วนของกรมการค้าภายในเราก็มีการให้ตั้งวอลลุ่มโดยที่เป็นการประสานกันกับทั้งผู้ผลิตผู้ค้าปลีกค้าส่งนะคะแล้วก็ในจุดต่างโดยที่ถ้ามีจุดใดที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนเราก็จะเอาไปพยายามเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ในพื้นที่
2: ทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำนะคะว่าจะใช้กลไกตลาดสดและตลาดกลางนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาเสริมค่ะรวมถึงหาผักทดแทนเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและลดแรงกดดันด้านราคาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจส่วนการดูแลค่าครองชีพกรมการค้าภายในเตรียมงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 1,000 ล้านบาทจัดสินค้าราคาประหยัดลงพื้นที่หลังน้ำลดเริ่มจากกรุงเทพและปริมณฑลก่อนขยายไปทุกจังหวัดขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้นานที่สุด
5: ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อนนะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้บิลสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้ไปบิลสต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย

0: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ส่วนในต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดและจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนภาพรวมการคาดการเศรษฐกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทขณะที่พฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจก็จะเพิ่มขึ้น 7% ครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินอุทกภัยกระทบเศรษฐกิจปีนี้ราว 22,500 ถึง 30,000 ล้านบาทจากที่บอกไปนะครับแต่ความเสียหายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ GDP เพียง 0.11% จึงยังคงมุมมองการขยายตัวของ GDP ปีนี้ที่ 2.2 ถึง 2.5% ครับโดยหลังจากนี้คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจากการที่งบประมาณเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลควบคู่กับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและการที่ประชาชนนำเงินเก็บออมส่วนตัวออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมกับเสนอรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณที่เน้นความคุ้มค่าและยั่งยืนเช่นการลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำดูแลภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรนอกจากนี้ยังแถลงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2569จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,230 คนมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 5,576 บาทเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าการใช้จ่ายรวม 47,000 ล้านบาทเติบโต 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ให้คึกคักในระดับที่มีความเหมาะสมอยู่ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ

ฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง19มกราคมปีหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับและรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุถึงการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMFกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วนะครับโดยยืนยันว่าด้านการข่าวตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมกับติดตามสถานการณ์และก็อัปเดตข้อมูลร่วมกันทุกสัปดาห์ครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักและได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีหากมีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงนั้นพลเอกชัยพฤกษ์มองว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้เลขาธิการสมช.ยังบอกถึงกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นว่าขณะนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องการติดตามในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อการประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
0: มาดูประเด็นทางสังคมกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกลูกชายส่งตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีในสภาพที่ถูกกักขังและทำร้ายนานกว่า2ปีล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่าห้องพักและเตียงนอนติดตั้งกรงเหล็กโดยเจ้าของอ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวททำร้ายกันเองชุดปฏิบัติการกองปราบปรามเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าเปิดศูนย์มาตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งปี2564ปรับเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงโดยขึ้นทะเบียนถูกต้องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และเพิ่งต่ออายุใบอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในศูนย์19คนดูแลผู้ป่วย92คนแบ่งเป็นชาย75คนและหญิง17คนส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นผู้ป่วยจิตเวชภายในอาคารแบ่งสัดส่วนชายหญิงชัดเจนมีห้องพักเดี่ยวและห้องรวมทั้งแบบปรับอากาศและพัดลมซึ่งจุดที่น่าสังเกตนะคะก็คือห้องพักของผู้ป่วยจิตเวชขั้นรุนแรงมีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็ก พร้อมคล้องกุญแจล็อกด้านนอกและบริเวณเพดานรวมถึงแนวกำแพงมีการขึงลวดหนามหีบเพลงด้วยซึ่งเจ้าของศูนย์อ้างว่าเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวททำร้ายร่างกายกันเองหรือปีนป่ายหลบหนีออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนภายนอกค่ะส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนลูกชายผู้เสียหายนำตัวมาส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567โดยพักอยู่ในห้องเดียวปรับอากาศไม่ได้ถูกขังในกรงเหล็กมีอาการปกติทำกิจกรรมได้ตามระเบียบแต่บ่นตัดพ้อว่าถูกทอดทิ้งไม่เห็นว่าสภาพจิตใจปกติทางศูนย์จึงประสานให้ลูกชายมารับตัวกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดหรือไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและอธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งช่องโหว่การออกใบอนุญาตรวมถึงประวัติการรักษาผู้ป่วยยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่หากมีความผิดจริงจะสั่งปิดแน่นอนค่ะ
2: เท่าที่ผมดูเบื้องต้นนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยผมคิดว่ามีการกระทำที่การกระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเข้าข่ายที่จะต้องปิดเลยหรือไม่นะครับก็ขอดูในข้อระเบียบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะปิดได้นะครับแต่ก็ต้องดูผลกระทบต่างๆตามมาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อว่าท่านอธิบดีเข้าไปในวันนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปพยายามที่จะให้ข้อสรุปให้ได้ภายในวันนี้นะครับ
1: แน่นอนว่าเมื่อเกิดประเด็นแบบนี้หลายคนรู้สึกเป็นห่วงศูนย์ผู้สูงอายุที่อยู่ทั่วประเทศนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุเนี่ยฮะไปทอดทิ้งในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดคุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างดีครับนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหลังเกิดกระแสข่าวกรณีลูกหลานนำผู้สูงอายุไปทอดทิ้งในพื้นที่ภาคตะวันตกซึ่งสร้างความห่วงใยแก่สังคมโดยคณะได้สอบถามปัญหาและความต้องการพร้อมติดตามการจัดบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลทั้งด้านสุขภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ในอำเภอเมืองนครราชสีมามีสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุรวม16แห่งใน8ตำบลโดยในตำบลในเมืองมี4แห่งได้แก่บ้านพักผู้สูงอายุบ้านราชสีมานัทพลเนอร์ซิ่งโฮมสุรเวชเฮลท์แคร์และบ้านละลิสาเนอร์ซิ่งโฮมสาขานครราชสีมาอย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐมีระบบติดตามและดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านสังคมและสาธารณสุขเพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงหากพบผู้สูงอายุประสบปัญหาถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในภาวะต้องการความช่วยเหลือพร้อมเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่มีความเหมาะสมครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมควบคุมโรคและประสานกระทรวงคมนาคมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยและยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งจุดคัดกรองพิเศษที่สนามบินค่ะ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำถึงมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อร่วมเฝ้าระวังการเดินทางของผู้โดยสารอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับความจำเป็นในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียเป็นพิเศษนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเบื้องต้นทางการไทยกำลังอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จากการติดตามข่าวสารทราบว่าประเทศต้นทางได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและจำกัดวงการแพร่ระบาดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นประเทศไทยจึงยังไม่จำเป็นต้องยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดหรือตั้งจุดตรวจคัดกรองพิเศษที่สนามบินในระยะนี้เพียงแต่กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างรัดกุมและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าสู่เชียงใหม่ Festival City เบื้องเทศกาลโลกครับโดยนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ Festival City เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีครับการจัดงานครั้งนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

0: ภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลและการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเช่นเทศกาล MU มันเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลให้เป็นการกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลเชียงใหม่ Festival City และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะอีสานได้สัมผัสลมเย็นขณะที่ซีกตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักที่ต้องรับมือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: เช้านี้ใครอยู่อีสานออกจากบ้านจะเริ่มรู้สึกว่ามีอากาศเย็นมาทักทายค่ะนี่เป็นผลพวงจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาถึงภาคเหนือและภาคอีสานทำให้อุณหภูมิทางภาคอีสานลดลงเล็กน้อยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่อากาศบ้านเรากำลังเริ่มเปลี่ยนแต่ยังไม่ใช่ว่าลมหนาวมาแล้วฝนจะหายไปเลยนะคะวันนี้ประเทศไทยตอนบนฝนโดยรวมเริ่มลดลงแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนหนักบางแห่งค่ะและช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองยังต้องระวังลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้วันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แต่มีอีกหนึ่งช่วงที่ต้องรู้ไว้ล่วงหน้าค่ะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เตือนในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนอีกครั้งทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยฝนจะขยายพื้นที่ชัดเจนในวันที่10และ11ตุลาคมค่ะวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆต่อเนื่องและช่วงเช้ามีอากาศเย็นฝนมีได้ในบางพื้นที่ของหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิประมาณ 20-34 องศาเซลเซียสภาคกลางยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงได้มีความเสี่ยงที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้หลายพื้นที่และบางจุดมีลมกระโชกแรงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ฝนตกหนักของวันนี้ค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียสออกยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่น